0: ซึ่งผมคิดว่าด็อกเตอร์และท่านผู้ฟังคุณลิซ่าผมได้เห็นว่าคนใต้เนี่ย 67% สนับสนุนนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: 67% สนับสนุนแลนด์บริดจ์นะครับการสนับสนุนเนี่ยสำหรับผมในฐานะที่เป็นหนึ่งคนใต้เนี่ยนะครับก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนระนองเนี่ยเขาสนับสนุนหรือเขาคิดเรื่องนี้ยังไงผมก็ไม่แน่ใจในรายละเอียดว่าในโพลของนิดาเนี่ยนะครับเขาพูดหรือเปล่าคนระนองคิดเรื่องนี้อย่างไรคนชุมพรคิดเรื่องนี้อย่างไรเมื่อกี้ดร.เจตพูดดีว่ามันมีผลต่อการตัดสินใจเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทำไมเราต้องให้ความสำคัญมันไม่สำคัญเฉพาะประเทศไทยแต่มันมีสำคัญสำหรับภูมิภาคและระดับโลกไปด้วยซึ่งเนี่ยจะมีผลต่อประเทศไทยด้วยในการตัดใน 67% ที่คนใต้สนับสนุนแต่มีอยู่ 54% ที่บอกว่าไม่รู้ข้อมูลเรื่องแลนด์บริดจ์
1: อันนี้คือน่าสนใจคือเวลาที่บอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่พอถามบอกว่าอ๋อไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไว้ก่อนอันนี้น่ากลัวมาก
0: สำคัญเพราะนั้นผมสรุปจากผลของด้าภูมิหมายความว่าคนใต้เนี่ย 67% ที่สนับสนุนเนี่ยเขาตัดสินใจเขาคิดให้ความคิดเห็นในโพนั้นเนี่ยไปบนพื้นฐานการยังไม่เข้าใจแลนด์บริดจ
1: ์ครับ
0: อย่างจริงจังประเด็นต่อไปก็คือว่ารัฐบาลได้ให้มีการศึกษาอีก3เดือนน่ะซึ่งผมคิดว่า3เดือนมันจะน้อยไปหรือเปล่าตั้งเป็น question mark ตั้งเป็นคำถามเพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากนะครับม
1: ัน
0: เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
1: อาจารย
0: ์เกี่ยวข้องกับสังคม
1: ครับ
0: สิ่งแวดล้อมครับ
1: แล้วมีหนำซ้ำยังมีข่าวมาช่วงนี้ว่ามีอาม่าไปกว้านซื้อที่ดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วอีกดังนั้นเนี่ยมันมีหลายมิติเนอะอาจารย์มันไม่ได้มีอะไรที่มันตรงไปตรงมา
0: ผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะอาม่านะที่ไปกว้านซื้ออ
1: ีกหลายอาอึ้มอากงอะไร
0: บ้างใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ีกหลายอาเลยนะ
0: ใช่ประเด็นต่อไปก็คือว่ามีการตั้งคณะกรรมการศึกษาหรือพิจารณาเรื่องนี้อะไรประมาณนี้นี่แหละครับผมเนี่ยอยากจะเสนอว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะมีคณะกรรมการระดับพื้นที่หน่อยระดับจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งระนองชุมพรนะครับหรือระดับชาวบ้านน่ะชาวบ้านที่ผมพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่ากลุ่มคนที่จะต้องได้รับผลกระทบเรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประมงกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยอยากจะให้มีกรรมการระดับพื้นที่เพื่อจะมา อะไรนะสื่อสารซึ่งกันและกันระดับคณะกรรมการชุดกลางของประเทศกับชุดพื้นที่เนี่ยดูที่มันตรงกันไหมมันขัดแย้งกันไหมหรือมันตรงกันยังไงอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าโฉดเชิงระดับบนมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเห็นภาพเบลอๆได้นั่นนะครับนะนี่ก็อยากจะเริ่มต้นแบบนี้ก่อนโอเคคราวนี้จริงๆอ่ะวันนี้ผมจะพูดเรื่องทุเรียนแต่ว่าเรื่องนี้ดูมันสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: ตามที่ดร.เจตเจตบอกพูดทุเรียนนะเรื่องนี้สำคัญมากกว่าประเทศไทยเนี่ยสำหรับเรื่องแลนด์บริดจ์เนี่ยสำหรับคำว่าแลนด์บริดจ์เพราะว่าคำเรียกการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันมันมีเรียกตั้งแต่คอคอดกระแล้วมาคลองไทยแล้วสุดท้ายก็มาเป็นแลนด์บริดจ
1: ์
0: คำว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมีการศึกษางานวิจัยไว้เยอะมากเลยในระดับมหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทปริญญาเอกรวมถึงหน่วยงานราชการไทยก็มีการศึกษาหน่วยงานราชการไทยที่มีการศึกษาที่เราสามารถเห็นได้เชิงประจักษ์ก็คือสภาพัฒน
1: ์ครับ
0: แล้วก็สนคสนคนี้ก็สังกัดกระทรวงคมนาคมนะแล้วก็มีการศึกษาของสิงคโปร์ด้วยสถาบันยูซูปอิชักของสิงคโปร์ซึ่งวันนี้เนี่ยในเวลาที่น้อยนิดเนี่ยนะครับผมก็อยากมาแชร์กับท่านผู้ฟังว่างานวิจัยต่างๆที่ประเทศไทยพูดถึงแลนด์บริดจ์เนี่ยผลมันเป็นแบบไหนนะครับโอเคเราเริ่มจากผลการศึกษาของสภาพัฒน์สภาพัฒน์เนี่ยมอบหมายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเป็นผู้ศึกษาชื่อโครงการเนี่ยมันเป็นชื่อโครงการที่เรียกว่าการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันในการศึกษาเนี่ยสภาพัฒน์ขออภัยงานวิจัยที่จุฬาทำให้สภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็บอกถึง4ความเป็นไปได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันความสี่ความเป็นไปได้สี่ในสี่ความเป็นไปได้นั้นนี่นะครับเป็นหนึ่งในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์เรามาดูกันสี่ความเป็นไปได้ที่จุฬากับสภาพัฒน์เขาศึกษานะครับซึ่งผลการศึกซึ่งการศึกษาเนี่ยเสร็จแล้วนะ

0: ความเป็นไปได้ที่หนึ่งเนี่ยก็คือกรณีพื้นฐานก็คือพัฒนาเชิงพื้นที่คือพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งฝั่งซ้ายก็คือระนองฝั่งขวาก็คือชุมพรตามโครงการของประเทศไทยที่กำลังที่ทำอยู่กันน่ะตามกรอบประมาณต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็กรณีที่หนึ่งก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ทำเหมือนเดิมนะครับมีถนนมีสะพานมีพัฒนาท่าเรือก็ทำเป็นปกตินะครับความเป็นไปได้ทางที่สองก็คือการเชื่อมแลนด์บริดจ์เลยนะครับก็คือชุมพรและหนองนะครับมีการเชื่อมสองฝั่งมีถนนสี่เลนมีรถไฟรางคู่มีการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกของระนองและก็ชุมพรอันนี้อันที่สองแลนด์บริดจ์ก็แสดงว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ในการศึกษาของจุฬาและสภาพัฒน
1: ์
0: ทางเรื่องที่สามก็คือเรื่องของการมีคลองไทยคลองไทยเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงใน5จังหวัดก็คือเชื่อมตั้งกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชแล้วก็พัทลุงแล้วก็สงขลานะในทางเลือกที่3นะครับผมกำลังพูดถึง4ทางเลือกกับท่านผู้ฟังครับทางเลือกที่4ก็คือไปเชื่อมกับจากกาญจนบุรีไปถวายนะครับแล้วก็ไปอินเดียเลย
1: ครับ
0: ก็ศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยกับอันดามัน4ทางเลือกซึ่ง1ใน4ทางเลือกนั้นมีคำว่าแลนด์บริดจ์อยู่ด้วยผลการศึกษาใน4ทางเลือกเนี่ยเขาเสนอประเทศไทยยังไงไอ้4ทางเลือกเนี่ยเขาบอกเรายังไงว่าแล้วทางไหนเราควรจะทำไอ้แลนด์บริดจ์ควรจะทำไหมเขาสรุปเลยนะในการศึกษาสรุปว่าทางเลือกที่2และ3ไม่คุ้มกับทางด้านเศรษฐกิจไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจทางที่สองก็คือ1แลนด์บริดจ์ไม่คุ้มนะเขาฟันธงนะในผลการศึกษานี่เขาฟันธงว่ามันไม่คุ้มนะแลนด์บริดจ์เนี่ยที่สองไม่คุ้มก็คือการสร้างคลองไทยก็คือที่เชื่อมระหว่าง5จังหวัดพัทลุงกระบี่นครสงขลาเนี่ยนะครับไม่คุ้มเขาเสนออะไรแล้วที่คุ้มมันไหนอันที่หนึ่งก็คือเป็นไปตามโครงการของประเทศไทยที่ทำประยุกต
1: ์ครับ
0: เพราะนั้นหนึ่งนะจุฬาสรุปว่าไม่คุ้มนะไม่คุ้มยังไงในด้านเศรษฐกิจทางเรื่องที่สองเนี่ยแลนด์บริดจ์เนี่ยไม่คุ้มว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมันต่ำมากผลประโยชน์ต่อต้นทุนเนี่ยก็ต่ำผลประโยชน์ทางผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางเศรษฐศาสตร์ต่ำอัตราส่วนต่อผลประโยชน์ต่อต้นทุนก็ต่ำกว่าเกณฑ
1: ์ครับ
0: อัตราส่วนของผลประโยชน์กับต้นทุนเนี่ยเขาวัดเขาใช้คำว่า BC ratio benefit and cost benefit to cost นะซึ่งมันจะถ้ามันจะคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยจะต้องมากกว่า1 BC จะคุ้มค่าในการลงทุนต้องมากกว่า1
1: ครับ
0: แต่ในกรณีของแลนด์บริดจ์ที่จุฬาก็ศึกษาเนี่ยมันอยู่ที่ 0.22 มันต้องมากกว่า1
2: ค่ะ
0: ปรากฏว่าผลการศึกษาของเขาบอกว่า 0.22 เท่านั้นเองในกรณีที่3ซึ่งเป็นเชื่อมกัน5จังหวัดก็ผลประโยชน์ต่อต้นทุน 0.06 ต่ำกว่าอีกมันต้องมากกว่าเด็กที่มากที่สุดก็คือการเชื่อมระหว่างจากกาญจนบุรีไปพม่าแล้วก็ไปอินเดีย
1: ครับ
0: ในกรอบความร่วมมือนะครับอันนั้นก็เป็นประมาณ 1.04นะครับแต่สุดท้ายก็แล้วแต่เขาก็ฟันธงว่า 2-3 ไม่คุ้มอันที่1คุ้มที่สุดนะครับคราวนี้เรามาเปรียบเทียบระหว่างงานวิจัยของสภาพัฒน์กับงานวิจัยของสนค.สนค.เนี่ยสังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันโดยสนค.สนค.คือสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนค.เปรียบของสนค.เนี่ยของสภาพัฒน์ก็เปรียบเทียบไป4แนวทางนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงแต่ของสนค.เนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบค่าก่อสร้างเนี่ยของสภาพัฒน์และจุฬาค่าก่อสร้างและการดำเนินโครงการเนี่ย500,000 ล้านบาท

0: รวมๆแล้วกันของจุฬาสภาพัฒน์ลงทุน500,000 ล้านสนขลงทุน1,000,000 ล้านซึ่ง1,000,000 ล้านเนี่ยมันก็ไปตรงตัวเลขกับในสื่อที่บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการ1,000,000,000 บาทนะผลตอบแทนก็อันนี้ก็เป็นในฐานะคนไทยคนหนึ่งก็มีความสงสัยในการคิดเนี่ยมันไม่ตรงกันเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงผลประโยชน์ต่อต้นทุนในการทำแบรนด์บิดของสภาพัฒน์และจุฬาเนี่ย 0.22 ซึ่งต่ำกว่า1ไม่คุ้มของสนขเนี่ย 1.35 คุ้มตกลงในฐานะประชาชนคนไทยแล้วก็เป็นประเด็นที่ดร.เจตพูดถึงว่าเราต้องมีข้อมูลพร้อมในการตัดสินใจแบรนด์บิดหน่วยงานหนึ่งบอกคุ้มแรงบิดหน่วยงานบอกไม่คุ้ม
1: อาจารย์มีคำถามอีกคำถามโตก่อนที่อาจารย์จะเบรกกันไปด้วยเนาะคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์คุ้มในเชิงทรัพยากรคุ้มในเชิงวิถีชีวิตคุ้มของใครเนาะอาจารย์คือเวลาเราทำวิจัยครับมันต้องมีภาษาวิชาการเขาจะเรียก operational definition น่ะคือการนิยามคำว่าคุ้มเนี่ยคำว่าคุ้มเนี่ยคุ้มในมิติไหนแล้วคุ้มของใครนะอาจารย์เดี๋ยวเรามาให้อาจารย์ตอบในช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
0: ดีครับประเด็นดีครับประเด็นดีครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
3: กลับมาติดตามเรื่องของผลวิจัยแลนด์บริดจ์นะคุ้มไม่คุ้มซึ่งอาจารย์เจตก็ได้ตั้งคำถามใหญ่ๆไว้เลยค่ะว่าคุ้มเนี่ยค่ะคุ้มในมิติไหนคุ้มใคร
1: คุ้มของใครครับอาจารย
0: ์หรือคุ้มของใครก็คุ้มคุ้มเขาคุ้มในแง่เศรษฐกิจใครที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจคุ้มหมด
1: อันนี้ฟุตโนตเนี่ยสำคัญนั่นแปลว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดตั้งแต่แรกเนี่ยในคำว่าคุ้มของงานวิจัยที่พูดมาคือคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์
0: เศรษฐกิจเพราะนั้นใครได้ล่ะก็คนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งหมดในโครงการนี้ได้นะครับได้นะแต่ว่าประเด็นของแลนด์บริดจ์เนี่ยผมคิดว่ามีอยู่สัก4ประเด็นเพื่อจะตอบคำว่าคุ้มไม่คุ้มแค่เศรษฐกิจเมื่อกี้เราบอกคุ้มแต่คำว่าคุ้มในที่นี้เนี่ยมันมี2หน่วยงานเนี่ยสรุปไม่ตรงกันนะ
1: ในคณะประชาชนชาวไทยคุ้มในเชิงเศรษฐศาสตร์ยังไม่ตรงกันเลย
0: ไม่ตรงกันอีกอันนี้ประชาชนชาวไทยที่ฟังอยู่ก็ไปตัดสินใจนะครับอันที่สองเนี่ยคุ้มสิ่งแวดล้อมนี่คุ้มไห
3: ม
0: ทั้งที่ผ่านมาไม่มีใครศึกษาอย่างจริงจังว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเท่าไหร่เสียหายเป็นไร
1: ครับ
0: มันก็มีเวลาเราพูดถึง GDP อัตราขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเราใส่เงินไปเท่านี้มันก็จะได้ผลกระทบเศรษฐกิจเท่านั้นรู้สึกเราแฮปปี
1: ้
0: แต่ระหว่างของการทำให้มัน GDP มันโตเนี่ยนะครับสิ่งแวดล้อมมันถูกทำลายไปด้วยนะครับเขาก็เลยมีการพูดว่าเฮ้ยคุณจะต้องคิดเรื่องของ clean GDP ด้วยหมายถึง GDP ที่ไปหักกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมออกเสียด้วย
1: ครับ
0: เช่นสมมติว่า GDP ของเราอัตราขยายตัวของเราได้ 2% แต่จริงๆ 2% ที่คุณได้มาเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมไปอีก 1% น่ะจริงๆเนี่ยคุณขยายตัวเพียง 1% เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นคุ้มไม่คุ้มในแง่เศรษฐกิจสองคุ้มไม่คุ้มในแง่ของสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ตอบชัดเจนว่าผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุ้มไม่คุ้มซึ่งผมคิดว่าอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับก็คือผมคิดว่าด้านสิ่งแวดล้อมไม่คุ้
3: ม
0: เพราะกรณีนี้เนี่ยปลาน่าจะหายไปเยอะป่าทะเลน่าจะหายไปเยอะนะครับผลกระทบด้านชาย

ฝั่งทะเลน่าจะกระทบไปเยอะป่าไม้น่าจะกระทบไปเยอะวัดกันอย่างไร3คุ้มไม่คุ้มในแง่ของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์คุ้มหรือเปล่าผู้เล่นสำคัญถ้าประเทศ

0: สหรัฐซึ่งมีนโยบายด้านความมั่นคงของอินโดแปซิฟิกเนี่ยคงไม่พอใจแน่ๆถ้าจีนมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นในพื้นที่ของแรนบิดในประเทศไทย
1: ครับ
0: 4กลุ่มประเทศที่น่าจะไม่สบายใจถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ไม่โอเคก็ได้ก็คือมาเลเซียและสิงคโปร์
1: เพราะเสียจะเสียประโยชน
0: ์เราเป็นการขนส่งสินค้าทางทะเลเนี่ยมันเป็นหน้าบ้านของสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งเป็นผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของเขานะครับเขาจะมองเรื่องนี้อย่างไรเพราะนั้นในแง่ของคุ้มไม่คุ้มความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยกระทบแน
2: ่
0: ๆนะครับกระทบแน่ๆนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่ามันก็ยังมีการศึกษาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันก็ยังมีการศึกษาของดูไบเวิลด์นะครับเป็นกองทุนด้านการลงทุนของ UAE ดูไบเวิลด์เนี่ยมาร่วมกับหน่วยงานไทยมาศึกษาเชื่อมกันระหว่างคือมีการศึกษาการเชื่อมระหว่างอ่าวไทยและอันดามันมาตลอดมีการพูดกันมาตลอด350ปีแล้วตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มาราชนั่นแหละมาโดยตลอดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือช่วงระหว่างทางเนี่ยเช่นในปี2010เนี่ยนะครับก็มีการศึกษาของดูไบเวิร์กกับหน่วยงานไทยเชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลา
1: ครับ
0: เชื่อมระหว่างสตูลกับสงขลาก็คือปากบารากับสงขลาผลการศึกษาก็บอกว่าทำได้ถ้าบริหารดีๆทำได้ถ้าบริหารดีๆเขาเถอะไปก่อนหน้านี้มีการศึกษาของใจกล้าใจกล้ามีการศึกษาการคุ้มไม่คุ้มของแลนด์บริดจ์ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ที่เราเรียกว่า Southern Seaboard เป็นโครงการใหญ่ในสมัยโน้นนะครับพูดถึง Southern Seaboard การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้หนึ่งในนั้นก็คือแลนด์บริดจ์แรนบิดที่ใจกล้าไปศึกษาเนี่ยเป็นการเชื่อมระหว่างกระบี่และนครศรีธรรมราชผลการศึกษาของใจกล้าพบว่าทำไม่สำเร็จไม่คุ้มกับเศรษฐกิจไม่ควรทำ
1: ครับ
0: การศึกษาของดูไบเวิร์นเนี่ยทำได้แต่ต้องบริหารดีๆแต่เป็นพื้นที่นะครับอันนั้นเป็นสตูลกับสงขลาของใจกล้าเนี่ยเป็นกระบี่กับนครศรีธรรมราชใจกล้าฟันธงว่าไม่คุ้มเพราะนั้นผมได้เรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าแรนบิดที่พูดถึงการศึกษาแล้วก็มาปากบาราสตูลไปสงขลาก็มีการศึกษากระบี่กับนครศรีธรรมราชก็มีการศึกษาโดยใจกล้าซึ่งไม่คุ้มซึ่งไม่คุ้มเพราะนั้นประเทศไทยจะเดินหน้าโอเคไปนิดหนึ่งของสถาบันยูโซฟอิชักอ
1: ิน
0: สติทิวต์ของสิงคโปร์เขาทำการศึกษาเนี่ยเมื่ อต้นปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าโครงการนี้เนี่ยนะครับกระทบป่ากระทบชายเลนกระทบระบบนิเวศกระทบชุมชนประมง ซึ่งอันทงเหมือนกันว่าไม่คุ้มกับการศึกษาไม่คุ้มกับการลงทุน
1: ครับ
0: ไม่คุ้มกับการลงทุนเพราะนั้นก็นี่เป็นผลการวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแลนด์บริดจ์ที่สรุปว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ไม่คุ้มกับการลงทุนในโครงการของแลนด์บริดจ์แต่ว่าปัจจุบันก็มีการพูดถึงว่ามันควรจะลงทุนนะเหตุผลเพราะว่าเราจะได้เป็นเนื่องจากว่ามันมีปัญหาในช่องแคบพอมุดในการปิดล้อมช่องแคบพอมุดก็กระทบต่อน้ำมันเพราะฉะนั้นแลนด์บริดจ์ก็จะกลายเป็นออยล์ฮับศูนย์กลางในการน้ำมันของโลกหนึ่งในศูนย์กลางของน้ำมันของโลกท่านดร.เจกุลิซ่าคงได้ยินข่าวนี
1: ้ครับ
0: ผมคิดว่าเราตั้งฉากทัศน์ที่มันสวยไปหรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่ได้เลยเราจะเป็นที่เก็บน้ำมันของโลกเลยเหร
1: อ
0: สิงคโปร์ซึ่งเป็นพื้นที่ในเป็นซึ่งเป็นประเทศที่มีการซื้อขายน้ำมันของโลกเนี่ยเขายังไม่สามารถจะเป็นแหล่งเก็บน้ำมันของโลกได้เลยนะครับผมก็พูดกันเกินไปอันที่สองที่บอกว่าจะต้องทำเพราะว่าถ้าเดี๋ยวช่องแคบมะละกามันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาตรงไหนผมก็ยังจินตนาการไม่ถูกคำไม่มีปัญหาก็คือการปิดช่องแคบมะละกาสมมติว่าเป็นการปิดช่องแคบมะละกาใครมาเป็นคนปิดนะสหรัฐจะปิดล้อมแบบฮอร์มุดเลยเหรอเหตุผลของสหรัฐที่จะมาปิดเนี่ยมันคืออะไรเพราะในพื้นที่

0: นี่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรเลย
1: ครับ
0: จีนจะมาปิดเหรอจีนปิดไม่ปิดแน่นอนเพราะว่านี่เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมัน 80% ของประเทศจีนว่าไม่น่าจะปิดมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียซึ่งคุมพื้นที่ในมาลากาเนี่ยเขาจะมาปิดเหรอเขามาตอนหลังมีข่าวว่าอินโดนีเซียจะเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบมาลากาสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาออกตอบอย่างทันทีแล้วไม่เก็บดังนั้นมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียจะมาปิดมาลากาเหรอผมยังไม่มีผมยังมองเหตุผลไม่เห็นนะครับว่าเอ้ยมาลากาจะถูกปิดได้ยังไง
1: ครับ
0: ถ้ามันจะปิดจริงๆผมคิดว่าจะต้องเกิดเป็นสงครามโลกแน่ๆในการปิดนะครับเพราะนั้นจากท่านที่เราบอกว่ามันจะเป็นศูนย์กลางน้ำมันหนึ่งในศูนย์กลางน้ำมันของโลกจากแรงบิดเนื่องจากว่ามาลากาเนี่ยมันแออัดซึ่งในสุขที่แล้วผมก็ได้พูดว่าโอ้ยมาเลเซียกับสิงคโปร์นี่เขามีแผนในการขยายการพัฒนาประสิทธิภาพในการขนส่งในทางของช่องแคบมาลากาเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ปัจจุบันปีนึงแสนลำใน6040นี่ก็จะเพิ่มเป็น150ลำและพัฒนาเรือไปพร้อมๆกันด้วยนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยตัดสินใจเรื่องนี้รอบด้านทุกมิติแล้วก็อย่างละเอียดด้วยนะครับผมคิดว่าไอ้ที่เราอยากจะเห็นในแง่โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมอเตอร์เวย์เอ่ยท่อน้ำมันเอ่ยรถไฟรางคู่เราทำมันไปมันได้อยู่แล้วแหละ
1: uh-huh.
0: แต่มันจะแข่งกันเรื่องของการบริหารจัดการ
1: ประ
0: สิทธิภาพในการขนส่งตรงท่าเรือนะมากกว่าซึ่งตอนนี้สิงคโปร์มาเลเซียไปสู่ AI ออโตเมตแล้วอะ
1: uh-huh.
0: ในท่าเรือของเขาว่ามันจะแข่งกันตรงนั้นมากกว่าเราจะไหวไหมที่จะไปถึงตรงนั้นอะ
2: uh-huh. อ
0: ยากจะให้เกิดแน่นอนครับแต่ว่ามันต้องเกิดด้วยการที่เราสามารถแข่งได้และไม่ทำลายใครเลยนะครับ
1: ก็ถือเป็นการสรุปที่ดีนะครับอาจารย์คืออย่าให้เป็นภาวะกระต่ายตื่นตูมนะว่าพอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็วาดฝันเอาไว้สวยๆนะแล้วอย่างนึงอาจารย์ลองคิดดูว่าเราพูดถึงสถานการณ์ในตอนออกกลางตอนนี้เนี่ยกว่าที่แลนบริดจ์จะเสร็จอะกว่าที่จะดำเนินการกว่าจะนู่นนี่นั่นอะสถานการณ์มันจะไปถึงไหนแล้วอาจารย์นึกออกปะ
0: ใช่ถ้าเรือละนองเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยปีละ 6,000 ตู้คอนเทนเนอร์นะคุณลิซ่า
2: ค่ะ
0: ปีละ 6,000 ตู้คอร์ดกลางมาเลเซียเนี่ยแฮนเดิลจัดการตู้ขนส่งสินค้าเนี่ย15ล้านตู
1: ้คนละสเกลเลยนะ
0: คนละสเกลเราละนองเนี่ยยังระดับ 6,000 นะจาก 6,000 เราจะขึ้นไประดับล้านแต่เป้าหมายของเขาเนี่ยเกือบ20ล้านตู้นะ
1: ครับ
0: ที่จะเพิ่มจาก 6,000 ไปเป็น20ล้านตู้ของระนองนะต้องใส่สัพพะกำลังงบประมาณทุนเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเนี่ยแค่ไหนอ่ะ
1: เท่าไหร
0: ่มากนะ
1: ใช่
0: ใช่เพราะว่ารอบที่แล้วแต่สุขที่แล้วเนี่ยผมพูดถึงแรนบิดของมาเลเซียไงแล้วมันมีคำว่ามันมีท่าเรือพอร์ตกลางไปด้วยครับ 7:24 ครับกุลิซ่าครับ
1: ครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
1: ค่ะ
2: รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริยะ พิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนนะคะ
1: ครับดังนั้นเวลาที่เราบอกว่าคุ้มไหมเนี่ยนะมันก็มีหลายความหมายนะคุ้มของใคร
2: จริงๆมันมีหลายมิติ
1: ใช่ใช่
2: นะคะ
1: ครับก็อย่างที่บอกนะครับเสพข้อมูลให้รอบด้านนะแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจนะอันนี้สำคัญมากๆในทุกเรื่องนะครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะก็หมดเวลาของรายการ Good Morning อาเซียนกันแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้นะคะขอให้ฝนไม่ตกในช่วงเวลาที่คุณกำลังเดินทางนะคะ
1: ลดศุกร์ด้วยสิวันนี้
2: ใช่นะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนกว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
4: บุญระดมจิตดอนนะคะกับรายการลับลวงพรางค่ะรายการที่จะไขความกระจ่างในทุกข่าวให้คุณผู้ฟังนั้นได้รับรู้ด้วยข้อมูลลึกแล้วก็เจาะแบบชัดเจนและกระจ่างแบบสุดๆค่ะ
3: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8 โมงถึง 10 โมงทาง MCOT News FM 100

0: 105.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:33 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: 30นาทีรีบไปไหน
0: อ๋อผมดูในคอม
1: นะฮะ
0: อ๋อท่านนาฬิกา31นาทีแล้วครับสวัสดีครับ
1: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าแบบนี้นะคะกับ9ทันข่าวทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ก็อยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะวันนี้ในหน้า1หนังสือพิมพ์นะคะก็เป็นประเด็นตามหลายประเด็นเลยนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็มีภาพการพบกันถือว่าอย่างเป็นทางการนะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับกัมพูชา
0: ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเข้ารับหน้าที่นะครับแล้วก็เดินทางเยือนต่างประเทศนะครับไปเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยหารือกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาแล้วก็มีพาดข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้ครับเรื่องของการฟื้นสัมพันธ์ไทยกัมพูชาครับสำหรับประเด็นนี้นะครับเราเริ่มต้นกันเป็นประเด็นแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับตอน18 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์นะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยนายศรีศักดิ์ ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเข้าร่วมหารือ3ฝ่ายระหว่างไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาครับสืบเนื่องจากนายเฟดินันมาโกสจูเนียประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนมีความประสงค์ครับต้องการอำนวยความสะดวกให้กับไทยและกัมพูชาพบปะหารือกันเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งครับภายหลังใช้เวลาหารือ1 ชั่วโมง 20 นาทีผู้นำทั้ง3ได้ออกมาแถลงร่วมนะครับผู้นำของทั้ง3ประเทศได้ออกแถลงข่าวร่วมกันครับโดยนายกรัฐมนตรีของไทยบอกว่าได้หารือกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอย่างสร้างสรรค์และมุ่งมองไปข้างหน้าโดยการหารือเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีความหมายถือเป็นโอกาสสำคัญในการยืนยันร่วมกันถึงความมุ่งมั่นต่อการเจรจาและการรักษาสันติภาพครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยและกัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดในหลายมิติก็ย้ำนะครับว่าความขัดแย้งนำมาซึ่งความสูญเสียความทุกข์ยากแก่ทุกฝ่ายดังนั้นจึงถึงเวลาที่ทั้งสองประเทศครับจะร่วมกันมองไปข้างหน้าซึ่งต้องอาศัยความจริงใจความสุจริตใจในโอกาสนี้ครับไทยและกัมพูชาเห็นพ้องร่วมกันที่จะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำรายการมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในทางปฏิบัติโดยเริ่มจากประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายมีจุดร่วมและก็สามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นความไว้วางใจและค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมาเข้มแข็งนะครับนี่ก็เป็นคำยืนยันจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเป็นพาดหัวข่าวตัวใหญ่เช้าวันนี้ครับว่าอนุทินหุ่นมาเน็ตจับมือฟื้นสัมพันธ์ไทยเขมรถก3ฝ่ายประชุมอาเซียนนะครับปชน.ลุยฟ้องกู้400,000 ล้านบาทก็รวมไปถึงเรื่องของงานในประเทศด้วยครับที่รัฐบาลเดินหน้าออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
1: ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังหารือ3ฝ่ายยืนยันในที่ประชุมถึงความเชื่อมั่นในการสร้างสันติภาพในภูมิภาคที่ยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญฟิลิปปินส์เองในฐานะประธานอาเซียนได้ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันนะคะเรื่องของปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดสำรวจความเป็นไปของการดำเนินการทางทหารของทั้ง2ประเทศตลอดแนวชายแดนที่ทั้ง2ประเทศนั้นได้ดำเนินการตามข้อตกลงในการลงนามหยุดยิงเมื่อวันที่27 ธันวาคมปีที่แล้วค่ะก็ผ่านเวลามาเกือบ5 เดือนแล้วนะคะตลอดแนวชายแดนไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนายกก็แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงเหตุผลที่ไทยขอยกเลิก MOU 44นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบด้วยตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าจะยึดถือปฏิบัติตามอันคลอสที่ทั้ง2ประเทศตกลงกันเริ่มให้มีการพูดคุยหารือเจรจาระดับผู้ปฏิบัติตั้งแต่ระดับ JBC GBC และรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง2ประเทศก็ขอให้ยึดถือเรื่องความมีสันติภาพชายแดน เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะส่วนเรื่องการเปิดด่านนะคะเรื่องของการเคลมว่าแผ่นดินใครอยู่ตรงไหนก็ตรงนี้นายกบอกว่าให้เริ่มเจรจาสนทนาพบปะระดับปฏิบัติการก่อนที่จะไปจบในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะในประเด็นเรื่องของการเดินทางไปฟิลิปปินส์นะคะมีการพูดคุยกันในประเด็นต่างประเทศประเด็นในแนวชายแดนเนี่ยมติชนก็มีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะเดินลงจากเครื่องบินค่ะถกเวทีอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงทัพอากาศนะคะที่ฟิลิปปินส์ค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48นะคะพาดหัวอนุทินถก3ฝ่ายปมชายแดนยันคุยฮุนมาเน็ตยึดหลักการมาร์กอสจูเนียร์เป็นกาวใจลุยฟื้นสัมพันธ์2ชาติประมงตราดเชียร์เลิก MOU หวังเปิดจุดผ่านแดนถาวรในส่วนของนายกรัฐมนตรีที่มีภารกิจต่างประเทศค่ะแต่ว่าในประเทศไทยนะคะประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทก็เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้นะคะอยู่ในกระแสและมีการพูดถึงกันซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเมื่อวานพูดถึงความชัดเจนกรณีการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทโดยบอกว่าได้ลงนามแล้วก็นำเรื่องขึ้นทูลเกล้าให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมรวบรวมรายชื่อยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความไม่กังวลมองว่าการกู้เงินในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในอดีตก็เคยกู้เงินในลักษณะเดียวกันผ่านโครงการไทยเข้มแข็งมาแล้วแต่ครั้งนี้รัฐบาลใช้ชื่อว่าไทยช่วยไทยโดยใช้สกุลเงินบาทเพื่อลดความเสี่ยงแต่จะส่งตรงถึงมือประชาชนโดยตรงนะคะไม่ผ่านโครงการเพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจทันทีโดยวางว่าจะมีการตรวจสอบนะคะการของศาลรัฐธรรมนูญของศาลไม่ส่งผลกระทบต่อโครงการคนละครึ่งพลัสหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ารัฐบาลดำเนินการทุกอย่างด้วยเจตนารมณ์ที่สุจริตตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภาค่ะเรื่องของกู้เงินนะคะเรื่องของคนละครึ่งเรื่องของไทยช่วยไทยค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีประเด็นลุ้นเดย์25พฤษภาคมคนละครึ่งวันแอปล่มเอกนิติเคาะเปิดลงทะเบียนแบ่งจ่ายเงิน2เฟสครั้งละ 2,000 พรดอนชี้พรก.กู้เงินช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ
0: ขยายความเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยเลยนะครับเมื่อวานนี้ในเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับบอกว่ากระทรวงการคลังออกแบบโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสแล้วก็เปิดการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบใหม่25พฤษภาคมนี้นะครับเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์การใช้จ่ายตั้งแต่1มิถุนายนโดยแบ่งโครงการออกเป็น2เฟส2ช่วงนะครับโดย2เดือนแรกครับจะจ่ายเงินต่อเนื่องให้อีกนะครับ2เดือนหลังเพื่อประเมินสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางจะยืดเยื้ออย่าง

0: รายนะครับโดยโอนเงินให้กับผู้รับสิทธิ์เดือนละ 1,000 บาทสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการได้รับเงินช่วยเหลือค่าอุปโภคบริโภคเดือนละ300บาทเมื่อนำมารวมในโครงการเดียวกันจึงเติมเงินส่วนเพิ่มเข้าไปให้อีก700บาททุกกลุ่มจึงจะได้รับเงินอุดหนุนเท่ากันและไม่ซ้ำซ้อนกันครับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการกับโครงการคนละครึ่ง plus ก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยใช้จ่ายได้ตามวงเงินที่ได้รับเต็มจำนวนขณะผู้ที่รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง plus รัฐบาลจะช่วยจ่าย60ของราคาสินค้าส่วนผู้รับสิทธิ์จ่ายอีก 40%สำหรับกระบวนการลงทะเบียนกระทรวงการคลังเตรียมร่วมกับมหาดไทยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบสิทธินะครับเพื่อคัดกรองประชาชนที่ผ่านเกณฑ์นำมาเข้าร่วมโครงการก็เป็นรายละเอียดความคืบหน้าว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนกันวันที่25นี้นะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับ 60-40ก็ได้30ล้านคนนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการรัฐบาลจะเติมเงินให้จากเดิมท่านได้300บาทต่อเดือนจะเติมให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทนะครับแต่ว่าจะให้2เดือนหลัง2เดือนนี้ไปแล้วนะครับจะให้ลงทะเบียนใหม่เพราะว่าเชื่อว่าจะมีหลายท่านอาจจะพ้นขีดความยากจนที่จะต้องถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะครับถ้าเกิดพ้นขีดความยากจนก็รัฐบาลบอกว่าให้คนกลุ่มนี้แหละครับที่พ้นความยากจนไปแล้วเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อนะครับส่วนผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการก็จะได้ต่อเนื่องไปอีก2เดือนนะครับก็รวมเป็น4เดือนด้วยกันสำหรับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวนะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยครับพาดหัวข่าวเรื่องนี้บอกอย่างนี้นะครับว่าไทยช่วยไทยลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับกระทรวงคลังเปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนมัดรวมคนละครึ่งพลัสบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายให้เท่าเทียมกันเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนเฟสแรกมิถุนายนถึงกรกฎาคมรับ 2,000 บาทนะครับส่วนเดือนที่3และเดือนที่4สำหรับบัตรสวัสดิการนั้นรัฐบาลจะให้มีการลงทะเบียนใหม่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ครับว่าใครยังยากจนต่อหรือว่าใครที่พ้นเส้นความยากจนไปแล้วครับ
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการออกพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทนะคะมีความเห็นจากนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็มั่นใจนะคะว่าการออกพรก.กู้เงินจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ได้ปรับเป้า GDP ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 2.1% เศรษฐกิจก็จะยังขยายตัวต่อเนื่องแม้เงินเฟ้อปีนี้พุ่งแต่ 3.1% แต่คาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายปกติในปี70อย่างไรก็ตามค่ะในฝ้าของพรรคประชาชนแถลงจุดยืนต่อกรณีพรก.กู้เงิน400 ล้านโดยที่ประชุมพรรคมีมติยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความภายใน12พฤษภาคมนี้เพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญและตำหนิรัฐบาลว่าใช้เงินเยียวยาประชาชนเป็นตัวประกันทั้งที่ยังไม่มีรายละเอียดโครงการชัดเจนสอกเขาทำลายวินัยการเงินการคลังจึงต้องใช้กลไกสภายับยั้งการใช้อำนาจที่อาจลุแก่อำนาจของฝ่ายบริหารในครั้งนี้ค่ะมติชนนะคะ25พฤษภาคมลงทะเบียนคนละครึ่ง43ล้านคนไทยเฮไทยช่วยไทยพลัสชวน1ล้าน5แสนร้านค้าเข้าร่วมเอกชนชี้แลนด์บริดจ์หน้าห่วงสุภจีปลื้มมะกันสนใจลงทุนเอกนิติกดปุ่มไทยช่วยไทยพลัสเผยยอดผู้รับสิทธิ์เข้าโครงการ43ล้านคน1ล้าน5แสนร้านค้าทั่วประเทศลงทะเบียนรับเฟสแรก25พฤษภาคมนี้เริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้เดือนละ 1,000 บาท2เดือนสุภจีเผยผลเจรจาสหรัฐเจาะขยายลงทุนจีนไฟเขียวร่างพิธีสารส่งออกไก่ค่ะ
0: 7:43 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟู

0: ละไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มาช่วงที่2นะคะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจค่ะเรื่องประเด็นแลนด์บริดจ์นะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพูดถึงโครงการแลนด์บริดจ์ที่ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มมีการศึกษาเวลานี้ทางฝ่ายค้านก็ออกมาปูดว่าเริ่มมีการเก็งกำไรกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่กันแล้วทำให้ประชาชนนะคะจะมั่นใจได้อย่างไรนายกรัฐมนตรีหัวเราะทันทีเลยนะคะที่ผู้สื่อข่าวไปถามค่ะบอกว่าช่วงนี้คิดแต่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าช่วยทำให้ทุกอย่างกลายเป็นทุกข์ให้กับประชาชนในประเทศนะคะตรงนี้ก็อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครโครงการนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้บริบทก็เปลี่ยนไปการศึกษาที่เคยมีมาในอดีตก็อยู่บนภูมิรัฐศาสตร์อีกบริบทหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาหาแนวทางนะคะที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนะคะให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นการที่จะทำให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งสินค้านะคะทั้งนี้ค่ะจะสามารถยืนอยู่ได้ด้วยขาตัวเองได้นะคะก็ในเรื่องของภูมิภาคไหนจะมีความขัดแย้งการสู้รบสงครามใดๆก็พยายามจะทำให้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นที่น่าสนใจของนานาชาตินะคะทั้งนี้ค่ะนายกบอกว่าจะพยายามเพิ่มศักยภาพให้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์จากนายกรัฐมนตรีนะคะประเด็นที่หลายคนก็อาจจะสนใจนะคะประเด็นเรื่องของการกว้านซื้อที่ดินนะคะแล้วก็บวกเพิ่มของประเด็นนอมินีเป็นแลนด์บริดจ์ไปนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์อนุทินแจงนอมินีกว้านซื้อที่ดิน500ไร่แล้วก็มีประเด็นพ่วงมาบิ๊กมหาดไทยเจาะเอาคืนฟ้องภูมิธรรมปลัดมท.นะคะในก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นเรื่องของการโยกย้ายในสมัยที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะ
2: ซึ่งขอขยายความเรื่องของกรณีของคุณภูมิธรรมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับทางกพค.เขามีมติเสียงข้างมากนะครับชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีของมหาดไทยในยุคของนายภูมิธรรมเวชยชัยตอนนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายครับโดยอดีต2อธิบดีเล็งหารือทีมกฎหมายจะฟ้องกลับนายภูมิธรรมโยกย้ายไม่เป็นธรรมนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับนายวรวิทย์สุขบุญประธานกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือว่ากพค.ครับแถลงผลการประชุมกพค.ว่าตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนเมื่อเดือนกรกฎาคม68กรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเสนอรายชื่อต่อครม.ให้มีการโยกย้ายนายณฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นและก็นายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์อธิบดีกรมการปกครองในขณะนั้นไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยโดยให้เหตุผลว่าเพื่อเหตุผลความจำเป็นของข้าราชการต่อมาข้าราชการทั้ง2รายดังกล่าวร้องทุกข์ต่อกพค.เมื่อวันที่6สิงหาคมและวันที่14สิงหาคม68ตามลำดับนั้นครับผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมาก6เสียงครับพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีที่นายอันสิทธิ์สัมพันธารัตน์ปลัดมหาดไทยเสนอชื่อผู้ร้องทุกข์ทั้ง2รายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งทั้งสองเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่ต้องนำนโยบายของรัฐมนตรีมหาดไทยที่มอบหมายมานำไปหาวิธีการหรือว่าหาลือแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของกรมการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่อให้ปรากฏประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานและประชาชนเสียก่อนแต่ว่าถูกย้ายนะครับก็ทำให้ได้รับความเสียหายจึงมีการมาร้องและก็ผลการพิจารณาของกพค.เสียงข้างมากก็ออกมาว่าโยกย้ายครั้งนั้นไม่เป็นธรรมครับนำมาซึ่งพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์สำหรับประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าสิงห์น้ำเงินเอาคืนกพค.มีมติเสียงข้างมากชี้คำสั่งเด้ง2อธิบดีมหาดไทยยุคภูมิธรรมนั่งมท.1ไม่ชอบด้วยกฎหมายชัยวัฒน์เล็งหารือทีมกฎหมายฟ้องแน่ณฤชา

0: เอาด้วยย้ำเป็นบรรทัดฐานให้ผู้บังคับบัญชาพึงสังวรอำนาจนั้นต้องคู่คุณธรรมครับส่วนอีกกรอบหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับเป็นกรอบอดีตนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับทั้งบุตรสาวบุตรชายในเดินทางเข้าเยี่ยมคุณทักษิณเป็นครั้งสุดท้ายครับเพื่อที่วันจันทร์ที่จะถึงนี้จะเดินทางไปรับตัวหลังจากได้รับการพิจารณาให้มีการพักโทษนะครับไทยโพสต์กรอบนี้พาดหัวข่าวไว้อย่างนี้ครับว่าใกล้ออกจากคุกทักษิณนับวันรอไปตรวจสุขภาพใกล้ออกจากคุกทักษิณดีใจเฝ้านับวันเรือนจำกว่า243วันครึ่งหลังต้องเยี่ยมผ่านลูกกรงมาตลอดอิงระบุพ่อไม่ได้คุยเรื่องเส้นทางการเมืองหลังจากที่พักโทษให้ฟังคุยแต่เรื่องหลานเตรียมไปตรวจสุขภาพกับหมอแบบครบวงจรหลังออกจากเรือนจำแล้วครับ
1: ค่ะเรื่องของเจ็บป่วยนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราใส่ใจแล้วก็ดูแลเราก็มีคนที่จะช่วยดูแลคุณนะคะเพราะว่าทุกคนนั้นก็ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดเจ็บป่วยแก่หรือตายรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละวันซึ่งประกันภัยตรงนี้ก็สามารถบริหารความเสี่ยงได้นะคะโดยประกันภัยนะคะที่สามารถซึ่งประกันภัยเนี่ยสามารถแยกเป็นแต่ละช่วงวัยอย่างช่วงวัยแรกนะคะ1ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเน้นประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นหลัก2ค่ะในวัยทำงานก็เหมาะกับประกันแบบวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตอย่างเช่นประกันสะสมทรัพย์ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเป็นต้น3วัยสร้างครอบครัวและมีบทเป็นวัยที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเช่นประกันตลอดชีพประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้และประกันอุบัติเหตุเป็นต้นค่ะและ4วัยเกษียณและวางแผนก่อนเกษียณตรงนี้ก็เป็นวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพเป็นหลักประกันบำนาญประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงประกันอุบัติเหตุนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจผู้สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยตรงนี้ควรจะเลือกซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าตัวแทนหรือในหน้าที่มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในการได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะจากคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกรอบอะไร
4: โอเค
5: ปู
6: เยี่ยม
7: น่ากินจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้งปลาหมึก
10: หมูอัด
11: ผักมีประโยชน
12: ์กรอบอร่อย
13: แน่นอนจ้า
14: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกอมเพีย
16: ใช้ตราฉลากทองไง
17: เน
18: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นอื่นๆในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่เหลืออยู่นะครับประเด็นเรื่องของเมื่อวานนี้นะครับเจ้าหน้าที่ไปรวบตัว2สามีภรรยานะครับที่ไปลักสัตว์แปลกนะครับแล้วก็เอาไปแลกกับยาเสพติดนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานที่ตำรวจนครบาลขยายผลตามจับ2สามีภรรยาตระเวนก่อเหตุลักสัตว์แปลกหายากนะครับหลายชนิดเลยทั้งกิ้งก่าจระเข้จากจีนซาลาแมนเดอร์ลายเสือจากสวนสัตว์พาต้าเอาไปแลกยาเสพติดนะครับภาพข่าวประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำทีมบุกจับนายไรวินสีแก้วกุลศักดิ์และก็นางสาววริสราวัยยะประสิทธิ์สองผัวเมียครับตระเวนขโมยสัตว์แปลกตามสวนสัตว์หรือว่าสถานที่ในกทม.และปริมณฑลไปขายหรือว่าแลกเอายาเสพติดมาเสพนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวบอกว่ารวบผัวเมียแสบขโมยสัตว์หายากเดินสายก่อคดีในสถานที่โชว์รวมห้างพาต้าขายแลกยาบ้ารองจ๋อนำชุดปราบนครบาลบุกรวบตัวได้คาห้องพักครับ
1: ค่ะชื่อของโทนบางแคนะคะถูกพูดถึงในหน้าสื่อวันสองวันนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเซียนพระชื่อดังที่ไปมีส่วนการถูกพาดพิงเกี่ยวกับการฟ้องช่อโกงนะคะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News ค่ะ Daily News พาดหัวนะคะบอกว่าโทนบางแคดอดพบตำรวจผวาถูกดำเนินคดียันไม่คิดหลบหนีโต้มาดามเก่งพูดเรื่องจริงบางส่วนเซียนพระโทนโรบ

0: พบตำรวจหลังรู้โดนดำเนินคดีหอบหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจโทนบางแคยันไม่ได้ร้อนตัวแต่แสดงให้รู้ไม่ได้หลบหนีพร้อมเข้าสู่กระบวนการปัดเช็คเด้งเป็นกิโลไม่ใช่เรื่องจริงแต่ยอมรับมีบางส่วนค่ะ
1: ส่วนประเด็นนี้นะครับสำหรับโทนบางแคมีพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดด้วยนะครับเพราะว่ามีการนำไปโยงว่ารู้จักหรือว่าสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับข่าวสดพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับบอกว่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าบิ๊กโจ๊กลั่นไม่รู้จักโทนบางแคกับกลุ่มเซียนพระที่เป็นประเด็นยันไม่ได้ใช้ใครเป็นเครื่องมือโจมตีบิ๊กเต่าขออย่าเอาไปโยงครับ
0: ค่ะมีประเด็นเรื่องของสงครามนะคะสงครามตะวันออกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแม้ว่าหลายคนจะมองในโทนของการเกิดสงครามเนี่ยน่าจะเย็นๆลงบ้างแล้วเพราะว่ามีความพยายามจะเจรจาระหว่างสหรัฐนะคะแล้วก็อิหร่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มีความหวั่นใจนะคะว่าจะเกิดสงครามปะทุซ้ำนะคะเนื่องจากว่าอิสราเอลนั้นโจมตีเบรุตค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นนี้สงครามปะทุซ้ำอิสราเอลโจมตีเบรุตฝรั่งเศสส่งเรือบรรทุกเครื่องบินป้องกันฮอร์มุสรัฐบาลเตหะรานโต้ลมปากผู้นำสหรัฐสุดเพ้อฝันยื่นคำขาดไม่ถกปมนิวเคลียร์ค่ะ
1: สำหรับประเด็นนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกคำเตือนครั้งใหม่ถึงอิหร่านครับโดยบอกว่าหากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้การทิ้งระเบิดจะเริ่มต้นขึ้นแล้วก็จะมีความรุนแรงรวมถึงความเข้มข้นที่เหนือกว่าระดับที่เคยเป็นมาแต่ว่าทรัมป์ก็ระบุผ่านทรูธโซเชียลนะครับว่าหากสมมุติว่าอิหร่านตกลงที่จะมอบในสิ่งที่ได้ตกลงกันไว้ก็อาจจะเป็นการสมมุติที่ยิ่งใหญ่ไปหน่อยปฏิบัติการอีปิกฟิวรีที่เป็นตำนานอยู่แล้วก็จะสิ้นสุดลงและก็การปิดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงจะเปิดทางให้ช่องแคบฮอร์มุสเปิดกว้างสำหรับทุกคนรวมถึงอิหร่านด้วยนะครับแต่ถ้าพวกเขาไม่ตกลงการทิ้งระเบิดก็จะเริ่มขึ้นแล้วก็มันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ความรุนแรงและความเข้มข้นของมันจะสูงกว่าเดิมมากนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีพาดหัวข่าวด้วยนะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้นะครับว่าลุ้นทรัมป์ขอจบศึกถล่มอิหร่านแต่กลัวขายหน้าสงครามในตะวันออกกลางยังต้องลุ้นทุกวันอิหร่านสหรัฐอยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอยุติสงครามนะครับแต่ว่าทรัมป์ก็ยังโพสต์ข่มขู่อยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งล่าสุดเมื่อเช้าดิฉันอ่านอัปเดตมานะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพราะว่าออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดฉบับที่6นะคะเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนมีอะไรบ้างก็จะเป็นเรื่องของร้อนจัดสลับฝนที่จะตกลงมาต่อเนื่องนะคะโดยกรมอุตุก็คาดว่าฝนจะถล่มลากยาวไปจนถึงเรื่องของอากาศแปรปรวนเนี่ยจะลากยาวถึง10พฤษภาคมนะคะก็ต้องจับตาไว้เรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงน้ำป่าซัดน้ำท่วมฉับพลันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะอากาศแปรปรวนฝนถล่มหนักลากยาวถึง10พฤษภาคมจับตา60จังหวัดวิกฤตฟ้าคะนองลมกระโชกน้ำป่าซัดน้ำท่วมฉับพลันไทยอากาศแปรปรวน60จังหวัดเหนืออีสานกลางกรุงเทพฝนฟ้าคะนองอ่วมลมกระโชกแรงลากยาวถึง10พฤษภาคมเหตุความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นเรื่องของฆาตกรรมนะครับตำรวจคุมตัวนายชยันเกตคงนะครับไปทำแผนประกอบคำสารภาพหลังก่อเหตุบุกยิงอดีตแม่ยายบาดเจ็บส่วนนายสงวนโพสีอดีตพ่อตาและก็นายสัตยาโพสีอดีตน้องเบียร์ก็ถูกยิงเสียชีวิตด้วยนะครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับบอกว่าอดีตเขยรัวยิงยกครัวนะครับเดินสายก่อคดีในยิงยกครัวนะครับพ่อตาน้องเมียดับคู่แม่ยายเจ็บปางตายแค้นบุกรวบนะฮะยุภรรยาให้มาหย่านะครับโดยเป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับมีทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเกือบยกครัวเลยแหละครับส่วนปิดท้ายนะครับคุณผู้ฟังครับชุดเฉพาะกิจทหารพราน46จับมือสช.ขับเคลื่อนปเนาะสีขาวเสริมทักษะเกษตรพอเพียงตามนโยบายแม่ทัพภาคที่4ครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยกองร้อยทหารพรานที่4607ร่วมกับชุดสันติสุขและชุดพิทักษ์สัมภาชุดทักษิณสัมพันธ์ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปเนาะดอดีกิล

0: อิบาดะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสนะครับเดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ในรั้วสถานศึกษาซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.เพื่อจัดเตรียมอบรมเกษตรพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการปอเนาะสีขาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้มีความรู้ทั้งภาคศาสนาสามัญและทักษะอาชีพที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับกิจกรรมนี้เป็นไปตามนโยบายของพลโทนรทิพย์ผ่อยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่เน้นย้ำให้สถานศึกษาในพื้นที่ต้องเป็นพื้นที่สีขาวบ่มเพาะวิชาความรู้และคุณธรรมที่ถูกต้องปราศจากการบ่มเพาะความเชื่อที่บิดเบือนหรือการทำที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบครับ
1: ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกบน.ปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์รับทิศทางตลาดโลกขาลงมีผล8พฤษภาคมนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกซึ่งมีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐกับอิหร่านหลังมีรายงานความคืบหน้าการหยุดยิงชั่วคราวและการเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุสโดยราคาน้ำมันตลาดโลกวันนี้น้ำมันดีเซลปิดอยู่ที่ประมาณ149เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินปิดที่ประมาณ128เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากวันที่30เมษายน2569ปิดอยู่ที่ประมาณ179และ138เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลโดยอัตราเงินกองทุนน้ำมันใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2569ดังนี้ในกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันดีเซลพรีเมียมเพิ่มเป็นจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์น้ำมันเบนซินเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกอยู่ที่52บาท4สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์95เพิ่มจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น42บาท45สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีก42บาท8สตางค์ต่อลิตรน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 ลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรและน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ลดการจัดเก็บ46สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลราคาขายปลีกเป็น31บาท39สตางค์ต่อลิตรกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวัน

0: ออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B Quick พิเศษสมาชิก B Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้ายเพื่อคุณ
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ชั่วโมงที่2นะครับยังติดตามเรา2คนได้นะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแอร์ทีม FM 95
3: ปล่อยได้ใจก็เบา
2: วันนี้สายหน้าใหม่มาเรียบร้อยสวั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
4: สวัสดีครับพี่ชายพี่สาว2คนสวัสดีมากครับ
2: โอ้โหเรียกพี่ชายพี่สาวเลยอายุกี่ขวบครับเนี่ย
4: ผม39เอง
2: โอ้39อายุก็มากกว่าผมนิดเดียวเอง
4: คร
2: ับ
4: คร
2: ับนะครับทำอะไรอยู่แถวไหนครับคุณอะไรครับเนี่ย
4: ผมคือดอนเบิร์ดครับชื่อเบิร์ดครับผม
2: โอ้
3: คุณเบิร์ด
2: ศิลปินแห่งชาติเหรอครับเนี่ย
4: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
3: แล้วทำอะไรอยู่ที่ดอนเมืองครับ
4: ผมทำงานรปภ.ครับตอนนี้ดูแลพ่อครับลาออกมาดูแลพ
2: ่
4: อ
2: โอ้ก็เป็นท่านรองปลัดอำเภอมาก่อน
4: ใช่
2: ครับแล้วก็ตอนนี้มาดูแลพ่อคุณพ่อป่วยเป็นอะไรเอ่ย
4: เป็นโรคหัวใจคร
2: ับ อ๋อก็ต้องดูแลกันเน
4: า
2: ะ
4: คือไม่ยอมทำบอลลูน
3: อ
4: ะ
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: ไม่รู้ครับเขาไม่ยอมทำก็เลยต้องให้กลับไปอยู่บ้านกินยาอย่างเดียว
2: โอ้ทานยาอย่างเดียวเนาะ
3: ยังดีมีลูกคอยดูแล
2: อยู่ในคำแนะนำของแพทย์อยู่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
2: ก็ต้องดูแลคุณพ่อให้ถึง
4: ไปหาทุกเดือนครับผม
2: สุดๆเลยนะครับหมายถึงก็คือยังไปหาคุณหมอทุกเดือนใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับไปรับยา
2: ได้ครับเอาใจช่วยเนาะให้คุณพ่อหายป่วยไวๆนะครับ วันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับคุณเบิร์ตท่านรองครับ
4: บุญทลาของไอ้ไมค์พิรมพรนะครับ
2: นะรบกวนพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะ
4: ได้ครับเดี๋ยวผมพูดไม่เป็นนะครับพูดนำเลยครับ
2: ได้น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
2: วันนี้เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งมหานครเรียกต่อมาจากบุญผลาของพี่ไมค์พี่รมพรเนาะ
4: ครับผม
2: นะครับ
3: มีอยากฝากให้ใครเป็นพิเศษไหมคะเพลงนี้
4: ฝากให้ทุกๆคนที่ฟังคลื่นนี้ครับผมแล้วก็ให้แม่ด้วยครับเผื่อแม่ฟังอยู่
3: คุณแม่เนาะ
2: แล้วก็คุณพ่อหายป่วยไวๆด้วยเนาะนะครับ
4: ค
2: ุณเบิร์ดก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะก่อนที่จะไปดูแลคุณพ่อนะ
3: ใช่ส่งกำลังใจให้พี่เบิร์ดนะคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: วันนี้หัวขบวนพาเรตเพลงฮิตที่4ภาคนะครับต่อจากบุญผลาพี่ไมค์พี่รมพรนะครับ SMS เข้ามาต่อเชื่อมโยงกันได้นะครับว่าจะต่อด้วยเพลงไหนดีนะครับ4689400ครับ LINE @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcrt.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยหรือโทรหาน้องเมย์นะครับอีก3เพลง022481366ครับอีก3เพลงช่วยกันเรียกหน่อยเล่วันศุกร์แห่งชาติแล้วนะครับหัวขบวนพาเรตเพลงฮิตคุณเบิร์ดนะครับเป็นผู้ดูแลนะครับคุณพ่อนะครับก็ส่งกำลังใจให้คุณเบิร์ดด้วยนะให้คุณพ่อหายป่วยไวๆนะครับ

คุณเบิร์ดเลือกไว้เป็นหัวขบวนนะครับบุญผลาพี่ไม้พี่ลมพรนะครับเป็นกำลังใจให้คุณเบิร์ดด้วยนะครับอีก3เพลงชาวลูกทุ่งมหานครเลือกไว้ทั้งนั้นเลยนะครับคือฮอดรู้ไหมดิวสราวุธกับเจฟนิสานะครับเป็นอย่างบุญนะฮะต้นเสดานะครับแล้วปิดท้ายด้วยบุญผลาหมดอายุนะครับมนแคนเก่นคูนกับฟิชเชอริงกับเวียงนรมนนะครับ4เพลงต่อเนื่องนะครับวันนี้เรา

0: มีทริปกิจกรรมดีๆของสถานีวิทยุนะครับอสมทที่จังหวัดกาญจนบุรีมาเชิญชวนชาวลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่เราไปกันที่อำเภอทองผาภูมิครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีศิลปินไทยแลนด์ทับโบดอย่างเมธิชาเป็นนักจัดรายการของ FM 95ไปด้วยนะครับนะเหลือที่นั่งจำนวนจำกัดแล้วนะครับนะในทริปเนี่ยจะมีเป็นพาไป
1: พักผ่อนค่ะแบบผ่อนคลายนะม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งอาบน้ำแร่
0: แ
1: ช่น้ำร้อนแบบออนเซนค่ะท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อนะโหเหมือนกับได้รีแลกซ์เลยนะได้รีทรีตเลยนะคะแบบว่าแล้วก็พาไปเขาเรียกว่าไปรับประทานทุเรียนด้วยค่ะพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆค่ะติดริมแม่น้ำแควรับประทานอาหารท้องถิ่นมีพวกแกงปลานะคะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังพาไปไหว้พระด้วยขอพรเจดีย์มอญนะคะอธิษฐานสำเร็จพระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงค่ะแล้วก็ร่องรอยทางรถไฟสายมรณะณวัดพุฆเตียนด้วยนะคะย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดนะคะแล้วช่วงเช้าเนี่ยเขายังมีกิจกรรมให้เราแบบตักบาตรตอนเช้าๆด้วยกับบรรยากาศวิวสดชื่นที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนค่ะเดินชมตลาดริมแควชิมอาหารขนมท้องถิ่นแล้วก็มีขนมทองโยะด้วยนะคะแล้วก็สำหรับไฮไลท์ค่ะจะพาชมงานเทศกาลผลไม้อำเภอทองผาภูมินะพาชิมทุเรียนค่ะแล้วก็เงาะ GI ที่เขาบอกว่ารสชาติหวานกรอบอร่อยแบบสดๆถึงในสวนเลยค่ะพี่ข้าวสุ
0: ติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะทริปนี้มีกิจกรรมหลายวันอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่3วัน2คืนไปคือไปทีเดียวคือแบบฟินได้ทุกอย่างเลยได้ทั้งไหว้พระได้ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติด้วยนะคะในราคาที่พิเศษสุดๆค่ะ3วัน2คืนในวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้ค่ะราคา 9,900 บาทต่อท่านนะคะรวมค่าเดินทางรวมที่พักรวมอาหารทุกอย่างนะจำนวน8มื้อค่ะแล้วก็รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆด้วยที่เขาจะพาเราไปทำกิจกรรมนะคะและรับจำนวนจำกัดค่ะเพียง30ท่านเท่านั้นถ้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้เลยโทรสอบถามเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0812477109 0812477109แล้วก็ยังมีศิลปินไทยแลนด์ทับบวดอย่างพี่วาสุบอกไปคือไปกับเมธิชาด้วยทั้งทริปเลย3วัน2คืนค่ะ
0: นะครับนะฮะวันนี้ดูข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนิดนึงนะครับมติชนรายวันนะครับ25พฤษภาคมเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีนะฮะลงทะเบียนคนละครึ่งนะ43ล้านคนได้เฮนะครับได้ไทยช่วยไทยพลัสนะครับชวน 1.5 ล้านล้านค้าเข้าร่วมนะครับเอกชนชี้แรนบิดน่าห่วงนะครับท่านสุปจีก็ปลื้มนะครับอเมริกาสนใจมาลงทุนนะครับลงไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับชี้พ.ร.ก.เงินกู้ส่อขาดกฎหมายเอาสิตามปันก่อนนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกนะครับมีการพูดคุยกับ3ปมชายแดนนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของยืนยันว่าคุยกับหุ่นมาเน็ตเนี่ยยึดหลักการนะครับนะฮะแล้วก็ประเด็นที่มติของกพค.นะครับในการย้าย2อธิบดีมิชอบนะครับสมัยท่านภูมิธรรมเป็นมท.1นะครับเหตุเร่งรีบนะครับท่านชัยวัฒน์ก็จ่อฟ้องเรื่องของไม่เป็นธรรมนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับในมติชนรายวันเช้าวันนี้นะครับส่วนเรื่องของหนังสือพิมพ์เดลินิวนะครับวันนี้พาดหัวเรื่องของท่านนายกนะครับชี้แจงนอมินีนะครับในการกว้านซื้อที่ดิน500ไร่นะครับนะฮะ บิ๊กมหาไทยเจาะเอาคืนนะครับฟ้องคุณภูมิธรรมนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสงครามปะทุซ้ำอิสราเอลนะครับโจมตีเบรุตนะครับฝรั่งเศสส่งเรือบรรทุกนะครับเครื่องบินไปปกป้องนะครับที่ช่องแคบฮอร์มุซด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของวันที่25พฤษภาคมคนละครึ่งนะครับวันแอปจะล่มจีท่านเอกนิติท่านก็บอกว่าขอการเปิดลงทะเบียนนะครับแบ่งการจ่ายเงินเป็น2เฟสนะครับ ครั้งละ 2,000 นะครับนะฮะตามข่าวเนาะลองไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับท่านประดอนก็ชี้พ.ร.ก.เงินกู้นะครับช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องของอากาศแปรปรวนครับนะฮะฝนถล่มหนักเลยนะครับลากยาวจนถึงวันที่10นะครับพฤษภาคมนะฮะให้จับตาใน60จังหวัดยังวิกฤตนะครับฟ้าคะนองลมกระโชกนะครับน้ำ

0: ป่าซัดแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับไปเช็คข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องของโทนบางแคครับเขาไปเข้าพบตำรวจนะครับผวาถูกดำเนินคดียืนยันว่าไม่คิดนะฮะในการหลบหนีออกมาโต้มาดามเก่งว่าพูดเรื่องจริงแค่บางส่วนนะครับไปตามใดเดลินิวเช้าวันนี้ส่วนไทยรัฐก็คล้ายๆกันนะครับมีประเด็นเรื่องของท่านนายกกับฮุนมาเน็ตนะครับจับมือฟื้นความสัมพันธ์ไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชานะครับมีการผลของการพูดคุยกัน3ฝ่ายนะครับแล้วก็ประชุมอาเซียนนะครับนะแล้วก็เรื่องของไทยช่วยไทยลงทะเบียน25พฤษภาคมนะครับนะฮะแบ่งจ่ายเป็น2เฟสเฟสละ 2,000 นะครับนะฮะแล้วก็ต่อ2เดือนนะครับได้สิทธิ์ 43.2 ล้านคนนะครับเริ่มใช้วันที่1มิถุนายนศกนี้นะครับนะเราไปตามอ่านรายละเอียดดูนะครับดังนั้นก็มีการลุ้นโดนัลด์ทรัมป์นะครับขอจบนะครับศึกถล่มอิหร่านนะครับแต่กลัวขายหน้านะสงครามในตะวันออกกลางยังต้องลุ้นทุกวันอยู่เลยนะตามข่าวที่ไทยรัฐก็ว่าไว้นั้นก็จะมีประเด็นต่างๆให้ตามเยอะเลยนะครับในขณะที่ข่าวสดนะฮะลงเรื่องของท่านนายกนะครับฉับไวทุนเกล้าพ.ร.ก.เงินกู้แล้วนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของจับสามีภรรยาเขาบอกตะเวนลักสัตว์แปลกนะครับทั้งแรคคูนทั้งลิงกระรอกนะครับแล้วก็ขายแลกเงินซื้อยาเสพติดเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็เรื่องของการเมืองก็มีเรื่องของคุณโทนบางแคก็มีนะครับเรื่องของการร้องท่านบิ๊กต่ายนะครับจี้คดีคุณกมลศักดิ์ก็มีนะครับแล้วก็เรื่องของในกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับก็เข้มเรื่องของเส้นทางการเงินเรื่องขัดร้องพรบต่างด้าว 6,000 บริษัทเลยล้างทุนต่างชาตินะครับธุรกิจโนมินีนะครับเบื้องลึกท่านเอกิติเนี่ยเคลียร์เรื่องมูดี้ทุกปมนะครับโชว์แผนดัน GDP นะครับแล้วก็เรื่องของเอกชนชีวแลนด์บริดจ์เนี่ยต้องการต้องรอบคอบนะครับหวั่นจะซ้ำรอยโฮปเวลหรือ3สนามบินจำได้ไหมเกิดทันไหมโฮปเวลเนี่ยโอ้โหนานมากเลย
1: หนูน่าจะยังไม่เกิดบินวุ้นอยู่เลยพี
0: ่โอ้โหมันนานมากเลยนะครับต้องถามก่อนนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวตอนบ้างสื่อพิมพ์อ่ะลองไปตามดูนะครับหลายๆฉบับน่าสนใจเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจ่อคอยฮิตกันนะครับวันนี้เป็นซิงเกิลล่าสุดจากเต๋าภูสินนะครับกับคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆใช้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับเป็นซิงเกิลที่มีเพลงนะครับในสัปดาห์นี้เป็นเพลงสุดท้ายนะครับเพลงชื่อรักขาดที่พระบาทวนปลานะครับเสียงร้องของเต่าผู้สิงครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์บิ๊กภูมิรินทร์ครับเรียบเรียงโดยบุญหลงมงคลพรนะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับและเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตก่อนพรุ่งนี้ก็จะมีการอัปเดตให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับกับคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับ
1: เซิร์งโนมิตะค่ะไรอันกัดบัณฑิตฟีเจอริ่งแวนโกะค่ะอยู่ในฮิตที่12ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะทั่วลงวันธงชัยค่ะปาวลีพรพิบลฟีเจอริ่งใบเตยอาสยามอยู่ในฮิตที่16ค่ะ
0: พรุ่งนี้อย่าลืมติดตามมหานครทีมได้นะครับในช่วงเวลาการอัปเดตมหานครชาร์ตว่าเพลงไหนจะขึ้นเพลงไหนจะลงบ่ายโมงจนถึง5โมงเย็นนะครับฟังเพลงใหม่จากเต๋าสินครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกัสยา
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รสอ่ะ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
4: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะ

ื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ดูจากช่วงเวลาแล้วเราไม่น่าจะเปิดเพลงเพื่อนเพลงหวานจบนะครับขออนุญาตยกยอดไปต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังเพื่อนเพลงหวานจบแบบเต็มเต็มเพลงนะครับนะฮะเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่ในชั่วโมงสุดท้ายกับเราสองคนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือศิหศักดิ์ย้ำนายกหารือ3ฝ่ายมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยจ่อคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชานายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่าการหารือดังกล่าวมาจากการประสานงานของฝ่ายฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยและยังไม่มีข้อยุติในส่วนของฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันเพราะฉะนั้นในการหารือนายกอนุทินได้พยายามเสนอมาตรการนำไปสู่การแก้ไขในประเด็นที่เป็นปัญหาอาทิสิ่งที่เสนอเมื่อการหยุดยิงแล้วควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาการกล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศที่

0: ให้เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยทั้งนี้ในการประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาร่วมมือระหว่างกันพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆโดยการหารือ3ฝ่ายครั้งนี้เป็นการพูดคุยร่วมกันที่เป็นประโยชน์ซึ่งนายกอนุทินมุ่งมั่นในการรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยของประเทศและต้องก้าวข้ามความขัดแย้งไปให้ได้โดยรักษาผลประโยชน์ร่วมกันวันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% นางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังภายใต้กรอบการนำนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าการบรรเทาผลกระทบภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดห้างค้าปลีกค้าส่งผู้ประกอบการและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกระจายสินค้าที่จำเป็นราคาประหยัดให้เข้าถึงประชาชนทั่วประเทศอย่างครอบคลุมโดยตั้งเป้าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนไม่น้อยกว่า280ล้านบาทต่อเดือนท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดได้ทุกวันศุกร์ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพในวันศุกร์ที่8พฤษภาคมนี้รัฐบาลร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้านำสินค้า House Brand แบรนด์รองและสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังร่วมกับไปรษณีย์ไทยขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศรวมทั้งมีทั้งหมด496จุดขออภัยค่ะรวมทั้งสิ้น946จุดเพื่อให้ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้สะดวกมากขึ้นโดยตั้งเป้าให้ประชาชนกว่า4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ลัคกี้เฟลม
10: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ชั่วโมงสุดท้ายอยู่กับเรา2คนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ปล่อยได้ใจก็เบา
2: วันนี้เพิ่มเป็นหวานเป็นเสียงร้องของพี่ปอธนชัยอุจินนะครับผลงานของพี่บอยกฤษยพงศ์นะครับรักคุณเข้าแล้วนะครับในอัลบั้ม Rhythm and Boy นะครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับชั่วโมงสุดท้ายละนะครับใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตอยู่กับน้องเมย์นะครับ022481366ครับ SMS เข้ามาได้4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้มหานครออนไลน์ฮิต2เพลงต่อเนื่องนะครับ
4: มหานครออนไลน์ฮิต
2: ที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ทั้งนั้นเลยนะครับอภิญพรมแดนศิลปินแห่งชาติครับชมทุ่งแล้วก็ทำบุญร่วมชาตินะครับอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับ

0: วันนี้เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงนะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับมนรักลูกทุ่งนะครับในเวอร์ชั่น PL ยอดรักสลักใจแล้วก็ข้ามันลูกทุ่งนะครับในเวอร์ชั่นไทยธนาวุฒินะครับ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเคโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับไวไวว้าวนะครับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเองสอบถามหัวเจ้าหน้าที่เลยนะครับ022014364ครับ022014364ครับและเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อรักให้กันลัคกี้เฟรมนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนอีกมากมายในกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับประจำเดือนพฤษภาคมนะฮะฟรีคอนเสิร์ตบรรยายงานที่ลานคอนเทนเนอร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่ตลาดไทยนะพวกคนเยอะมากนะครับ
3: ค่ะยังมีผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะคะต้องขอขอบคุณค่ะ CP Extra Macro Lotus ธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven อาหารสุนัข A-Pro IQ ของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ดสามิกอร่อยคุ้มค่าตัวจริงแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองตัดผมฟรีโดยโรงเรียนเสริมสวยคุณโจค่ะตรวจสุขภาพฟรีนะคะเบื้องต้นโดยโรงพยาบาลพัทรธนบุรีแล้วรถสุขาเคลื่อนที่ค่ะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3ค่ะและยังมีผู้สนับสนุนอาหารหลังเวทีอีกมากมายเลยค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มระวิภารามนะครับร้านข้าวมันไก่โดยนครข้าวมันไก่นะครับนะฮะส้มตำโดยพินิจบ่าววีนะครับขนมจีบจากน้องแชมป์ชิชนุพงศ์ศรีสุขแตงโมจากพี่ระนะครับแล้วก็ผู้มาประสบกับน้ำอีกมากมายค่ะกิน
3: ไอศกรีมผลไม้โดยที่มรกตบางนาด้วยนะคะ
2: น้ำส้มอีกมากน้ำส้มโดยแกงซ่าคนน่ารักและแกงเฝ้าดีเจด้วยนะครับนะฮะขอบพระคุณมากเลยนะครับติดตามกิจกรรมครั้งต่อไปของคลื่นลูกทุ่งมหานครวันคล้ายวันเกิดคลื่นลูกทุ่งมหานครนะครับในโอกาสครบ22ปีว่าจะจัดกิจกรรมที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
3: พี่อสูรเราจะนำพาเราไปทำบุญที่ไหนกัน
2: ติดตามได้นะครับทุกช่วงนั้นจบรายการเลยนะครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวไว

0: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: อ่ะสำหรับเรื่องสำคัญสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอายุ 50-75 ปีแล้วอยากจะดูแลตัวเองอยากดูแลคนที่เรารักนะครับ
2: ค่ะมีแผนประกันชีวิตนะคะวางแผนการเงินนะให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาค่ะจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในสาธารณะนะคะ2ปีแรกรับเงินสูงสุดเลยค่ะ 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มไปอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีอุบัติเหตุอะไรเหมือนเรามีเงินเก็บเงินก้อนไว้ด้วยเช่นกันค่ะรับเงินสูงสุดค่ะอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ022014364 022014364ค่ะและวิธีการสมัครก็ง่ายนิดเดียวนะคะเพียงคุณผู้ฟังหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราที่เราจะทำให้ท่านนะคะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ได้อายุ 50-75 ปีนะถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สามารถที่จะสมัครได้ค่ะและที่สำคัญไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรสอบถามเจ้าหน้าที่หรือว่าโทรสมัครได้ด้วยตัวเองได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364นะคะเดี๋ยวอุ้มย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขให้ฟังกันอีกรอบนึงค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3ก็รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้นะคะโทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364และควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะเข้าร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับนะฮะผลิตผลงานมาแค่1เพลงนะครับแล้วก็จะร้องเองเขียนเองก็ได้นะครับหรือจะให้ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านอื่นๆนะครับผลิตผลงานเพลงให้ก็ได้นะครับนะฮะอย่าลืมให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังนะครับบอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของคุณผู้ฟังด้วยก็ดีนะครับแล้วก็ส่งตามที่อยู่เลยครับทำมาแค่เพลงเดียวเนาะส่งมาที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9แขวงให้ขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสลับกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเสาร์เว้นเสาร์นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงผมอาจารย์ไมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเคมสันตานะครับวันนี้เป็นเพลงจากศิลปินที่ใช้ชื่อว่าลอนนี่นิรันดร์นะครับเพลงชื่อดอก

0: ค่ะสำหรับบ้านไหนนะคะที่มีน้องหมาเลี้ยงน้องหมานะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะกับอาหารสุนัข Apro IQ ค่ะอาหารสุนัข Apro IQ นะคะช่วยบำรุงดูแลสุขภาพของน้องสุนัขของเราเนี่ยให้แข็งแรงนะดูแลพวกข้อต่อกระดูกฟันนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงขนให้สวยเงางามด้วยค่ะและสูตรนี้นะคะเขาสามารถที่จะควบคุมความเค็มนะเขาบอกเลยมั่นใจได้ไม่เค็มแน่นอนของจริงของแท้อร่อยเวอร์ต้องApro IQ เท่านั้นค่ะใครมีน้องหมานะอยู่ที่บ้านนะคะลองนะคะถุงเขียวเม็ดกลมอร่อยสุดๆค่ะถุงส้มเม็ด3มิกซ์3สีกินมันกินแซ่บสุดๆสูตรลูกสุนัข ก็มีนะคะจะเป็นถุงสีชมพูค่ะสารอาหารครบถ้วนค่ะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะเขายังมีแบบกระป๋องด้วยนะบ้านหมาลูกหมาบางบ้านอย่างเช่นบ้านพี่เคยเลี้ยงหมาไหมคะ
1: เคย
0: เนาะบางทีเขาชอบที่มันมีแบบฉ่ำๆนะคะเขามีด้วยเสริมความฉ่ำค่ะบูสต์ความอร่อยกับ4รสชาตินะคะมีทั้งรสเนื้อรสไก่รสเนื้อวัวชิ้นในน้ำเกรวี่ค่ะรสตับชิ้นในน้ำเกรวี่นะคะอร่อยกันเต็มๆคำค่ะหอมฉ่ำกันทั่วบ้านไปเลยค่ะเพื่อนๆสามารถหาซื้อApro IQได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านนะคะหรือสามารถช็อปออนไลน์

ก็ได้ค่ะมาส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยช็อปได้แล้วนะคะที่ PCG Shop ออนไลน์ค่ะช้อปปี้ Lazada TikTok ได้หมดเลยนะคะมีนาแล้วมีอาหารน้องหมากันเรียงเอ่ยนะคะโปรดีๆจากอาหารสุนัข Apro IQ ถุงส้มเม็ด3มิกเมื่อซื้อขนาด20กิโลค่ะเพิ่มปริมาณฟรีไปอีก1กิโลกรัมเลยนะคะในถุงเริ่มแล้วนะคะสามารถที่จะหาซื้อได้นะตั้งแต่วันนี้นะคะจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะหาซื้อได้ร้านตามร้านอาหารสัตว์เลี้ยงใกล้บ้านท่านนะคะอร่อยคุ้มค่าตัวจริงต้องอาหารสุนัข Apro IQ ค่ะ

0: เลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช็อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามเชียร์ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอี

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
3: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ชื่อเพลงสายลมนะครับต้นฉบับเสียงร้องของเจนิเฟอร์คิมนะครับวันนี้อุ้มกัสยานะครับนำมาถ่ายทอดนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับฉลองวันศุกร์นะฮะยังมีความสุขด้วยนะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมดีๆนะครับนะฮะปิดท้ายกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
1: ค่ะเป็นคติธรรมคำสอนของหลวงปู่บุญมานะคะท่านสอนว่าร่างกายที่เรามาอาศัยอยู่เข้าของเงินทองเราก็มาใช้เพียงชั่วระยะเท่านั้นนะคะแต่จิตใจมันกลับมาหลงมายึดติดในรูปกายสังขารยึดในทรัพย์สมบัติเมื่อมันมาหลงอย่างนี้มันจึงมองไม่เห็นทางจึงพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้และจะกลับมาเกิดอีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติถ้ายังมาหลงมายึดมาติดไม่รู้เบื่อไม่รู้หน่ายค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: คือเพลงนี้เลยดอกกระเจียวบานนะครับต้องห้วยไร่นะครับเดี๋ยวสักครู่ติดตามข่าวต้นชั่วโมงและพิมดามหานครดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับมีความสุขกันสองวันนะครับวันจันทร์ดูแลกันใหม่นะช่วงเวลา 7:30 น. ถึง 10:00 น. นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าท่าน
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่านราธิวาสลงพื้นที่ติดตามไฟป่าพรุบาเจาะสั่งระดมทุกหน่วยเร่งควบคุมนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบริเวณบ้าน

0: านตะโลมียอตำบลตะป่อยออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสหลังไฟลุกต่อเนื่องตั้งแต่4พฤษภาคมพบเสียหายแล้วกว่า300ไร่จากพื้นที่รวม 1,200 ไร่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิงป้องกันไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างโดยจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่โครงการพรุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริป่าพรุบาเจาะซึ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ส่วนกลางของนิคมสหกรณ์บาเจาะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าขณะนี้นราธิวาสเกิดไฟป่ารวม6จุดพื้นที่อำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงปาดีทั้งนี้ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลตะปอยะมีความน่ากังวลเนื่องจากพื้นที่สวนปาล์มอยู่ติดกันเป็นบริเวณกว้างแหล่งน้ำอยู่ค่อนข้างไกลอย่างไรก็ตามได้มีการนำน้ำจากแหล่งน้ำของปพเข้ามาสนับสนุนปฏิบัติการนอกจากนี้จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้สนามบินควันไฟที่เกิดขึ้นมาอาจทำให้กระทบต่อการบินจึงต้องเร่งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบพายุฤดูร้อนพัดถล่มอำเภอบัวใหญ่โคราชสร้างความเสียหายหลายจุดผู้ใช้ Facebook ชื่อนพรัตน์สอบเหล็กโพสต์คลิปภาพความรุนแรงของพายุฤดูร้อนทั้งลมและฝนที่พัดถล่มอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ในภาพปรากฏเห็นว่าอิทธิพลของพายุฤดูร้อนและสภาพอากาศแปรปรวนทำให้มีฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ลมกระโชกแรงบริเวณร้านปรินซ์กุ้งสดบัวใหญ่เยื้องกับห้างโลตัสบัวใหญ่เจ้าของร้านต้องยอมเปียกฝนยืนจับโครงหลังคาเต็นท์ที่ขายของหน้าร้านยื้อเอาไว้ไม่ให้หลุดปลิวไปตามแรงลมขณะที่ผู้ใช้ Facebook เองได้โพสต์ภาพแทบจะยืนไม่อยู่เพราะทั้งลมทั้งฝนพัดกระหน่ำรุนแรงในขณะที่ตามท้องถนนหนทางอาคารบ้านเรือนถูกลมพายุซัดเอาฝนมากระหน่ำแถมยังมีฟ้าแลบเป็นระยะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านมีเพียงรถยนต์บางคันเท่านั้นที่ขับฝ่าพายุฝนด้านผู้ใช้ Facebook อีกรายชื่อสมลักษ์ใจซื่อโพสต์ภาพความรุนแรงของพายุเช่นกันโดยระบุว่าเมื่อวานฝนตกหนักที่ตัวอำเภอบัวใหญ่ได้รับความเสียหายหลายจุดซึ่งนอกจากจะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกลงมาด้วยทำให้ร้านค้าของผู้โพสต์และร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายหลายร้านข้าวของปลิวกระจัดกระจายซ้ำแรงลมที่พัดกระโชกแรงยังมีลักษณะคล้ายพายุหมุนได้พัดซุ้มที่นั่งรับประทานอาหารพังมีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถยนต์ด้วยสะแก้วรวบ11คนไทยเมียนมาลักลอบข้ามแดนเจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพาภายใต้การอำนวยการของพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาส่วนที่กำลังสภ.คลองน้ำใสหน่วยงานความมั่นคงสั่งการเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังเดินเท้าลัดเลาะเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติที่บริเวณที่จตอ60บ้านโนนสาวเอซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนประมาณ10เมตรจึงแสดงตัวตรวจสอบควบคุมตัวรวมทั้งสิ้น11คนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคนไทย3คนชาวเมียนมาอีก8คนโดยบางรายมีหนังสือเดินทางติดตัวขณะที่บางรายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวได้จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมทั้งหมดให้การสอดคล้องกันเดินทางไปทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ที่ปอยเปกกัมพูชาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-5 เดือนก่อนตัดสินใจหลบหนีกลับไทยเนื่องจากต้องการกลับภูมิลำเนาโดยได้ว่าจ้างผู้นำทางชาวกัมพูชาไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงราคาคนละ 7,500 บาทลักลอบพาเดินเท้าเข้าประเทศไทยตามช่องทางธรรมชาติจนกระทั่งมาถูกจับกุม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3เพลงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ต้อนรับกันนะคะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวอีสานใต้นะคะเริ่มต้นกันด้วยรักบ่าวอีสานใต้ค่ะจากคุณพี่จินตลาพูนลาบนะคะพี่ไผ่พงศธรกับสาวกันตรึมค่ะและปิดท้ายกันด้วยสาวเสร็นสรันบองนะคะจากชมพูนุชนั่นเองค่ะ3เพลงนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครนะคะวันศุกร์แห่งชาติแล้วเนาะดูแลกันค่ะจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะวันนี้ใครทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือยังไงนะรายงานตัวเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพิมดาก็จะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้วันศุกร์แห่งชาตินะคะเราก็จะต้องสนุกสนานเฮฮา

กันสักนิดนึงใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมาเราก็มาแบบเซิงๆกันเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราจะพยายามหาเพลงสนุกๆนะคะเพลงโจ๊ะๆหรือเพลงที่มีจังหวะเนี่ยนะคะ

ใจกดแชร์ให้ก่อนนะคะวันนี้ยังไม่สวยค่ะคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งบอกว่าพิมพ์นาสวยนะคะตอนนี้ยังไม่สวยนะคะเดี๋ยวจัดรายการไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเข้ามาชมกันก่อนได้นะคะเข้ามาที่หน้าจอกันก่อนได้ทาง Facebook Live นะคะที่Facebook Fanpage LTM FM 95ได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรถไฟกำลังจะมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะวันนี้ยังคงเป็นรถไฟขบวนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะคะเสียงบูดเดิมๆเลยคุณผู้ฟังนะคะกำลังหาเสียงที่มันเป็นแบบว่าทันสมัยขึ้นมาสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวใจเย็นๆรอกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยรายงานตัวกันได้เลยตอนนี้เลยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจก่อนหลังจากนั้นนะคะก็กดไลค์กดหัวใจเรียบร้อยแล้วนะคะรายงานตัวพิมพ์ชื่อมานะคะว่าพี่มาแล้วจ้านะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ลองพิมพ์มาดูนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วรถไฟมาจ้าเป็นรถไฟหัวจักไอ้น้ำนะคะคุณผู้ฟังนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะคะอ่านชื่อกันดีกว่าสวัสดีค่ะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมนะคะพี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองนะคะแล้วก็ยังมีพี่เล็กกาแฟล็อกวัดน้องใบสไลเดอร์พี่สว่าแสนรักษาพี่สายชนจรัสกุลนะคะแล้วก็ยังมีพี่มรกตบางนานะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกพี่ปรีชาผลสุขพี่นิรมัยวารินนะคะพี่พัชราสุขล้วนค่ะนะคะน้องมังกรเจนเล็กขนมกะหรี่ปั๊บนะคะแล้วก็ยังมีแม่อ้อยรังสิตขอไปรถไฟด้วยคนค่ะนะคะพี่หวานใจคนใกล้พี่เล็กกาแฟล็อกวัดพี่หนุ่ยไลท์คลีนนะคะมีพี่อะไรอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะพี่สมบัติของทอมพี่พีระเดชดีกังนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงมีแต่คนแซวมาบอกสวยไม่เสร็จสวยไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังจะบอกว่าเมื่อคืนนี้นะไปทำงานมาเลิกกี่โมงรู้ป่ะเลิกประมาณตีสองกว่าก็จะกลับถึงบ้านนะกว่าจะได้นอนนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตื่นมาจัดรายการต่ออีกนะคะวันนี้มันก็เลยอาจจะดูแบบว่าหน้ามันก็เลยอาจจะดูแห้งๆแล้งๆไปสักนิดนึงนะต้องแบบว่าค่อยๆแต่งค่อยๆเติมกันไปนะคุณผู้ฟังมันตื่นไม่ไหวจริงๆนะวันนี้นะคะก็เลยมาแบบซีดๆแบบนี้แหละนะเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวจัดรายการไปเรื่อยเดี๋ยวสวยเองนะคะคุณแม่เอสอนสีนะคะพี่กฎชมนแก้วเรืองพี่ยูนิคด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมดูซิแป๊บหนึ่งขออนุญาตนะคะรีเฟรชนึงรีเควสนิดนึงอ่ะพี่วรวรรณนะคะบอกไปด้วยพี่มีพี่อะไรอีกพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่สมยศแก้วเป่งนะคะพี่วิมลนันนะคะพี่เกณฑ์เจริญพรนะคะพี่หวานใจคนใกล้ทักทายกันแล้วพี่เพชรชรัตน์บอกไปด้วยคนค่ะพี่แสงเดือนแถลงกันค่ะบอกน้องพิมดามารอขึ้นรถไฟขบวนแรกจากพี่เดือนมีนบุรีค่ะพี่เดือนนี่เองนะคะแล้วก็ยังมีแม่พินทวีโพกบ่งประท้วงเพลงจากคนสวยแม่พินขอเพลงอะไรไว้ขอมาใหม่อีกทีนะคะช่วงนี้สติไม่ค่อยดีหูก็ไม่ค่อยดีฮะตลอดเลยคุณแม่นะคะเสียป๋องนะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกแป๊บหนึ่งนะคะพี่ตีนะคะพี่แจ่มจรัสนะคะบอกไปด้วยครับขอขึ้นขบวนรถไฟขบวนนี้ด้วยคนครับผมนะคะพี่สวัสดิ์บอกสวัสดีวันสุขแห่งชาติครับนะคะพี่สุนทรสุนทรานด้วยพี่ดำบางปูนะคะวันนี้พี่สกลเขาบอกชื่อเล่นมาแล้วว่าเขาชื่อพี่ดำบางปูนะคะต่อไปนะคะจะได้เรียกถูกเนาะพี่ดำเนาะแล้วก็ยังมีพี่ณรงค์ยินดีนะคะพี่ดวงใจเสียเปียคนเดิมไงจะใครล่ะบอกดีเจมาประคองเสียขึ้นรถไฟหน่อยจ้าอ๋อเสียก็เป็นสวแล้วเนาะก็อย่างนี้แหละขาแข้งไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวให้เสียขึ้นขบวนแรกเลยขึ้นโบกี้แรกเลยนะคะโบกี้พิเศษนะสำหรับคนแก่นะคะเสียนะแล้วก็ยังมีคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นนะคะพี่เอเกนจรัญพรนะคะนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นพี่สิริพานด้วยนะคะพี่นุ่มรับซ่อมผ้านะคะก็ทักทายกันไปแล้วเนาะแล้วก็ยังมีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังแป๊บหนึ่งมีเสียป๋องหกล้อแมคโครซิ่งนะคะพี่ดำบางปูเมื่อกี้ทักทายไปแล้วเนาะพี่เอเกนเจริญพรนะคะน้องใบสไลเดอร์ทักทายแรกๆเลยวันนี้นะคะแล้วก็มีใครอีกเจนเล็กนะคะขนมกะหรี่ปั๊บด้วยนะคะไปอีกนะคะพี่สุริยสมานอคณีนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกพี่แจ่มจรัสเราทักทายกันแล้วเนาะ
นะคะหมดแล้วล่ะนะประมาณนี้มีอีกไหมคะมาอีกไหมคะพี่พิมพ์พาพรอ้อยนะคะพี่สุวินสุ

0: ลินบูนพี่วิรัตทองอยู่พี่อังคณาวอนเพียรนะคะเชฟพงเจนี่อร่อยซอย59ด้วยพี่พานุวัฒนวิจารณ์นะคะนี่แหละประมาณนี้น้องแชมป์สีสุขพี่ลิสาโรซ่านะคะพี่สาวคำเจ้าด้วยนะคะนี่เห็นประมาณนี้คุณผู้ฟังมีแค่นี้เองใช่ไหมที่เห็นนะคะหมดแล้วนะพี่ปูรัตนพันธ์ทักทายกันแล้วเนาะนะคะมีอีกไหมคะน่าจะหมดแล้วล่ะเดี๋ยวรถไฟอาจจะต้องออกไปก่อนแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะไปแล้วค่ะแหมเสียงหวูดรถไฟนี่ดังเหลือเกินนะคุณผู้ฟังนะบางคนตกใจอุ้ยได้ยินเสียงหวูดรถไฟตกกระจายทุกทีเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะพิมดามาเล่า
1: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: วันนี้เป็นเรื่องราวในประเทศไทยของเรานี่แหละนะคะเมื่อวันที่28เมษายนหรือว่าช่วงปลายเดือนที่แล้วนี่เองนะคะนายณรงค์วิชชดช้อยหรือว่าผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้สมาชิกใหม่เป็นลูกสล็อต2นิ้วเพศผู้จำนวน1ตัวนะคะแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปสัมผัสความน่ารักกันตั้งแต่วันที่17มีนาคมกันแล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะล่าสุดค่ะทางสวนสัตว์ก็ได้จัดกิจกรรมให้ประชาชนร่วมโหวตตั้งชื่อผ่านทาง Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเขาเขียว Open Zoo นะคะเป็นไงสำเนียงได้ไหมโดยมีตัวเลือกให้ทั้งหมด4ชื่อนะคะได้แก่ชื่อที่1น้อง Fastชื่อที่2น้องทันเดอร์ชื่อที่3น้องดีเซลและชื่อที่4น้องลิตเติ้ลแฟลชอู้ยแต่ละชื่อนะขัดแย้งกับตัวตนของน้องมากๆเลยเพราะว่าน้องเป็นอะไรน้องเป็นสล็อตนะคะสล็อตนี่เขาจะเป็นสัตว์ที่เชื่องช้ามากๆเลยคุณผู้ฟังแต่ชื่อที่เขาตั้งให้นะโอ้เร็วเป็นสายฟ้าแบบเนี้ยนะคะซึ่งก็ได้รับความสนใจนะคะจากเด็กๆเยาวชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาร่วมกันโหวตเป็นจำนวนมากเลยนะคะมากกว่า 63,334 โหวตนะคะปรากฏว่าชื่อที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะคะจำนวน 25,287 โหวตเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ตั้งชื่อนี้อย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยนะคะได้แก่ชื่อ Little Flash นะคะอู้น่ารักดีเนาะเป็นชื่อนะคะที่เป็นทางการของลูกสล็อต2นิ้วตัวดังกล่าวนี่แหละนะคะสำหรับลูกสล็อต2นิ้วตัวนี้นะคะเขาเป็นทายาทของคุณพ่อ Flash อายุ30ปีและคุณแม่ Elsa อายุ6ปีนะคะอุ๊ยคุณพ่อกับคุณแม่อายุต่างกันเยอะนะซึ่งทั้ง2ชื่อนะคะทั้ง2เนี่ยนะ2ตัวนี้เนี่ยนะคะได้รับพระราชทานชื่อมาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะคะเมื่อปลายปี2567ที่ผ่านมานะคะทั้งนี้เนี่ยนะคะกิจกรรมดังกล่าวเขามีลุ้นรับรางวัลเงินสดกันอีกด้วยสำหรับคนที่โหวตชื่อ Little Flat มานะคะแล้วก็จับฉลากหาผู้โชคดีกันไปแล้วล่ะนะคะผ่านไปแล้วเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะขอบคุณนะคะข้อมูลจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันด้วยนะคุณผู้ฟัง2นิ้ว2นิ้วนี่คือตัวเท่าไหร่อ่ะสล็อต2นิ้วพี่ลิสาโรซ่าบอกอยากเห็นจังเลยตัวแค่นี้เหรอนะคะสล็อตเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อเลยเรื่องความเชื่องช้านะคะบางคนนี่ทำงานแล้วก็ถูกเอาไปเปรียบเทียบว่าเธอเนี่ยทำงานเหมือนสล็อตเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้คำถามเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าถ้าให้เปรียบตัวเองเป็นเหมือนสัตว์สักหนึ่งชนิดในการทำงานคุณจะเปรียบตัวเองเป็นตัวอะไรเพราะอะไรนะคะส่งคำตอบมาบอกกันได้เลยทาง Facebook Live นะคะและอย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะคะมาหนึ่งเพลงวันนี้เดี๋ยวใครคำตอบโดนใจพิมดานะคะก็จะได้ฟังเพลงกันไปนะคะทวนคำถามอีกหนึ่งรอบถ้าให้คุณผู้ฟังเปรียบตัวเองนะคะเป็นสัตว์สักหนึ่งชนิดเนี่ยนะคะเปรียบตัวเองในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะกับสัตว์สักหนึ่งชนิดตัวคุณจะเปรียบเป็นตัวอะไรนะคะและเพราะอะไรด้วยนะคะอย่างเช่นเปรียบตัวเองให้เหมือนแบบการทำงานเหมือนสล็อตนะคะเพราะว่าฉันเป็นคนทำงานแบบว่าช้าๆเนิบๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองส่งคำตอบมาบอกกันดูเนาะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่นะคะเป็นเพลงที่ขอเข้ามาทางหลังใหม่จากพี่อ้อม8ริ้วได้ฟังกันไปเลยค่ะ

0: มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นนะคะแหมวันนี้มากันบนฟิลแบบว่าเพลงน่ารักน่ารักเพลงเร็วๆเพลงแบบว่ามีจังหวะนะคะแหมนะก็สนุกสนานกันไปเนาะในวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไม้ก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: ชินกรจากระยองครับ
0: พี่ชินกรทำอะไรอยู่ที่ระยองคะ
3: ทำธุรกิจกลางคืนครับ
0: ทำธุรกิจกลางคืนเหรออุ๊ยน่าสนใจจังเลยอะอะไรอะ
3: กรีดยางครับ
0: เราก็นึกว่าแหมเปิดบาร์ฮงบาร์โฮสอะไรเปิดร้านลงร้านเหล้าเลยไม่ใช่กรีดยางใช่ไหมคะแล้ววันนี้ได้ทำไปหรือยังธุรกิจน่ะเมื่อคืนน่ะ
3: อ๋อเมื่อคืนทำไปแล้วครับตอนนี้ก็ติดที่นอนครับ
0: ตอนนี้ติดเตียงอยู
3: ่ที่นอนติดที่นอนไม่ได้ติดเตียง
0: อ๋อขออภัยติดที่นอนไม่ใช่เตียงเนาะถ้าพูดติดเตียงมันจะดูแปลกๆเนาะพี่ชินกรเนาะ
3: ใช่ครับ
0: ก็คือทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงสายๆแบบนี้ก็เลยได้เวลาพักผ่อนใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: ฝนตกไหมระยองอ่ะ
3: เมื่อคืนก่อนตกครับ
0: เหรอแล้วเป็นยังไงเวลาฝนตกกรีดยางได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
0: เหรอคะก็ต้องรอใช่ไหม
3: ครับต้องรอให้ต้นแห้ง
0: อ๋อต้องรอ
3: แห้งแล้วก็ถ้าฝนตกนี่กรีดไม่ได้เลยครับ
0: อ๋อไม่ชอบใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าทำกรีดยางนี่ไม่ถูกกับฝนเนาะ
3: ครับ
0: เออนะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้กรีดไปแล้วเรียบร้อย
3: คร
0: ับ นะคะดีเลยเนาะนะคะวันนี้พี่ชินกรอยากฟังเพลงอะไรก่อนนอน
3: อยากเจอคนจริงใจ
0: โอ้โหฟังเพลงเร็วขนาดนี้แล้วจะได้นอนไหมล่ะ

0: เราก็ลุกขึ้นมาเต้นอีกอ่ะ
1: วันศุกร์ก็เอาเพลงให้สนุกไงครับ
0: ใช่ไหมล่ะวันศุกร์มันก็ต้องสนุกสนานแต่ว่าพี่ไม่เหมือนคนอื่นไงพี่กำลังจะนอนแล้วไงคนอื่นเขาต้องตื่นเขาทำงานกันอ่ะ
1: ฟังได้ครับ
0: ได้อยู่นะ
1: ครับ
0: ลุกขึ้นมาเต้นก่อนนอนนิดนึงเนาะยืดเส้นยืดสายเมื่อก่อนนี้ไม่เคยเข้าใจเลยนะคำว่ายืดเส้นยืดสายคืออะไรพอเริ่มอายุมากขึ้นแล้วพี่ชินกรเริ่มรู้จักคำว่ายืดเส้นยืดสายแล้วนะ
1: สุภาษิตเขาก็
0: ว่า
1: เขาก็มีอยู่นะครับ
0: ว่า
1: ชอบของขมชมหนุ่มสาวเล่าความหลัง
0: อันนี้คือหมายถึงเริ่มเป็นอะไรสวแล้วใช่ไหมเริ่มมีตำแหน่งแล้วเนาะ
1: เริ่ม
0: เล่าความหลังแล้วพี่ชินกรถามคำถามหน่อยตอบคำถามกันหน่อยคำถามวันนี้ถามว่าถ้าให้เปรียบตัวเองนะคะเป็นสัตว์หนึ่งชนิดในการทำงานนี่พี่คิดว่าพี่เหมือนตัวอะไร
1: เต่าครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็ทำไปเรื่อยเต่าก็เดินไปเรื่อยไม่หยุดแต่ถ้าเปรียบกับกระต่าย
0: ค่ะ
1: กระต่ายนี่กระโดดแบบเดินไม่ละเอียดเหมือนเต่าครับ
0: แต่เต่าเนี่ยมันช้านะช้าแต่ว่ามันละเอียดแล้วมันไปถึงจุดหมายถูกต้องไหมอุ้ยน่ารักอะคำตอบดีคำตอบดีมากให้ฟังเพลงกันไปเลยค่ะเป็นของรางวัลนะคะเอาล่ะนะขอบคุณมากๆเลยพี่ชินกรที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
1: ครับ
0: ดูแลสุขภาพลืมมอบไปใครบ้างไหม
1: พี่พิมดาแล้วก็พี่พิมดามิตรมหานครแล้วก็น้องรถเมย์มันเก่งแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ได้เลยขอบคุณมากๆมิสมหานครคล้ายๆมิสแกรนอย่างนี้ไหม
1: เหมือนกันแหละครับ
0: พิมดามิสมหานครอย่างเงี้ยเหรอดี
1: สวยที่สุดนะครับ
0: ดีพูดดีเอาไปอีกเพลงนึงอยากฟังเพลงอะไรอีกเพลงนึงเพิ่มไหม
1: อยากฟังอีกเพลงนึงก
0: ็ล้อเล่น
1: มีลำพึง
0: ล้อเล่นเดี๋ยวคนอื่นเขาหาว่าเราจ่ายเงินใต้โต๊ะนะไม่ได้นะคะเอาล่ะนะคะพี่ชินกรขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไม
1: ค์ครับ
0: เดี๋ยวฟังค่ะ
1: เปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับพี่มินดาครับ
0: ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
0: สายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: อยากเจอคนจริงใจนะคะจากพี่ดวงตาคงทองจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาแจ้งให้ทราบกันนะคะเรื่องของกองทัพเรือค่ะร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mind ทะสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 นบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115253841ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือหรือว่าโทรไปนะคะที่เบอร์024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราค่ะไปกันต่อที่มหานครไลฟ์เลยค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ณนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะ
1: ฟังจากเสียงบรรยากาศแล้วนะคะน่าจะสนุกสนานมากๆเลยอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงคนคุณผู้ชมเนี่ยนะคะวู้เฮ้ยโย่อยู่ตลอดเวลาเลยเนาะใช่ไหมคะเนาะนะคะอันนี้ก็หยิบมาฝากกันนะคะน้องแพรวาพัชรีค่ะจองตักล่วงหน้านะคะแบบเล่นกันสดๆเลยดนตรีสดเลยนะคะเมื่อกี้ที่เราฟังกันไปนะคะหยิบมาฝากกันจากการมหานครบิ๊กไลฟ์ค่ะตอนฮิตเก่าทำใหม่นะคะจัดที่ออดิทอเรียมบมจ.อสมท.นะคะเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2550เลยนะคะก็หยิบมาฝากกันแล้วเรียบร้อยนะคะน้องแพรวาพัชรีนี่ก็เพิ่งจะมาร่วมงานกับเราเนาะนะคะมามอบความสนุกสนานให้กับพี่ๆนะคะแม่ๆกันเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเนาะกี่ปีผ่านไปแล้วเนี่ย20ปีได้แล้วมั้งเกือบแล้วนะ19ปีแล้วนะคะน้องแพรวาพัชรีเขาก็ยังสวยเหมือนเดิมนะเหมือนถูกสตาฟไว้เลยนะตั้งแต่ตอนนั้นยันตอนนี้เนาะมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเรื่องนี้นี่พิมดาเน้นย้ำคุณผู้ฟังกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเรื่องของการวางแผนการเงินเอาไว้ค่ะเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะบางบ้านเนี่ยนะพอเกิดอะไรขึ้นเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะภาระตกไปที่ลูกๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหาเงินก้อนเงี้ยมาใช้จ่ายในงานหรืออะไรยังไงมันยุ่งไปหมดเลยคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเรามีการวางแผนนะคะเอาไว้ให้ตัวเราเองแล้วก็ให้กับลูกหลานด้วยนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะจะได้ไม่ต้องปวดหัวเนาะในเรื่องของการเงินนะคะแนะนำเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแผนประกันที่อยากจะแนะนำเป็นตัวช่วยดีๆนะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่นะคะก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยค่ะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่จนครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ02-201-4364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าอยากจะให้ลูกหลานโทรไปสมัครให้ก็ได้นะคะที่เบอร์02-201-4364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรกัน

างนะคะ1เลยนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าว 2 นะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าว 3 นะคะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3ค่ะรับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือ4ค่ะหากอยู่จนครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะเบี้ยเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทเท่านั้นนะคะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้นะคะตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะสมัครง่ายๆเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นะคะได้เลยค่ะอยากถามอะไรถามได้เลยนะคะโทรไปตอนนี้เลยค่ะ02-201-4364ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองนะคะพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจากไบโอฟาร์ม

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งเพลงค่ะรอทุกคนอยู
2: ่เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะวันนี้เลือก1เพลงนี้นะคะจากคาราบาวมาฝากกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์แรนดอมไปได้เบอร์ไหนเนี่ยน้องรถเมย์จะโทรกลับไปนะคุณผู้ฟังนะอ่ะอย่างที่บอกค่ะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงจากวงคาราบาววันนี้พบค่ะเพลงนี้นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะ

0: วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นย้ำความร่วมมือประเทศสมาชิกรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและร่วมประชุมเป็นครั้งแรกนายเฟดินานมาโคสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกของประธานอาเซียนเข้าร่วมในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับ

0: เลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนคงต้องเป็นเอกภาพปรับตัวได้มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความร่วมมือความพร้อมการเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือเชิงปฏิบัติก่อนเผยฝ่ายค้านจับมือยื่นตีความพรก.กู้เงินจ่อยื่นโสพล 11-12 พฤษภาคมนายกรจติกวณิชสส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อยื่นร่วมกันในการส่งคำร้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสพลสารัมประธานสภาในช่วง 11-12 พฤษภาคมนี้ซึ่งตนได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่เบื้องต้นยังรอการประชุมของพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ตามยืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญกำหนดหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่านายโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบจะมีเวลา 2-3 วันก่อนส่งเชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาพิจารณาพรก.กู้เงินในสัปดาห์หน้าแน่นอนในประเด็นคำร้องที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญตนเห็นว่าตัวร่างของพรรคประชาชนมีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลเกี่ยวกับการยื่นกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุผลที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสัมปทานมิตรและการปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งไม่จำเป็นต้องออกพรก.
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันมาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังสวยขึ้นแล้วนะเข้ามาดูกันได้นะที่ Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95นะคะเข้ามาช่องทางนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกันด้วยนะคะหรือจะกดแชร์ก็ได้นะหรือจะส่งดาวก็ได้ค่ะเป็นกำลังใจนะคะ

0: กับทีมงานลูกทุ่งมหานครหรือจะร่วมสนุกตอบคำถามก็ได้ช่องทางนี้นี่หลายทำได้หลายอย่างเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะคำถามวันนี้ค่ะให้เปรียบตัวเองในการทำงานนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำงานเนี่ยเหมือนสัตว์ชนิดไหนนะคะลองเปรียบเทียบมานะสักหนึ่งตัวนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้ค่ะหนึ่งสายหน้าไวเขามารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรปภ.คนสวย
0: สวัสดีครับครับพ่อเจ้าชู้อะไรเนี่ยภาษาอะไรนะคะสวัสดีคุณพี่อะไรเอ่ย
1: ธีรวัตรครับผม
0: พี่ธีรวัตรโทรมาจากที่ไหนคะ
1: ตอนนี้อยู่สาธุประดิษฐ์ละ
0: สาธุประดิษฐ์ไปไหนคะ
1: มาสาธุประดิษฐ์ครับ
0: หมายถึงว่าไปทำอะไรที่นั่น
1: มาส่งของครับผม
0: อ๋อไปส่งของทำงานเนาะ
1: ครับ
0: แล้วทำไมถึงรู้ว่าพิมดาเป็นยามเป็นรปภ.ล่ะคะ
1: ก็วันนั้นเห็นใครไม่รู้ครับใส่ชุดรปภ.มาอยู่หน้าเวที
0: แปลว่าพี่ธีรวัตรไปงานด้วยใช่ปะ
1: ใช่ครับ
0: ไปงานวันแรงงานด้วยที่ตลาดไทยเนาะ
1: ครับ
0: ก็คือเขาให้ดีเจค่ะนักจัดรายการแต่งตัวเป็นอาชีพนะคะอาชีพอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่อยากจะให้กำลังใจนะคะกับพวกพี่ๆผู้ใช้แรงงานอะไรประมาณนี้ค่ะพิมดาก็เลยเลือกเป็นแบบพี่รปภ.ละกันดีไหมเหมือนไหมเนียนไหม
1: เนียนครับ
0: ได้อยู่เนาะรปภ.สาวท่านหนึ่งนะคะเป็นยังไงวันนั้นบรรยากาศไหนเล่าให้พี
1: ่ๆ
0: ที่ไม่ได้ไปฟังหน่อยค่ะ
1: อยากเข้าห้องแอร์จังเลย
0: โอ้บรรยากาศอยากห้องแอร์อยากกระโดดบ่อน้ำเลยเนาะวันนั้นนะ
1: ใช่คร
0: ับ โหมันร้อนจริงๆแต่ก็สนุกสนานเนาะพี่เนาะนะคะอ่ะเอาล่ะตอนนี้ที่พระรามสามเป็นยังไงมั่งสาธุประดิษฐ์การจราจรเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้จราจรสดใสครับโล่งดี
0: โล่งดีเนาะนะคะเดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งตอนช่วงที่โรงเรียนเปิดเนาะ
1: ครับผม
0: น่าจะรถติดขึ้นมาหน่อยนะคะอ่ะเอาล่ะวันนี้พี่ธีรวัตรอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฝากฟังเพลงเจ้าทุยครับไอ้ทุย
0: ของแอลกอฮอล์ใช่ไหม
1: ครับ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี
1: ้มอบให้ทุกคนครับผมแฟน FM95
0: ให้สนุกสนานร่วมกันเนาะแล้วทำไมถึงเลือกเพลงไอ้ทุยล่ะคะหรือว่ามาตอบคำถามหรือเปล่าม
1: ันพอดี
0: ไม่ได้เกี่ยวกับคำถามเนาะ
1: ไม่เกี่ยวครับ
0: งั้นตอบคำถามหน่อยได้ไหมคำถามวันนี้ถามว่าถ้าให้เปรียบตัวเองนะคะในการทำงานเนี่ยเป็นสัตว์สักหนึ่งชนิดหนึ่งตัวพี่ธีรวัตรจะเป็นอะไรดี
1: เป็นมดครับ
0: ทำไมอ่ะเป็นมด
1: มันขยันดี
0: เรานี่เหมือนมด
1: สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างรัง
0: เอ้ยเรานี่เหมือนมดตัวหนึ่งนะ
1: ใช่ครับ
0: ถึงแม้จะเป็นคนที่ตัวเล็กๆแต่ว่าเราก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้
1: ใช่ครับ
0: ด้วยความขยันของเราเองใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับแล้วพี่ธีรวัตรทำงานเป็นทีมด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เนาะก็ต้องทำงานเป็นทีมอุ้มหมุนมดจริงๆด้วยนะขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะพี่นะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: วันนี้ขับรถปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะ
1: ครับ
0: ก่อนจะไปฟังเพลงพี่ธีรวัตรพูดตามนะคะพูดเองได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ ยาว
0: มันยาวจัดเลยนะพูดเองไม่ได้นะรอบนี้นะคะงั้นพูดตามแล้วกันนะ
1: คร
0: ับ ขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
1: ผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: นะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะ
1: ผมขอโทษนะครับผมขอตำหนิอะไรได้ไหม
0: ได้ว่าไง
1: พี่นาชอบเปิดเพลงไม่จบครับ
0: อ๋อ พี่ธีรวัตรคนนี้หรือเปล่าเนี่ยที่พิมพ์มาในคอมเมนต์น่ะ
1: ไม่มีผมยังไม่มีแฟน FM นะครับ
0: เอาเหรอยังไม่เคยคอมเมนต์มาเหรอเฉพาะช่วงใกล้ๆจบชั่วโมงอ่ะมันเปิดไม่จบหรอกเพราะว่าอะไรมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลย
1: รถไฟยาวหร
0: ือ
1: เปล่าครับเลยเปิดไม่จบ
0: ได้เดี๋ยวเราตัดรถไฟให้มันสั้นลงนะอู้เอาใจไม่ถูกคุณผู้ฟังเนี่ยได้เลยเดี๋ยวจะพยายามนะคะพยายามเปิดเพลงให้ยาวกว่านี้โอเคไหมช่วงท้ายชั่วโมงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ได้ขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่มีอะไรก็สามารถที่จะตำหนิอะไรว่าอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะปรับให้นะ

0: ธีรวัฒน์นะ
1: คร
0: ับ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะขอเป็นเพลงไอ้ทุยมาพอดีเลยเข้ากับคำถามของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จะหยิบยกมาทั้งส่วนเลยก็แล้วกันนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงนี้ค่ะ

0: าก
1: ฟังเพลงของพี่โจนาธิไลหายใจไม่ทันทุกทีเลยคุณผู้ฟังนะเราก็พยายามที่จะพูดตามเขาอะนะแล้วพูดไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าพี่โจนาธิเขาสามารถทำได้เนาะทั้งที่เขาไม่ใช่คนไทยด้วยนะคะก็เป็นพาเรตค่ะชุดนี้นะคะยกมาทั้งสวนบอกแล้วนะคะสุดที่สวนสัตว์มีอะไรให้เราดูบ้างวันนี้พิมดาเอาเพลงที่เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายสัตว์ต่างๆมาฝากกันแล้วนะคะเริ่มต้นกันที่นะคะ11รดอค่ะจากพี่ธันวานะคะมีหลายๆคนเลยเขาพูดถึงเพลงนี้มานะคะในคอมเมนต์บอกว่า11รดอแปลว่าอะไรนะคะลองไปเขียนดูนะลองไปเขียนขีด2ขีดข้างหน้าแล้วก็ตัวรอเรือแล้วก็ตัวรอเด็กมันหมายถึงตัวแรดนะคะซึ่งในเพลงนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบกับผู้หญิงเนาะไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะคะว่าทำไมเขาถึงต้องเปรียบผู้หญิงว่าเป็นแรดอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่น้องแรดตัวจริงๆของเขาเนี่ยนะเขาค่อนข้างออกจะเป็นแบบสัตว์นิ่งๆนะแต่ดุร้ายมากๆเลยนะคะแล้วทำไมถึงเปรียบผู้หญิงเป็นแรดนะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนนะคุณผู้ฟังตามมาด้วยแม่เสือสาวนะคะจากคณะขวัญใจเป็นเสือมาวันนี้นะคะแล้วก็ตามมาด้วยไอ้ทุยค่ะจากวงแอลกอฮอล์นะคะ

0: แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยกวางนะคะกวางขาวอยู่กลางเขาจากพี่โจนาสนั่นเองนะคะ4เพลงที่เป็นพาเรทเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์และไม่ใช่สัตว์ตัวเล็กๆนะสัตว์ใหญ่ด้วยนะคะวันนี้หยิบมาฝากกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ชั่วโมงที่2แล้วนะคะรถไฟมาค่ะเราต้องรีบเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงไม่จบนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังคอมเมนต์มาอีกนะคะหลังไมค์ก่อนวันนี้นะคะหลังไมค์มีพี่อ้อม8ริ้วพี่หนุ่มน้องแต่สุพันธ์พี่ดาดาโรงงานยางยืดยายแสงบางนาพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่กอบกุลลาดพาร้อยหนึ่งป้ากิ่งบางปะกงพี่ติ๋มน้องจอกพี่สมเจตจากสุพันธ์พี่เฉลียจากสิงห์บุรีและน้องตะวันจากสวนหลวงนะคะส่วนทาง Facebook Live ค่ะน้องไบสไลเดอร์น้องเปลเบตเทียนนุ่มนะคะแล้วก็ยังมีพี่เลิฟวัชรพรกู๊ดมอร์นิ่งด้วยนะคะพี่สาวคำเจ้านะคะพี่แม็กชาติไทยค่ะนะคะพี่ช้างชัยใช่ป่ะไปเรียกเขาช้างชัยเขาเป็นอะไรช้างชัยนะคะพี่อานนท์เหรอใช่ไหมไม่แน่ใจขออภัยถ้าเรียกชื่อผิดนะคะแล้วก็นะคะยังมีพี่สมยศแก้วเปงด้วยนะคะโอ้มีเพียบเลยนะคะพี่อนุชานะพาเรทชุดสัตว์นะคะแล้วก็ยังมีพี่สาวคำเจ้าทักทายกันไปแล้วนะคะพี่ลิสาโรซ่าพี่สวัสดิ์พี่ณภเพ็ญนินสอนนะคะพี่เรินเรินด้วยบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะพี่มรกตบางนานะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปดูก่อนแป๊บหนึ่งนะคะพี่สมยศบอกดีเจน่ารักมากพี่ลิสาบอกว่าชอบดีเจจังเลยเปิดเพลงเข้าพวกเก่งมากหาเพลงเก่งอะเนาะที่มันแบบว่าคล้ายๆกันฟิลคล้ายๆกันชื่อเพลงคล้ายๆกันนะคะเป็นเรื่องราวคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้นะเป็นคนชอบเลือกเพลงแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีพี่หนุ่มเมืองขอนด้วยพี่อินแทนสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็แม่เอ๋สอนศรีนะคะแล้วก็มีพี่สักคอนอุ่นอารีด้วยนะคะพี่เทนนวระนะคะพี่ณรงค์ยินดีพี่ถอยอัด5นะคะพี่ปูดินันพลสว่างพี่สุวินสุรินบูรณ์ด้วยพี่มลีกิตทวีพี่พิพัฒน์ผลเพิ่มนะคะแล้วก็มีพี่บัญชาสิมมาพี่สมบัติคลองท่อมนะพี่สาวคำเจ้าพี่ยุพินนะคะนี่เลยประมาณนี้มีพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่ประเสริฐด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมเดี๋ยวขออนุญาตดูน้องหลิน8ริ้วสวัสดีครับนะคะนี่มากันเพียบเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคำตอบวันนี้ก็มาเพียบเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะนะคะตอบคำถามเพิ่มเติมมาได้นะคะน้องแว่นว้าวสวัสดีค่ะคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมันพี่สุริวสมานอัคนีด้วยนะคะนี่เลยนะสำหรับรถไฟขบวนที่2นะคะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังไม่รอแล้วค่ะไปก่อนนะไปต่อแล้วนะประมาณนี้กันก่อนนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่ณัฐราเชนแล้วก็พี่กล้วยสแตมมาฟีเจอริ่งกันอีกแล้วนะคะซึ่ง2คนนี้ก็เคยฟีเจอริ่งกันมาแล้วนะคะในเพลงชวนน้องล่องใต้ดูซิวันนี้เนี่ยเขามีเพลงอะไรมาฝากเรากันอีกค่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะชื่อเพลงว่าโนราพลัดถิ่นนะคะนี่เพิ่งจะจ่อคิดนี่เริ่มมีคนขอเข้ามาแล้วนะเพลงนี้นะคะโนราพลัดถิ่นค่ะจากพี่เนตราเชนฟิชเชอริ่งกับพี่กล้วยสแตมนะคะสังกัด GPS Record ค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่บังชักก้าวร้าวมาเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่อภิชัยชูเกื้อนั่นเองนะคะจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: นี่เลยค่ะ2เพลงนะคะที่หยิบมาฝากนะคะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตไม่ใช่สินะคะแหมช่วงนี้นี่มันสับสนนะคุณผู้ฟังนะเพลงฮิตติดชาร์ตเพลงฮิตมหานครชาร์ตอ่ะพูดไปเลย2ช่วงเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เขียนเพลงฮิตมหานครชาร์ตอีกที่นึงเขียนเพลงฮิตติดชาร์ตจะเอายังไงนะนี่นะคะหยิบมาฝากกัน2เพลงเลยนะคะพบหมอนาฮันค่ะจากน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะเพลงนี้เข้ามาใหม่ในชาร์ตของเราค่ะอยู่ในฮิตที่20นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะเต้ยก่อสร้างค่ะจากพี่จ่อยโรมิทนั่นเองนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเต้ยก่อสร้างนะคะอยู่ในฮิตที่14อุ๊ยลงมาจากฮิตที่3แล้วลงมาอยู่ในฮิตที่14เลยเหรออู้มันขึ้นลงมันผันผวนขนาดนั้นเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะตอนบ่ายโมงนะคะมาฟังมหานครทีมนะคะรายงานมหานครชาร์ตกันนะคุณผู้ฟังมาให้กำลังใจนะคะน้องคริสสมคริสแล้วก็ดีเจอีกหนึ่งท่านซึ่งพรุ่งนี้ไม่ใช่พิมดาค่ะนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตมหานครชาร์ตต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญจำเป็นมากๆเลยเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะว่าเรานะคะต้องมีมรดกนะคะหรือว่าต้องวางแผนทางการเงินค่ะเอาไว้ให้คนข้างหลังเอาไว้ให้ลูกหลานนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมากๆเลยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าอุ๊ยเป็นเรื่องไกลตัวอีกนานยังไม่ต้องวางแผนตอนนี้หรอกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะอุบัติเหตุนะสามารถเกิดได้ทุกวันนะคะเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี่เกิดได้ทุกวันนะคะเข้าไปดูที่ข่าวสิบางวันนี่ขับรถอยู่ดีๆทำงานอยู่ดีๆเกิดอุบัติเหตุซะงั้นอะไรอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ววางแผนเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเนาะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นปุบปับนะคะปุบปับรับโชคนะโชคไม่ดีนะคะก็ยังมีเงินเก็บเงินก้อนนะคะให้กับคนข้างหลังนะคะได้ใช้จ่ายกันต่อไปนะคะด้วยตัวนี้ค่ะแนะนำเลยแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญนะคะเบี้ยที่จ่ายเนี่ยคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยนะคะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุดค่ะ 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทค่ะโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆเลยค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะคะถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าอยากจะให้ลูกหลานสมัครให้โทรไปเลยค่ะที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกค่ะรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะก็รับเงินสูงสุดไปเลย 450,000 บาทค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้นะคะตั้งแต่อายุ50ถึง

15ปีค่ะสมัครง่ายเลยค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะสนใจโทรสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยค่ะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเราจะตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรยังไงนะคะคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะที่เบอร์022014364ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะหลังจากจบโฆษณาจะมาอ่านคำตอบกันแล้วนะคะกับคำถามที่ว่าถ้าให้เปรียบนะคะการทำงานของคุณเนี่ยเหมือนสัตว์หนึ่งชนิดคุณจะเปรียบเป็นตัวอะไรนะคะเดี๋ยวกลับมาอ่านคำตอบกันค่ะ

0: ิมดามหานคร
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้ประสิทธิ์เด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันหมู่เฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมจะเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคักไอ้เซ็ตตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหัวใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ฮัก
5: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: สนับสนุนโดย
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะนี่คุณผู้ฟังมีคนร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะคำถามที่ว่าถ้าเปรียบกับการทำงานนะคะของคุณผู้ฟังกับสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังจะเปรียบเป็นอะไรบ้างนะคะนี่มีคนตอบเข้ามาเพียบเลยและคำตอบที่มาเป็นอันดับแรกๆเลยเนี่ยอันดับต้นๆเลยนะคะนั่นก็คือน้องหมากับน้องแมวนะคะพี่ดอกรักบอกเป็นหมาครับเหมือนหมาที่ผมเลี้ยงพี่ลิสาเราทราบเป็นสุนัขนะคะคล่องแคล่วว่องไวซื่อสัตย์แล้วก็กลวนๆนิดๆนะคะพี่วุฒิชัยบอกเป็นลูกแมวเป็นลูกหมาเนาะแล้วก็พี่แทนก็บอกว่าแมวเหมือนกันพี่สามารถนะคะเด็กรังสิตบอกแมวนะคะแล้วก็ยังมีพี่โรวัชรพรพี่สัมพันธ์บอกแมวทั้งนั้นเลยนะคะพี่ณัฐพงศ์เขาบอกว่าเปรียบตัวเองในการทำงานเหมือนสุนัขครับสุนัขรับใช้เขาครับเขาใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นอันนี้ก็เป็นน้องหมาน้องแมวนะคะแล้วก็ยังมีนะคะเหมือนเสือชีตานะคะก็คือคุณแม่เอสอนศรีแล้วก็พี่มนพไรเดอร์รังสิตเพราะว่าเสือชีตาเป็นสัตว์ที่ว่องไวในการทำงานนะคะพี่มนพก็ขับรถไรเดอร์เนาะก็ฟุตปัดฟุตปัดมันเสือชีตาเลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะเป็นนกนะคะเป็นนกนี่หลายท่านเลยพี่เพชรรัตน์บอกนกกระจาบนะคะขยันและอดทนสร้างรังนะคะพี่ณภาเพ็ญบอกว่าเป็นนกเหมือนกันขยันทำรังนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธ์ก็เป็นนกมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีลิงด้วยลิงนะคะเจ๊เล็กขนมกระริบป้าบอกทำงานไวเหมือนลิงนะคะก็เลยนะเปรียบตัวเองเป็นลิงนะคะพี่นิสาก็บอกว่าลิงนะคะเพราะว่าพี่นิสาเนี่ยนะซนๆมึนๆแล้วก็กวนเพื่อนร่วมงานตลอดเวลาเลยเวลาที่ว่างนะคะบุคลิกเหมือนนึกภาพออกเลยนะพี่นิสานะนะคะแล้วก็ยังมีพี่มีบอกตอบมาว่าเป็นม้า2ท่านนะคะพี่มรกตกับน้องไบบอกว่าเป็นม้าพี่มรกตบอกว่าม้ามันกระตือรือร้นนะชอบทำอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะส่วนน้องไบบอกเป็นม้าครับเพราะว่าผมเนี่ยบางวันผมดีดบางวันผมก็ไม่ดีดนะมาดีดกระโหลกนะอันนั้นนะน้องไบนะแล้วก็ยังมีนะคะตอบกันเข้ามาอีกหลายคำตอบเลยนะคะน้องมังกรบอกช้างครับนะคะไม่รู้ทำไมถึงตอบว่าช้างนะมันตัวใหญ่บึกบึนหรอหรือยังไงพี่สันทัศน์นะคะบอกว่าเป็นควายครับเพราะว่าควายที่ทั้งโง่แล้วก็ต้องอดต้องทนด้วยโอ้ทำไมพี่สันทัศน์เนาะชีวิตท้อแท้เหลือเกินนะคะไม่เป็นไรพี่เราไม่ได้โง่อย่าไปคิดว่าเราโง่สินะเราก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ทำตามคำสั่งใช่ไหมแล้วก็อดทนเฉยๆนะคะไม่ได้โง่นะอย่าว่าตัวเองนะคะแล้วก็ยังมีพี่สาครบอกทำงานเหมือนผึ้งพี่อนุรักษ์ก็บอกเหมือนผึ้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าผึ้งเนี่ยขยันผึ้งนี่ทำไมขยันทำงานพี่สาครบอกผึ้งขยันทำงานส่วนพี่อนุรักษ์บอกว่าเหมือนผึ้งครับไม่ใช่ว่าขยันนะแต่แค่เป็นที่พึ่งพาอาศัยของเพื่อนทุกคนเท่านั้นนะคะแล้วก็มีพี่หนุ่มเมืองขอนนะคะบอกว่าเหมือนแมงมุมเหมือนแมงมุมยังไงงานทำงานเหมือนแมงมุมเนี่ยอ๋อมี8ขานะมี8มือ8ขาทำทุกอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันหรือเปล่านะคะพี่ช่างชัยอนนท์นะคะบอกว่าโอ้อะไรเนี่ยเขาเอาคำตอบเนี้ยมาจาก AI แน่ๆเลยสงสัยเข้าไปถามใน AI แน่ๆเลยเพราะว่ามาเพียบเลยกระทิงอินทรีหนูหมีผึ้งอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะมาแบบจริงจังมากนะคะและคนที่ให้รางวัลไปวันนี้ให้พี่คนนี้เลยดีกว่าชอบคำตอบคะบังปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะเขาบอกว่าทำงานเหมือนปลาครับเอ๊ะทำไมถึงเหมือนปลาล่ะเพราะว่าปลาเนี่ยมันจะว่ายน้ำไปข้างหน้าอย่างเดียวครับมันไม่มีถอยหลังครับไม่เคยเห็นปลาว่ายน้ำถอยหลังกันนะมีแต่ปลาว่ายไปข้างหน้านะคะชีวิตเราจะต้องเดินหน้าตลอดไม่ถอยหลังครับนี่คือคำตอบของบางปลานะคะแล้วก็ให้รางวัลกับบางปลาเลยในวันนี้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
2: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: นี่เพิ่มเติมมาพี่ธเนศบอกม้าครับนะคะเสียเปียกบอกแมวครับพี่บีโซไซตี้บอกว่ามดงานครับนะคะมีหัวใจเป็นเหี่ยวขยันเหมือนมดสายตากว้างไกลเหมือนเหี่ยวประมาณนี้พี่เด็กรังสิตตอบไปแล้วแมวนะคะอ้าวละขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านที่ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามาเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณกันด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะและเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่บางปลาเขาขอเอาไว้นะคะ ูดลอยๆจากอัศนีโชติกุลนะคะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครเที่ยงครึ่งนะคะมาพิมดาพา

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 12:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

อาเซียนที่ฟิลิปปินส์เน้นย้ำความร่วมมือรับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะด้านความมั่นคงพลังงานฝ่ายค้านจับมือกันยื่นตีความพ.ร.ก.วงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทจะส่งถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้มั่นใจไม่ถูกถ่วงเวลาย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญกกต.ประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดเลือกตั้งครั้งที่แล้วเป็นบทเรียนบุกจับกองถ่ายซีรีส์จีนแนวตั้งแอบถ่ายทำโดยไม่ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานรวมโปรดิวเซอร์และนักแสดงจีน8คนทรัมป์ยืนยันสหรัฐยังเจรจาอิหร่านและข้อตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้แม้ทั้งสองประเทศจะเพิ่งเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธครั้งล่าสุดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่8พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนเน้นรับมือวิกฤตพลังงานครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์โดยปีนี้ครับมีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกนายเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนโดยในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีครับได้แสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในโอกาสเป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีกับเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมขอบคุณผู้นำประเทศสมาชิกสำหรับการแสดงความยินดีต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยอีกครั้งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาคอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งและครั้งนี้ก็เชื่อว่าอาเซียนจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนต้องคงความเป็นเอกภาพปรับตัวได้แล้วก็มองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันการสร้างความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและก็จากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและความมั่นคงทางอาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในภูมิภาคความไม่ต่อเนื่องของเส้นทางคมนาคมทางทะเลถือเป็นสัญญาณเตือนให้อาเซียนเร่งเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงปฏิบัติในด้านความมั่นคงทางอาหารครับต้องเสริมสร้างความร่วมมือในทุกมิติและควรต่อยอดรูปแบบความร่วมมือที่มีอยู่แล้วเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและร่วมกันของภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำการดูแลและคุ้มครองประชาชนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรียังเป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยหลายพันคนกลับทั้งนี้ช่วงบ่ายนะครับนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการต่อด้วยการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ขณะที่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายครับระหว่างนายอนุทินฮุนมานเน็ตนายกของกัมพูชาแล้วก็ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียได้มอบให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินสายไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงและสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญครับก็คือการส่งอุปทูตกลับไปประจำสถานทูตของแต่ละฝ่ายเรื่องนี้ยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่ครับ
0: ประเด็นเรื่องของพ.ร.ก.วงเงินกู้400ล้านบาทนั้นนะคะฝ่ายค้านก็จับมือกันยื่นตีความค่ะโดยคาดว่าจะถึงมือประธานสภา 11-12 พฤษภาคมนี้ก็มั่นใจว่าไม่ถูกถ่วงเวลาและย้ำว่าพ.ร.ก.กู้เงินไม่จำเป็นตามเกณฑ์รัฐธรรมนูญค่ะนายกรจาติกาวนิชสส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์กรณีที่พรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้าชื่อร่วมกันในคำร้องที่จะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านบาทว่าเข้าข่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172ทั้งนี้พร้อมจะยื่นต่อนายโสภณสารามประธานสภาช่วงวันที่11-12พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ตนเองก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าธรรมให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังรอการประชุมพรรคกล้าธรรมก่อนอย่างไรก็ดียืนยันว่ารายชื่อของส.ส.ที่ร่วมลงชื่อคำร้องครบถ้วนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งหลังจากยื่นคำร้องแล้วเชื่อว่าทางประธานสภาจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วตามกรอบก็จะมีเวลา 2-3 วันก่อนจะส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพ.ร.ก.เงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนโดยประเด็นคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ตนเองได้เห็น

0: ตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วเห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและข้อกังวลต่อการยื่นกู้เงินดังกล่าวขณะเดียวกันแล้วในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันราคาน้ำมันแพงมีวิธีการที่สามารถแก้ไขได้ผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและปรับสูตรคำนวณราคาน้ำมันนายกรบอกนะคะว่าส่วนที่รัฐบาลระบุว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1มิถุนายนนี้นั้นมองว่ารัฐบาลมีวิธีการหลายอย่างโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณพ.ศ. 2569ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพรก.ดังนั้นหากการยื่นตีความพรก.กู้เงินก็ทำให้ไม่สามารถใช้เงินในโครงการคนละครึ่งวันที่1มิถุนายนนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองนอกจากนี้ในวงเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อสภาเมื่อ7พฤษภาคมที่ระบุว่าจะแบ่งการกู้เงินเป็น2ก้อนโดยกู้ปีนี้ 200,000 ล้านบาทและกู้ปี70อีก 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานแสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันนั้นการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ได้ส่วนที่ระบุว่าจะกู้ส่วนที่2ในปี2570นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพรก.ก็คือความจำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองหรือปีหน้าค่อยกู้ไม่ได้หากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนระดับที่จะออกพรก.ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าหากมีการยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วรัฐบาลต้องรอคำวินิจฉัยก่อนให้สภาพิจารณาหรือไม่นายกรก็บอกว่าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หากมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก่อนการพิจารณาในรัฐสภารัฐบาลก็ต้องรอให้กระบวนการทางศาลรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นก่อนซึ่งไม่เกิน60วันทางนี้หากรัฐบาลมั่นใจว่าสิ่งที่ทำนั้นถูกต้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้มีการตรวจสอบและไม่ให้มีการวินิจฉัยโดยศาลรัฐธรรมนูญขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะในประเด็นที่ยื่นเนี่ยมั่นใจหรือไม่ว่าจะเข้าเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณานายกรก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา172มีความชัดเจนมากว่ากรณีใดถึงจะเป็นกรณีที่รัฐบาลสามารถออกพรก.กู้เงินเพิ่มเติมได้ซึ่งก็ต้องเป็นกรณีปัญหาวิกฤตที่มีผลต่อความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจค่ะ
1: ศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินก็เดินทางไปยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับเพื่อขอให้ไต่สวนและก็มีความเห็นกรณีที่รัฐบาลออกพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศเมื่อ5พฤษภาคม69อาจไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา172ของรัฐธรรมนูญ2560และมาตรา53แห่งพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือว่าใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่ทั้งนี้ครับข้ออ้างและเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ใช้กล่าวอ้างว่าไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะทับซ้อนและรุนแรงนั้นเป็นข้ออ้างที่เกินไปกว่าความเป็นจริงเศรษฐกิจของไทยไม่ได้เลวร้ายรุนแรงถึงขนาดนั้นครับหรือหากจะหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อให้มีน้ำหนักในการออกพรก.กู้เงินก็ไม่จำเป็นต้องสร้างภาพที่เลวร้ายจนเกินไปก็ได้เพราะเงินกู้ที่จะนำไปเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทในโครงการไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคนวงเงิน 1.2 แสนล้านบาทและเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5.2 หมื่นล้านบาทระยะเวลา4เดือนรวมงบประมาณ 1.72 แสนล้านบาทเป็นการแจกทั่วไปทั้งคนรวยคนจนไม่แยกแยะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่มากกว่า SME หรือไม่นะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าเงิน200,000ล้านบาท

0: ที่จะไปใช้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานไม่ถือว่าจำเป็นเร่งด่วนครับแต่ว่ากลับยัดไส้เข้ามาตรงนี้ถือว่าเป็นการเอื้อกลุ่มทุนพลังงานหรือไม่วันนี้คุณศรีสุวรรณก็ไปยื่นเรื่องต่อปปช.ให้ไต่สวนเรื่องนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะมีความคืบหน้าเรื่องของคดีหัวสว.และความคืบหน้าเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะโดยทางนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ได้พูดถึงความคืบหน้าผลการเลือกตั้งครบ 100% แล้วหรือยังว่าไม่ใช่ผลการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นแบบส.ส. 5/18 ที่ได้ถามไปทางจังหวัดซึ่งทางจังหวัดก็ได้ยืนยันว่าได้ถ่ายและลงในเว็บไซต์ครบหมดแล้วหากไอลอมาทวงถามว่าไม่ครบก็ต้องถามว่าที่ไหนจังหวัดไหนส่วนผลการตรวจสอบคำร้องส.ส.หลังมีกว่า200เรื่องที่ผ่านมานายแสวงบอกว่าขณะนี้เร่งรัดทุกเรื่องและในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการเลือกตั้งครบทุกสนามทุกระดับทั้งหมดก็มีเรื่องร้องเรียนกว่า 2,000 เรื่องซึ่งเรื่องเร่งรัดที่สุดก็คือคดีที่เกี่ยวกับส.ว.ที่มีสำนวนใหญ่อยู่1สำนวนส่วนสำนวนอื่นๆจะมีกรอบระยะเวลาเรื่องคุณสมบัติ60วันนับคะแนนหลังประกาศผล90วันส่วนสำนวนทั่วไปมีระยะเวลา1ปีต้องพิจารณาว่าจะหยิบสำนวนไหนขึ้นมาพิจารณาก่อนพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่ให้เกินกำหนดเวลาเลขากกต.ยังได้พูดถึงกรณีความคืบหน้ากรณีหัวสว.ว่าทางสำนักงานได้ส่งเอกสารทุกอย่างถึงกกต.ใหญ่ตั้งแต่สิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากนี้ก็ต้องดูว่ากกต.จะพิจารณาอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่ทางสำนักงานกกต.ก็จะรายงานผลให้ทราบเป็นระยะส่วนคดีบัตรเลือกตั้งที่มี QR code และบาร์โค้ดในศาลรัฐธรรมนูญได้มีการแจ้งชื่อพยานไปแล้ว5คนส่วนคำชี้แจงพยานยังไม่ได้ส่งมาตามกำหนดภายใน15วันซึ่งขณะนี้ก็ยังได้รับหนังสือจากศาลเพราะว่าจะต้องนับ15ตามคำชี้แจงต่อโดยสำนักงานก็ให้พยานได้ดูคำพยานว่าต้องการที่จะชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะ
0: กกต.เองวันนี้ก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยาตั้งเป้าไม่ผิดพลาดยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วถือว่าเป็นบทเรียนครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับเพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงการบริหารหน่วยเลือกตั้งและก็การพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.รวมถึงจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนายแสวงบุญมีเลขากกต.ครับบอกว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมและก็ซักซ้อมการทำงานมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ครบวาระที่ทราบกำหนดล่วงหน้าโดยสำนักงานกกต.กทม.และเมืองพัทยาประสานการทำงานร่วมกันตลอดครับเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือว่ากปน.เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมตั้งเป้าไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งทั้งสองพื้นที่จะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากต รุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้งกว่า 6,000 หน่วยจึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรจำนวนมากแต่เชื่อมั่นว่าบุคลากรของ

0: กทม.มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกปน.จึงไม่น่ากังวลพร้อมย้ำว่าบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นมีระบบการป้องกันการปลอมแปลงและมีมาตรการตรวจสอบแม้จะไม่มีระบบบาร์โค้ดเหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ครับขณะนี้กกต.ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัครในการลงพื้นที่และหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียโดยยังไม่พบสิ่งผิดปกติหรือว่าเรื่องที่น่ากังวลพร้อมยืนยันว่าเป้าหมายสำคัญของกกต.คือทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตสุดยุติธรรมนะครับไม่ได้สนใจว่าใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมย้ำว่าระบบการเลือกตั้งถูกออกแบบมาให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาหากพบการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องก็สามารถย้อนหลังไปตรวจสอบได้นะครับส่วนการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการอบรมกปน.ให้เคร่งครัดและเข้าใจรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนกว่าเดิมเนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับมีปัญหาหลักๆก็เกิดจากกปน.นายแสวงยอมรับว่าครั้งที่แล้วหรือว่าทุกๆครั้งถือว่าเป็นบทเรียนครับที่มีปัญหาซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกปน.ที่อาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนครั้งนี้จึงมีการอบรมและก็เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ล่วงหน้ากว่า1เดือนโดยเฉพาะประธานหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องมีความเข้าใจกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดสามารถวินิจฉัยได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ตำรวจท่องเที่ยวบุกไปจับกองถ่ายภาพยนตร์ซีรีส์จีนแนวตั้งค่ะพร้อมกับโปรดิวเซอร์และนักแสดงชาวจีนรวม8คนในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็แอบถ่ายทำนะคะไม่ได้ขออนุญาตและไม่มีใบอนุญาตทำงานด้วยค่ะตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังบุกเข้าไปจับกลุ่มชาวจีนลักลอบถ่ายทำภาพยนตร์ในบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบพบทีมงานชาวจีนมีคนไทยทำหน้าที่เป็นล่ามกำลังถ่ายทำภาพยนตร์ค่ะเบื้องต้นจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายทำตามที่กำหนดอีกทั้งยังพบว่าบุคคลดังกล่าวเข้ามาในลักษณะนักท่องเที่ยวและไม่มีใบอนุญาตทำงานสอบถามนางเหวยผู้ต้องหาก็รับว่าเป็นโปรดิวเซอร์และนักแสดงกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันโดยเลือกสถานที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งให้ผู้ต้องหาทราบการถ่ายทำภาพยนตร์ในไทยก็ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551ต้องมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐควบคุมการถ่ายเพื่อป้องกันเนื้อหาที่บิดเบือนหรือว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยอีกทั้งบทภาพยนตร์หรือเรื่องย่อเนี่ยก็ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะสามารถดำเนินการถ่ายทำได้หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ1ล้านบาทจากนั้นได้ควบคุมตัวชาวจีนทั้ง8คนส่งดำเนินคดีค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับเจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์เศษสวะออกจากสะพานเหล่ายาวอยู่ที่อำเภอเสริมงามของลำปางครับหลังจากน้ำป่าหลากพัดเศษต้นไม้มาทับถมเป็นจำนวนมากส่วนพื้นที่อื่นๆเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายครับหลังจากเมื่อวานนี้ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่มเบื้องต้นพบเสียหายไป3อำเภอด้วยกันครับเมื่อคืนนี้ครับเกิดพายุฤดูร้อนทั้งลมและก็ฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของลำปางโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามได้เกิดน้ำป่าหลากลงแม่น้ำเสริมซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาส่งผลให้บ้านที่อยู่ริมน้ำเสริมถูกน้ำท่วมนะครับพัดเอาเศษสวะทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่มาไหลติดอยู่ที่สะพานเหล่ายาวหมู่ที่4ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมานายกเทศมนตรีตำบลเสริมกลสงนะครับนายบุญส่งแก้วลังการวมทั้งเจ้าหน้าที่ครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานเหล่ายาวก็พบเศษสวะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็นกอไม้และต้นไม้กองมือหึมาติดค้างอยู่บริเวณสะพานปิดกั้นทางไหลของน้ำจึงวางแผนเก็บเศษสวะด้วยการใช้รถแพ็คโฮตักออกเพราะหากปล่อยไว้ฝนยังตกลงมาก็อาจจะทำให้สะพานขาดหรือว่าได้รับความเสียหายได้นะครับน้ำป่าเมื่อคืนนี้แม้

0: ต่อผู้ว่าลำปางครับพบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทำให้พื้นที่3อำเภอครับก็คือเสริมงามแม่พริกและวังเหนือได้รับผลกระทบและบ้านโป่งน้ำร้อนหมู่ที่1ตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามเสียหายบางส่วน2หลังแต่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะที่อำเภอแม่พริกบ้านเรือนเสียหาย87หลังตำบลพระบาทวังตวงบ้านเรือนเสียหาย15หลังต้นไม้หักทับรถตู้1คันตำบลแม่พริกบ้านเรือนเสียหายบางส่วน72หลังและที่ตำบลวังเหนือครับบ้านเรือนเสียหายไป6หลังขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ออกประกาศเตือนอากาศแปรปรวนฉบับที่6มีผลกระทบถึงวันที่10พฤษภาคมโดยบริเวณภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกทมและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้ภาคใต้ครับมีฝนตกหนักมากบางแห่งก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับ
1: ตัวแทนชาวบ้าน9จังหวัดบุกกองปราบค่ะร้องบิ๊กเต่าสอบทุจริตเงินชาปนกิจหลังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ล่มสอดทุจริตทำศูนย์เงินรวมกว่าพันล้านบาทแฉนายทะเบียนท้องถิ่นเกียร์ว่างปล่อยชาวบ้านถูกลอยแพญาติบางคนก็เครียดจัดจนจบชีวิตตัวเองค่ะกลุ่มตัวแทนชาวบ้านผู้เสียหายเครือข่ายทวงเงินเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย9จังหวัดทางภาคอีสานภาคเหนือและภาคตะวันออกเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสอบสวนกลางเอาผิดนายทะเบียนท้องถิ่นคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์และนายกองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวว่างปล่อยให้กิจการชาปนกิจสงเคราะห์ล้มละลายจากปัญหาการทุจริตภายในสมาคมจนชาวบ้านไม่ได้รับเงินค่าทำศพโดยชาวบ้านระบุนะคะว่าถูกหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยดองเรื่องและอ้างระบบอุปถัมภ์ทำให้นักการเมืองท้องถิ่นไม่กล้าตรวจสอบกันเองความเสียหายครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดค่ะอาทิบุรีรัมย์นครราชสีมามหาสารคามและระยองมูลค่าความเสียหายรวมกันหลายพันล้านบาทนอกจากนี้จะหารือขอแนวทางและขอความเห็นจากตำรวจสอบสวนกลางเพื่อช่วยชาวบ้านดำเนินคดีกับกรรมการสมาคมในแต่ละจังหวัดเพราะว่าตอนนี้คดีถูกดองเงียบปล่อยให้คนแก่ที่มาทวงเงินคนตายถูกลอยแพทั้งที่ปัญหาเกิดจากการบริหารงานผิดพลาดของนายกสมาคมและคณะกรรมการเมื่อชาวบ้านไปติดตามทวงถามก็อ้างว่ากรรมการลาออกบ้างคนส่งเงินน้อยบ้างซึ่งชาวบ้านพยายามเรียกร้องมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายจากจังหวัดนครราชสีมาได้ถือรูปถ่ายของญาติที่เสียชีวิตพร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าย่าของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตมา2ปีแล้วด้วยโรคชราไม่เคยได้รับผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวทั้งที่ฝากเงินเข้าสมาคมไปหลักแสนบาทจนต้องไปยืมเงินคนอื่นมาทำชาปนกิจศพและตอนนี้ก็ต้องไปหาคืนพอไปติดตามทวงถามอ้างว่าสมาคมปิดไปแล้วไม่รู้ว่าจะตรวจสอบอย่างไรเพราะชาวบ้านไม่มีความรู้ค่ะขณะที่จังหวัดมหาสารคามเฉพาะอำเภอวาปีปทุมที่เดียวพบผู้ตกค้างไม่ได้รับเงินกว่า480รายเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาทส่วนที่จังหวัดระยองมีสมาคมล่มพร้อมกันถึง3แห่งกระทบชาวบ้านนับหมื่นคนทางด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก็ย้ำว่าโครงการนี้รัฐเป็นผู้สนับสนุนแต่กลับไม่มีการตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งที่มีเงินหมุนเวียนในระบบชาปนกิจทั่วประเทศสูงถึง 70,000 ล้านบาทจึงต้องพึ่งพาตำรวจกองปราบให้ช่วยลากคอกรรมการที่ทุจริตมาดำเนินคดีและบีบให้นายทะเบียนท้องถิ่นออกมารับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบและจะส่งเรื่องต่อไปยังคณะกรรมการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางแก้ไขในระดับโครงสร้างต่อไปค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐยังคงเดินหน้าเจรจากับอิหร่านอยู่นะครับโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าสหรัฐยังคงอยู่ระหว่างเจรจากับอิหร่านแม้ทั้งสองประเทศเพิ่งจะเกิดการปะทะด้วยอาวุธครั้งล่าสุดครับโดยผู้นำสหรัฐยืนยันว่าโค

0: ตกลงหยุดยิงยังคงมีผลบังคับใช้พร้อมทั้งพยายามลดกระแสความรุนแรงของเหตุปะทะระหว่างกองกำลังสหรัฐและอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่เพิ่งเกิดขึ้นทรัมป์พูดถึงเหตุการณ์นี้ว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามเข้ามาวุ่นวายแต่สหรัฐสามารถจัดการโต้กลับได้อย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนเดิมว่าอิหร่านจะไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดซึ่งเขามั่นใจว่าอิหร่านเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนี้แล้วโดยต้องรอดูว่าอีกฝ่ายพร้อมจะลงนามในข้อตกลงหรือไม่ครับเมื่อถูกถามถึงความคืบหน้าของข้อตกลงผู้นำสหรัฐบอกว่าแม้การลงนามจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีแต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้ทุกเมื่อเนื่องจากเชื่อว่าอิหร่านเองก็มีความต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงมากกว่าฝ่ายสหรัฐเสียด้วยซ้ำครับ
1: ศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐมีคำพิพากษาว่าการจัดเก็บภาษีนำเข้าประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นการชั่วคราวในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะคำวินิจฉัยของศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเมื่อวานนี้ชี้ว่ามาตรการภาษีศุลกากรทั่วโลกในอัตราร้อยละ10ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากรัฐบาลใช้กฎหมายการค้าปี1974มาบังคับใช้โดยไม่สมเหตุสมผลด้วยการอ้างมาตรา122ซึ่งอนุญาตให้เก็บภาษีชั่วคราวได้ไม่เกิน150วันเพื่อแก้ไขวิกฤตดุลการชำระเงินอย่างรุนแรงแต่คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันของสหรัฐไม่เข้าข่ายวิกฤตดุลการชำระเงินตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวอย่างไรก็ตามศาลสั่งระงับการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเฉพาะกับโจทก์3รายที่ยื่นฟ้องเท่านั้นประกอบด้วยผู้นำเข้าเอกชน2รายและรัฐวอชิงตันซึ่งได้รับผลกระทบผ่านการจ่ายภาษีนำเข้าของมหาวิทยาลัยวอชิงตันทำให้มาตรการภาษีร้อยละ10นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้กับผู้นำเข้ารายอื่นๆต่อไปจนกว่าจะมีผู้ยื่นฟ้องเพิ่มหรือในระหว่างที่รัฐบาลดำเนินการอุทธรณ์ซึ่งก็คาดว่าจะสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสศิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ดเล
4: ยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกระเรียงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
9: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องราวนะคะสตอรี่วันนี้เกี่ยวกับบุญบั้งไฟเดือน6หรือว่าบั้งไฟแสนนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าคุณผู้ฟังใครที่มีประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของบั้งไฟถามหน่อยได้ไหมว่าทำไมเนี่ยบั้งไฟเวลาจุดบั้งไฟหรือว่ามีเทศกาลบุญบั้งไฟอะไรเงี้ยจะต้องร้องว่าโอฮาโอฮาโอฮาโอฮาโออย่างเงี้ยเห็นไหมสองเพลงเขาก็มีอาโฮอาโฮอาโฮไม่ใช่อาโฮฮาโอฮาโอเขาก็ต้องมีคำนี้เนาะนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเพลง History เนาะสองเพลงเลยค่ะเพลงแรกนะคะสัญญาเดือน6จากพี่โจอี้ภูสิทธิ์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะอีกหนึ่งเพลงนะคะจากพี่พีเสด็จนะคะร็อกเสด็จนั่นเองค่ะบั้งไฟแสนนะคะคุณผู้ฟังสองเพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบั้งไฟทั้งคู่เลยนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเพลง History ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตค่ะมีเพลงบอดต้องการเสร็จใจด้วยนะคะเพลงนี้นี่มีคุณผู้ฟังช่วยกันเลือกเข้ามาเนาะนะคะน่าจะเป็นพี่นิสาหรือเปล่าใช่ป่ะไม่ใช่พี่นิสาพี่อะไรนะพี่ณภาเพ็ญขอเพลงบุญบั้งไฟเดือน6มาแล้วก็ยังมีอีกคนนึงใครนะเนี่ยนะคะก็ร่วมสนุกตอบคำถามกันเข้ามาแล้วก็ขอเพลงนี้เข้ามาด้วยนะคะก็เลยจัดให้เลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยแนะนำโตจากน้องน้ำแข็งทิพวรรณนั่นเองนะคะเอาล่ะรถไฟขบวนสุดท้ายนะคะรถไฟขบวนสุดท้ายมาแล้วค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะหาว่าไม่มีทักทายกันเลยนะคะขบวนสุดท้ายแล้วพี่สันทัศน์นะคะพี่นิสาพี่เลววัชราพรพี่เนยจ๋านะบอกเดี๋ยวถามกูให้ถามกูรูนะฮะ Google ให้นะคะถาม AI เสียเปียกคนทำไงจะใครล่ะนะคะเอาเป็นคำเซิงเสียบอกเขาเป็นคำเซิงค่ะฮะโอฮะโอฮะโอฮะโอแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นพี่ตีพี่อุดรพี่แทนสุภาวดีนะคะพี่เมธาสิทธิ์นะคะพี่นนท์อริยพลด้วยนะคะพี่อุดรนะคะแล้วก็พี่ลิสาโรซ่านะคะแล้วก็พี่มีอะไรอีกพี่อะไรพี่แทนเนาะน้องไบนะคะน้องอุ้มนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกนะเดี๋ยวนะน่าจะหมดละพี่ลิสาโรซ่าก็ทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่เข้ามาในชั่วโมงสุดท้ายนะพี่ปรีชาผลสุขพี่ธีรสารนะคะนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นด้วยนะคะเสียเปียกพี่ลิสานะคะทักทายครบหมดแล้วพี่ณภาเพ็ญด้วยนะคะไปแล้วรถไฟออกแล้วดีกว่านี่เลยนะคะทักทายกันอย่างไวเลยนะคุณผู้ฟังเนาะในชั่วโมงสุดท้ายนะคะ
2: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: แล้วค่ะพี่ตู่บอกรอด้วยนะคะพี่วิชัยธารไลด้วยนะคะผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยกับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ประจำเดือนพฤษภาคมนะคะเมื่อวันศุกร์ที่1พฤษภาคมนะที่ลานคอนเทนเนอร์ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีนะคะกับมหกรรมฟรีคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาตินะคะก็ผ่านพ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะสนุกสนานกันไปเดี๋ยวยังไงนะคะรอติดตามกิจกรรมมหานครแฟมิลี่กันนะคะอีก1กิจกรรมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีแว่วๆมาแล้วล่ะนะคะน่าจะเป็นวันครบรอบนะ22ปีลูกทุ่งมหานครนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงรอติดตามก็แล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆอันนี้มาประชาสัมพันธ์ให้ก็แล้วกันนะคะทริปนี้ค่ะต้องห้ามพลาดเลยนะคะชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรับหน้าฝน Green and Healthy Route นะคะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองการทานทุเรียนและเงาะ เงาะอะไรเนี่ยเงาะ GI เหรอใช่ป่ะนะคะในวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้ค่ะนะคะก็จะพาไปผ่อนคลายด้วยการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นกันด้วยนะคะท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อเลยทีเดียวนะคะซึ่งทุกบ่อเนี่ยนะผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองนะคะจากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าปลอดภัยอาบแล้วก็แช่ได้กันแบบสุดฟินเลยนะคะพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควเลยนะคะแล้วก็ได้รับประทานอาหารท้องถิ่นด้วยพวกแกงป่าแล้วก็ปลาแม่น้ำนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควด้วยนะคะและยังได้ไปขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จค่ะพระพุทธรูปหยกขาวโบสถ์สีม่วงแล้วก็ร่องรอยทางรถไฟสายมรณะณวัดผู้ตะเคียนด้วยนะคะแล้วก็ยังไปย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองกับพิพิธภัณฑสถานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดด้วยนะคะตอนเช้านี่ก็จะมีกิจกรรมตักบาตรค่ะในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะคะแล้วก็ยังได้เดินชมตลาดริมแควชิมอาหารและขนมท้องถิ่นขนมทองโยะด้วยนะคะเพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันนะเนี่ยไฮไลท์ของงานนี้ค่ะพาชมเทศกาลผลไม้อำเภอทองผาภูมิแล้วก็พาไปชิมทุเรียนและเงาะGI ที่รสชาติหวานกรอบอร่อยแบบสดๆกันถึงสวนเอ๊ะมันเป็นยังไงเงาะ GI นะคะเคยรู้จักแต่ AI GI นี่ไม่เคยเห็นนะยังไงก็ต้องฝากพี่ๆนะคะที่จะไปเที่ยวในทริปนี้เนี่ยมาบอกกันด้วยว่าเงาะ GI นี่รสชาติเป็นยังไงนะคะในวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้ค่ะ3วัน2คืนกันไปเลยนะคะในราคาพิเศษสุดๆ9,900 บาทต่อท่านนะคะซึ่งราคานี้เนี่ยรวมค่าเดินทางแล้วนะที่พักอีก2คืนนะและอาหารอีก8มื้อนะแล้วก็รวมค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆแล้วด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจ่ายจบครบหมดเลยนะคะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแล้วเนาะรับเพียง30คนเท่านั้นนะคะสมัครร่วมกิจกรรมนะคะโทรไปที่0812477109นะคะก็นี่เลยนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะแล้วก็จะมีศิลปินน้องเมย์ทิชานะไปร่วมกิจกรรมด้วยตลอดทริปเลยนะคะมหานครแฟมิลี่ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทยว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรม
2: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้อง

0: ว้าวว้าวว้าว
1: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความมากๆเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
3: มหานครซุปเปอร์ฮิต
2: เจอกับพิมพ์มาได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะ10โมงตรงเป็นต้นไปนะคะแล้วก็บางคืนนะของวันพุธพฤหัสนะเดี๋ยวรอเจอกันนะคะคุณผู้ฟังนะ
4: นี่ของฉัน
2: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ
4: เ
2: ดี๋ยวจะลืมกันไปซะก่อน
4: เคยเป็นจริงเด็ดมาหอมแล้วก็ย้อนทิ้งไม่เคยจะคิดเอามาใส่ใจ
2: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมดาเองนะคะส่งความปรารถนาดีไปให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงรวยๆกันทุกคนนะคะวันนี้พิมดาลาไปก่อนรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรรมการสิทธิมนุษยชนมีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนสังกัดสพทไม่ออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างจ่ายเงินนายวสันต์ภัยหลีกลี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแถลงว่าตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้หารือกับสภาองค์กรของผู้บริโภคและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากรณีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาทำให้เด็กไม่สามารถเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้กสม.พิจารณาแล้วเห็นว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560มาตรา54และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542มาตรา12บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา12ปีอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในขณะที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสพท.กำหนดว่าสถานศึกษาไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย22รายการเนื่องจากรัฐบาลได้อุดหนุนแล้วจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นส่งผลให้ในทางปฏิบัติสถานศึกษาสังกัดสพท.หลายแห่งเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมและปฏิเสธการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่เด็กที่ค้างชำระเงินบำรุงการศึกษาก็สม.เห็นว่าสิทธิ์ของการศึกษาของเด็กต้องอยู่เหนือภาระหนี้สินซึ่งกสม.ได้ส่งสำเนาหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้วสตช.เตรียมเปิดศูนย์ชิลยกระดับการปราบปรามแก๊งค้าคอลเซ็นเตอร์ร่วมกับอีกเกือบ50ประเทศทั่วโลกพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิรบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงความสำเร็จในการเดินทางหารือร่วมกับส

0: สหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์โดยระบุว่าจากการสืบสวนสอบสวนและติดตามสถานการณ์ของทางสหรัฐพบว่าสำนักงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกลวงคนอเมริกันตั้งอยู่ในต่างประเทศกัมพูชาเมียนมาและลาวและยังหลอกคนทั่วโลกอีกกว่า40ประเทศโดยเฉพาะสหรัฐมีชาวอเมริกันถูกหลอกสูญเงินนับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ได้นำกรณีของโอสเมกในกัมพูชาซึ่งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีสมาชิกกว่า 10,000 คนไปพูดคุยกับสหรัฐซึ่งให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นที่เป็นปัญหากับประเทศไทยคือการหลอกให้มาทำงานโดยอ้างว่าเป็นงานในประเทศไทยแต่สุดท้ายเดินทางไปทำงานเป็นคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านถูกบังคับทรมานทำให้ประเทศไทยเสียชื่อเสียงทั้งนี้เดือนมิถุนายนสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดตัวระบบชิลที่พัฒนาระบบเพื่อต่อสู้กับแกมเมอร์ซึ่งระบบชิลจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศสมาชิก48ประเทศทำงานลักษณะเดียวกับศูนย์วอลลุ่มของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและยกระดับให้เป็นสากลเพื่อทำงานร่วมกันทั้งโลกกลุ่มหญิงออสเตรเลียเอียวกลุ่ม IS กลับถึงบ้านเกิดหญิงชาวออสเตรเลีย4คนและบุตรหลานอีก9คนซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เดินทางกลับถึงประเทศออสเตรเลียแล้วหลังจากติดค้างอยู่ในค่ายกักกันทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียมานานหลายปีทั้งหมดเดินทางถึงสนามบินเมลเบิร์นและซิดนีย์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำการอย่างหนาแน่นทันทีที่เดินทางถึงสนามบินหญิง3ใน4ถูกจับกุมและถูกควบคุมตัวในข้อหาหนักทั้งก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าทาสและเป็นสมาชิกองค์กรก่อการร้ายส่วนเด็กทั้ง9คนจะถูกเข้าสู่โปรแกรมการฟื้นฟูและกลับเข้าสู่สังคมโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ก็เป็นอารมณ์นะครับคิดถึงนะครับแล้วก็ห่วงหาคนที่รักนะครับที่บางทีอยู่ไกลๆนะครับก็เลยต้องฝากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับผีบ้านผีเรือนเนี่ยนะครับดูแลน้องด้วยพี่เป็นห่วงนะครับนี่คือคิดฮอดอย่างแฮงนะครับลูกแพรใหม่ไทยนะครับมีหัวใจไว้รักเธอหล่อมากเพลงนี้งานจากพี่ไม้นะครับรวมถึงขอฝากเพลงแทนใจนะฮะจากน้องกุ้งสุธิราชนะฮะก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับวันนี้ผมถือว่าเป็นวันดีเป็นวันพิเศษนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์แห่งชาติครับผมวันนี้คือวันแห่งความหวังแล้วก็กำลังใจนะครับแล้วก็แน่นอนฮะในช่วงเฮียนะครับในทุกวันศุกร์แห่งชาตินะครับเราจะมีโปรพิเศษนะครับนั่นก็คือโปรลดอายุครับผมวันนี้นะครับระดับคุณย่าคุณยายนะครับอาเจกอาม่าตัวแปะตัวเจ้นะครับไออีนี่มาได้เลยนะฮะเพราะว่าในช่วงชั่วโมงแรกเนี่ยผมจะขออนุญาตเรียกพี่ทุกท่านเลยนะฮะทางแฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันไหนไม่เข้ามาไม่เป็นไรครับแต่วันนี้นี่พลาดอย่างแรงเลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรเรียกพี่นะครับนะบางท่านแบบอาวุโสมากเลยแบบเรียกพี่ก็แบบดูไม่เหมาะสมนะแต่ถ้าอยากได้ยินคำว่าพี่เนี่ยนานมากเลยแล้วไม่มีใครกล้าเรียกแล้วนะครับก็เข้ามาที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับเรียนเชิญนะครับหรือว่าจะเป็นแม่ๆนะครับแม่ๆก็มาขอเพลงของลูกๆนะครับนะอ้าวดีเจเปิดก็เป็นคะแนนนะครับสะสมไปก็มหานครชาร์ตอันดับก็สูงขึ้นนะครับหรือว่าเป็นพี่ๆนะครับที่ไปกินข้าวกินปลาใช่ไหมครับตอนนี้ก็เข้ามาบ่ายโมง20นาทีก็เข้างานเรียบร้อยครับก็แวะเข้ามาสวยๆนะฮะเข้ามากดไลค์จะกดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยพอลูกพี่กดเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะมาขึ้นชื่อนะครับแล้วเดี๋ยวเฮียจะได้มาทักทายชาวคณะนะครับเดี๋ยวมีจังหวะเนี่ยผมจะรีบเข้ามาทักทายชาวคณะแบบเนืองๆเลยก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะอ้าววันนี้มีโปรนะฮะขออนุญาตทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับตอนนี้พินภาเพนนะครับมีพี่สิทธิ์เจ้าพ่อหัวดานนะครับพี่การินกรีนนะครับมีพี่แสงทวีพี่รัคนาพี่บูนพี่สายชนนะฮะมีพี่ปีนะครับลูกแม่ล่านะครับแล้วก็พี่สัญญาสุขผ่องพี่คนล้านนาพี่นิพาพรพี่แหววนะครับพี่ชุลีรักนะครับพี่โนนพี่กล้วยชูไพรพี่สมัยพันละอ่อนนะมีพี่ทัชยุทธนะครับพี่รักประพันธ์นะมีเจเดซี่ก็มาแล้วนะครับนะมีพี่จิราพรนะครับพี่กรวิภานะพี่ศิรดานะครับพี่ใจบุญใจดีพี่วันวิสานะครับพี่สบายบางปลานะครับพี่อุดวันนะครับพี่กิติยามีคุณพี่ต้นอุ้ยปกติเป็นยายนะครับวันนี้เป็นพี่นะครับนะแล้วก็มีพี่หนูริงนะพี่จันเพ็ญพี่ละไอพี่อุไรพี่อ้วนวรรณสาพี่โชคชัยพี่เมย์นะครับนะปกติก็เป็นน้ำเมย์นะฮะพี่เริงใจก็มาแล้วนะทีนี้มาดูทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับพี่นาอาหารตามสั่งนะฮะพี่ขนมหวาน3พี่น้องนะฮะชาวคณะของเรานะฮะมีพี่เดือนเพ็ญพี่ประภาพันธ์นะครับพี่แอลผักดองพี่เอสอนสีจะเป็นสวนสีพี่เอสอนสีพี่เต้ยวีนะครับนะพี่สมควรนะครับพี่กล้วยมาแล้วพี่กุลดานะครับพี่แม็กกี้พี่มังกรนะครับนะชาวคณะของเราที่เคารพนะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับพี่เปียกนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วแวบๆนะมีพี่มาลีกิตทวีพี่จิรวรรณนะฮะอ้าวก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยพี่สายชนก็มาแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีชาวคณะทุกคนเอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับ

ครับผมในช่วงเฮียมีโชว์นะครับแน่นอนครับในช่วงเฮียนี่มีของอร่อยมาทายกันนะครับเทมเทมผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิงเบิงเบิงนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลย

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียมี
1: สวัสดีครับพี่กุลนะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อตอนนี้แถวสมุทรปราการนี่ครึ้มไหมครับพี่
2: ครึ้มอยู่ค่ะวันนี้ไม่ค่อยมีแดด
1: โอ้เหรอฮะวันนี้คิดว่าแถวสมุทรปราการนี่จะมีฝนตกไหมครับพี
2: ่ขอให้ตกนะร้อน
1: โอ้มันอบอ้าวมาหลายวันแล้วใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ใช่
1: เมื่อวานตกไหม
2: เมื่อวานไม่แน่ใจไม่ได้มาที่นี่ค่ะ
1: อ๋อเมื่อวานไม่ได้มาโอเคโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะตกหรือเปล่าใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ้าวนะครับแล้วช่วงบ่ายเราต้องทำอะไรบ้างครับพี่กุล
2: ทำงานบ้านตอนนี้ช่วงบ่ายขึ้นมาทำงานข้างบนนะคะ
1: ครับไม่เหนื่อยเนาะ
2: ไม่เหนื่อยค่ะ
1: ครับสวยๆสบายสบายนะ
2: จ้า
1: อ้าวพี่กุลขอเพลง
2: ขอเพลงกำลังใจของหนูเล็กจ้ะ
1: ไม่เหนื่อยแต่ขอกำลังใจตลอดเลย
2: ขอเติมพลังไง
1: โอ้เติมพลังใช่ไหมคือฟังแล้วมันแบบถูบ้านแล้วมันแรงมันมาใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่แรงมันมา
1: ได้เลยเดี๋ยวผมเปิดให้พี่ฟังนะพี่กุลมอบให้ใครไหมเพลงนี
2: ้ให้ FC 95ทุกคนแล้วก็ให้เฮียแล้วก็ให้น้องเมย์หลังไมค์ด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่กุลมากเลยนะ
2: ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: ขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: Unicorn Life
1: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: เดี๋ยวไปสนุกกันต่อกับเพลงนี้แหละเพลงมาแรงกันนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโสดผัวทิ้งขอเอวแรงๆเลยนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับนะฮะงานจากน้องกล้วยน้องกล้วยนะครับน้องกล้วยของหอยโค้งนะครับผมนี่คือโสดผัวทิ้งนะฮะก็เป็นมหานครตลอดฮิตติดตลาดที่ตลาดนัมเบอร์วันราม2นะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
1: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิว

พาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องสำคัญในครอบครัวนะครับในการวางแผนชีวิตนะครับทำไมถึงสำคัญฮะเพราะบางครอบครัวนะครับลูกพี่มีคุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นคนหาเงินเข้าบ้านถูกไหมฮะไปทำงานแล้วก็อาจจะมีคุณแม่เป็นแม่บ้านนะครับแล้วก็มีลูกๆเบบี๋เนี่ยกำลังเรียนหนังสืออยู่นะก็คือแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับแต่ถ้าเรามองในระยะยาวเนี่ยนะครับนะเรามองเผื่อไปเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อที่ดูแลทุกอย่างเนี่ยอยู่ๆท่านจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังจะทำยังไงนะครับโอ้บางทีนี่ถ้าไม่มีการวางแผนไว้ก่อนนี่เหนื่อยเลยนะครับบอกเลยว่าระส่ำเลยครอบครัวนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำลูกพี่ฮะว่าให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังกันไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3. เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4. อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสวยๆลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ022014364นะครับนะอ่ะวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทอันนี้เป็นเงินก้อนเลยนะครับแล้วก็5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับนะอาจจะลองโทรก็ไปถามข้อมูลพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนก็ได้นะครับว่าเอ๊ะข้อนี้เราไม่ค่อยเข้าใจนะฮะความยาวของระยะกรมธรรม์มันคืออะไรยังไงเริ่มต้นยังไงก็โทรเข้าไปสอบถามเลยตอนนี้พี่ๆเนี่ยมีข้อมูลเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะแค่ลองโทรเข้าไปคุยดูก่อนก็ได้นะครับนะแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังนะฮะก็เดี๋ยวผมย้ำเบอร์อีกรอบนึงนะครับเบอร์นี้ฮะ02-2014364 นะครับก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัชชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: านี่คือสวยขยี้ใจนะครับแม่ชอบคำนี้จังเลยนะครับแสดงว่าแบบต้องสวยมากๆเลยนะฮะบุ๊กสุภการนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับนะแม่ค้าออนไลน์นะครับจากน้องนันอนันต์นะครับนะเอาวันนี้บ้านน้องนันมาเยอะนะครับจัดโจ๊กกันบ้างนะครับฟังแต่เพลงช้าเยอะแล้วนะครับฟังเพลงสนุกๆกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับลูกพี่เดี๋ยวเราจะมีพาเรทนะฮะทั้งหมด4เพลงตอนนี้ก็สามารถกดเข้ามาจองสายได้แล้วนะฮะมีเวลาอีก5นาทีนะครับอยากคุยกันก็รีบกดเข้ามาที่เบอร์นี้นะครับ022481366 022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเป็นหัวใจ
0: ตอนนี้หลังไมค์เข้ามาแล้ว3สายนะครับนะผมย้ำเบอร์ช้าๆ022481366จ้าชั่วโมงนี้ก็เรื่องงานจากพี่สุบุญเลี้ยงนะจ๊ะเต็มใจให้จ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันจะเชื่อข่าวปลอมใส่ร้ายอนุทินพรรคภูมิใจไทยเสนอกฎหมายเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ตั้งคาสิโนได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการแชร์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงของอาจารย์อัชราวดีวงศ์สกุลว่านายอนุทินชาญวรกูลและพรรคภูมิใจไทยเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้อนุญาตให้สร้างคาสิโนและเช่าซื้อที่ดินได้99ปีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ SEC นั้นไม่เป็นความจริงร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยข้อความที่ปรากฏในข่าวเป็นการคัดลอกมาจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่แล้วคือนายนพดลแก้วสุภัทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังท้องถิ่นไทยรวมทั้งเคยมีส.ส.ที่เคยเสนอให้มีคาสิโนในร่างกฎหมายอีก3ฉบับสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แต่ราษฎรชุดที่แล้วพรรคภูมิใจไทยเคยเสนอร่างพรบนี้โดยใช้พรบ EEC เป็นต้นแบบด้วยเจตนาที่ดีในการพัฒนาภาคใต้และสร้างการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศโดยไม่มีค่าเช่าที่ดิน99ปีหรือคาสิโนตามที่กล่าวหาในส่วนของโครงการแลนด์บริดจ์นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการศึกษาโดยมีรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติเป็นประธานหากพบว่าประโยชน์มีแต่ไม่คุ้มค่าและประชาชนไม่ต้องการโครงการคงจะไม่เกิดขึ้นทุกอย่างรัฐบาลต้องคิดให้รอบคอบและรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายประกรณ์วุฒิบุกปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนยื่นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อใช้สิทธิตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารปี2540ขอเข้าตรวจดูและขอสำนวนของข้อมูลข่าวสารในฐานะผู้เคยร้องเรียนคดีที่ได้กล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบจงใจปกปิดทรัพย์สินห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญซึ่งปปช.ยกคำร้องไปก่อนหน้านี้โดยเอกสารที่ขอไปประกอบไปด้วยรายงานการแสวงหาข้อได้จริงและรวบรวมพยานหลักฐานเอกสารทั้งหมดในสำนวนรับเรื่องร้องเรียนคดีบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบต่อเรื่องร้องเรียนคดีคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามชิดชอบที่ยื่นชี้แจงคณะกรรมการปปช.เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนคดีความเห็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ปปช.ที่รับผิดชอบร้องเรียนคดีรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนคดีและคำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการปปช.ต่อคดีเมื่อข้อกล่าวหาคือการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จส่วนที่ไม่ได้ยื่นบัญชีที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วนดังกล่าวเป็นเจตนาในการปกปิดหรือไม่การยกคำร้องด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุในเชิงในทั้งสิ้นตำรวจมาเลเซียจับผู้ต้องสงสัยแก๊งสแกมเมอร์กว่า 2,000 คนตำรวจมาเลเซียแถลงต่อสื่อมวลชนว่าจากการกวาดล้างฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงได้มากถึง 2,251 คนทั้งนี้ในระหว่างการปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมจนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางการตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้430คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติถึง270คนมีทั้งสัญชาติจีนอินโดนีเซียรวมไปถึงชาวญี่ปุ่น

0: อีก5คนตำรวจมาเลเซียเปิดเผยว่าแก๊งสแกมเมอร์เหล่านี้ใช้บ้านพักอาศัยหรือไม่ก็อาคารพาณิชย์เป็นแหล่งปฏิบัติการเพื่อล่อลวงทางออนไลน์โดยดัดแปลงหรือปรับปรุงอาคารเพื่อตบตาบุคคลภายนอกในช่วงที่ผ่านมามีชาวต่างชาติจำนวนมากถูกจับกลุ่มในข้อหาต้องสงสัยมีส่วนพัวพันกับคดีหลอกลวงทางออนไลน์หรือสแกมในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกัมพูชาและเมียนมาทำให้ประเทศในภูมิภาคดังกล่าวต่างเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างหนัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: ร้อนร้อนร้อน
5: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วนะครับนะตอนนี้หนึ่งซ้ายปูเสือรอแล้วสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่หมี
3: สวัสดีครับพี่ตะวันนะครับ
4: ครับ
3: อ้าวพี่ตะวันตอนนี้ทำอะไรอยู
4: ่นอนฟังเพลงอยู่ครับ
3: นอนฟังเพลงสวย
4: ๆฝนตกด้วย
3: อุ้ยจริงป่ะพี่แถวไหนครับพี
4: ่สวนหลวงครับ
3: โอ้แถวสวนหลวงเหรอครับวันนี้ฉ่ำไหมฮะแถวสวนหลวงตอนนี้
4: นะ
3: ตกฉ่ำไหมตกหนักไหม
4: ไม่ครับเล็กน้อยคร
3: ับ อ๋อแบบปล่อยๆอย่างนี้ใช่ไหม
4: ครับ
3: โอ้ก็ยังดีเนาะพี่นะ
4: ครึ้มด้วย
3: โอ้วันนี้หลายๆพื้นที่ครึ้มนะครับแต่พี่โชคดีว่าลงไปแล้วอย่างน้อยก็ฉ่ำนิดนึงเนาะ
4: ครับ
3: ผมแล้วช่วงบ่ายนี่ทำอะไรไหมครับพี
4: ่ไม่ได้ทำอะไรครับ
3: วันนี้ก็เป็นพักผ่อนเนาะ
4: หยุดวันนี้หยุดเพราะว่าพ่อผมพาเพื่อนมาฝึกรถด้วยครับ
3: ครับอ๋อก็ถือว่าเป็นวันหยุดแล้วก็เดี๋ยวมาช่วยกันทำขับรถเนาะ
4: คร
3: ับ อ้าวได้เลยครับ
4: ผมเก็บเงินช่วยพ่อครับผมไม่ได้ขับรถมีแต่พ่อผมขับรถครับ
3: อ้าวดีแล้วพี่สาธุนะก็ถือว่าช่วยกันทำบุญเนาะ
4: ครับ
3: ผม
4: คร
3: ับผมพี่ตะวันวันนี้อยากฟังเพลง
4: รอรักใต้ต้นกระโดนครับ
3: จากร้อยเฮนรี่เนาะ
4: ครับ
3: ผมครับ
4: เพลงพี่ไม้เปิดได้ใช่ไหม
3: ผมเปิดไม้ไปแล้วผมเปิดพี่ไม้ไปแล้วนะขออนุญาตนะเป็นจากร้อยนะ
4: ครับจากร้อยได้ครับ
3: อ้าวได้ครับพี่งั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
4: ได้คร
3: ับ ให้ผมนำทางให้ไหม
4: ให้พี่หมีก็ได
3: ้ได้ครับพี่นะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจ
4: อร่อยถูกใจ
3: ใครๆก็ชอบ
4: ใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เป๊ะมากเลยครับลูกพี่มอบชุดนี้ให้ใครดีครับพี
4: ่วันนี้จะมอบให้น้องเหมยครับ
3: ครับ
4: เพื่อนน้องสาวผมเอง
3: ครับ
4: พี่ชายน้องชายชื่อหยงแชมป์แล้วก็ลูกสะใภ้ชื่อคูณครับเพื่อนผมชื่อคูณครับ
3: ครับ
4: แล้วก็น้องอุ้มกัตติยาน้องโอ๊ตทิกเบิ้มครับ
3: ครับ
4: แล้วก็หน้าไม้น้องเมย์ครับ
3: ครับ
4: แล้วพี่หมีด้วย
3: ครับผมโอ้นี้ให้ค่อนข้างเยอะนะครับเต็มวงนะครับพี
4: ่ฝากทุกคนเลยครับ
3: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่ตะวันมากเลยนะ
4: ครับพี่หมี
3: ครับผมสวัสดีครับ
4: บ๊ายบาย
3: สวัสดีครับผม

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวนะครับยังไงก็รอนะครับคนพิเศษนะครับนะเอามีรอเธอนะฮะจากบรันดีนะครับมีรอรักด้วยนะครับพี่ออยธนานะครับมีเมื่อไหร่ใจก็รอนะน้องจักจั่นนะครับก็เป็นเพลงที่พี่หนูหริ่งอุ้ยชอบมากเลยนะฮะแล้วก็มีจารอยนะครับรอรักใต้ต้นกระโดนนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็รีบเข้ามาถ่ายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งนะครับรีบเข้ามาตอบกันนะจ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมาเฉลยกันแล้วด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้ฮะเรามาคุยกันนะครับถึงเรื่องราวที่โอ้โหสำคัญมากเลยนะครับในยุคนี้นะครับในเรื่องของการออมนะครับนะการเก็บเงินเนี่ยถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยแหละนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินเก็บนะครับเราใช้ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเงินหมดเนี่ยโอ้ลำบากเลยนะครับนะและยิ่งอายุมากเนี่ยนะครับอย่าคาดหวังว่าจะมีคนมาดูแลเราในยามแก่ในยามเฒ่านะครับหลายบ้านบอกโอ้เฮียมีที่บ้านลูกให้เงินเดือนอยู่มีเงินกงสีมันดีอยู่แล้วครับแต่จะดีกว่านี้นะครับถ้าเรามีเป็นของเราเองนะครับแม่ก็ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเหนื่อยแบบบางทีลูกเดือนนี้ให้น้อยให้ไม่ถึงก็แบบกดดันไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็มีครอบครัวของเขาเนื้อออกไหมฮะบางทีก็น้ำท่วมปากนะบางทีอยากจะซื้ออะไรอยากจะได้อะไรก็ต้องแบบรู้สึกอึดอัดใจแบบจะไปใช้เงินลูกก็แบบมันเกรงใจเขาด้วยนะฮะดีที่สุดเลยครับเก็บเงินของเราเองสะดวกสบายนะครับผมแนะนำนี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูฮะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทโอ้นี่ถือว่าเป็นเงินเก็บเงินก้อนที่เป็นก้อนใหญ่นะครับนะถ้าสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำฮะก็บอกเลยว่าทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับ

0: เงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินเก็บเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับอาจจะลองโทรเข้าไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับว่าเอ๊ะเดือนนึงเนี่ยแม่ต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่นะฮะจะได้คำนวณมาว่าจ่ายไหวหรือเปล่าจริงๆโทรเข้าไปคุยก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับนะไปฟังข้อมูลก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมบอกเบอร์ช้าๆครับ022014364ย้ำ022014364จ้าจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

ีกหนึ่งเพลงนะครับเข้ายุคเข้าสมัยนะครับแพงแพงแพงนะครับนุจรีศรีราชานะครับนะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับอาจารย์จะเด็ดดวงมาลานะครับนะแล้วก็เรียบเรียงพี่กิติศักดิ์สายน้ำทิพย์นะฮะใครที่ฟังแล้วชอบนะครับโจโจ้แบบนี้กดเข้ามาขอนะจ๊ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ขอบคุณทรีตเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากน้องพิมดานะครับนี่คือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะครับล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่10นะฮะแล้วก็มีอบอวลนะครับจากพี่เล็กรัชเมธนะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่19นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับอ้าวมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมาเฉลยละว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะลาแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือ
3: เรามาเยี่ยมสิ
0: เฉลยครับน้องคือปลาเฮดกับบีทรูทครับผมอ้าวนะครับวันนี้คนที่ตอบถูกนะฮะก็มีหลายท่านเลยนะครับนะมีเจเดซี่นะครับมีตะป๊อปนะมีพี่อรุณแสงสอนนะครับมีพี่ขวัญเรือนนะครับมีพี่จิตนะฮะมีพี่ประคองนะมีพี่กล้วยชูไพรมีพี่นิรมัยแล้วก็มีน้องนับดาวนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าปลาเฮดกับบีทรูทนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งที่สุดเลยขอบคุณข้อมูลจากมิชลินเชฟด้วยนะครับนะอ้าวหลายท่านนี่เป๊ะมากเลยนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาประลองฝีมือกันใหม่นะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะฮะตอนนี้ก็โอกาสมาถึงแล้วนะครับนะชั่วโมงหน้านะใครอยากเล่นเกมนะรีบกดมาจองสายที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-2481366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมนะฮะแล้วก็ขอน้องเมย์จดรหัสผ่านนะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
4: ยำยำ

ติ้งเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมแฮบหอมหอมหอมแฮบสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์ฟ

0: ตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: านจ้าพี่ต้อมนะครับนี่คือเปลวไฟที่ปลายเทียนนะครับนะก็มีหลายท่านบอกอู้พร้อมมากเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นเจเดซี่นะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับน้องนับดาวนะครับหลายๆท่านก็บอกโอ้เพลงนี้เพราะนะครับนะฟังแล้วก็มันพลิ้วไหวดังสายน้ำจริงๆนะครับนะอ้าวลูกพี่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าใครที่อยากเล่นเกมนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่ไม่เคยเล่นเลยนะเดี๋ยววันนี้ผมมีโปรสุดพิเศษให้นะครับนะใครที่ไม่เคยเล่นเกมกับไทยเชฟเลยนะเดี๋ยววันนี้มีโปรตอบได้2ครั้งครับผมนะครับเอาแล้วไม่เคยเล่นใช่ไหมครับวันนี้โทรเข้ามาผมให้โปรตอบได้2ครั้งนะฮะก็รีบกดเข้ามาจองสายที่เบอร์นี้ครับ02-2481366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายเล่นเกมเลยนะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปชั่วโมงนี้ก็เลิกงานจากคุณแม่กมลาสุโกศลนะครับ Live and Learn จาก

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา22 ปีขณะนี้เวลา15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรีนำเสนอ3 ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการโดยนำเสนอ3 แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับอาเซียนประกอบด้วยการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมประเทศสมาชิกจำเป็นต้องก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมความยืดหยุ่นหัวใจสำคัญคือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องยึดให้อาเซียนเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของแต่ละประเทศขณะเดียวกันความยืดหยุ่นยังหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการความตึงเครียดก่อนจะลุกลามเป็นวิกฤตการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศมีส่วนร่วมต่อประเด็นท้าทายในภูมิภาคและทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่มีแนวคิดสอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนระบบพหุภาคีนิยมและระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกติกานายกรัฐมนตรีย้ำว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดและในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าขณะนี้คือช่วงเวลาที่ภูมิภาคต้องการบทบาทของอาเซียนที่เข้มแข็งมากขึ้นและหากอาเซียนสามารถเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมความยืดหยุ่นและรักษาความเกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อาเซียนจะไม่เพียงแต่สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตแต่ยังคงเป็นพลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ภูมิภาคต่อไปผู้ต้องขังหลบหนีจากเรือนจำธัญบุรีขณะออกฝึกวิชาชีพทั้งที่เหลือโทษ23 วันกรมราชทัณฑ์แจ้งว่าได้รับรายงานจากเรือนจำอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีมีผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างออกฝึกวิชาชีพภายนอกเรือนจำเหตุเกิดเมื่อวันที่7 พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แก่นายเสกสรรรูปทองอายุ37 ปี 10 เดือนต้องโทษในฐานความผิดต่อร่างกายและเหลือโทษจำคุกอีก23 วันกำหนดพ้นโทษวันที่30 พฤษภาคม 2569เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่มีอัตราโทษไม่สูงและถูกคุมขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงได้รับการคัดเลือกออกมาฝึกทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยอาศัยช่วงระหว่างเวลาออกฝึกวิชาชีพบริเวณด้านหน้าเรือนจำเดินหลบหนีออกมาทางด้านหลังของร้านกาแฟเรือนจำก่อนขึ้นรถกระบะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปหลังเกิดเหตุส่วนปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ์และเรือนจำธัญบุรีได้ประสานกำลังตำรวจติดตามจับกุมพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อได้จริงหากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับผู้ต้องขังรายดังกล่าวแจ้งได้ที่เรือนจำธัญบุรีโทร083-074-1060หรือ191แม่ร้องมูลนิธิปวีนาช่วยตามหาลูกบวชเนนภาคฤดูร้อนแต่ถูกพระพาไปมาเลเซียตระเวนด้วยรายเงินที่มูลนิธิปวีนาจังหวัดปทุมธานีมีผู้ปกครองเด็กชายอายุ5 ขวบเด็กชายอายุ11 ขวบและเด็กชายอายุ12 ขวบ3 ครอบครัวเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดราชบุรี2 รายเข้าร้องทุกข์วอนช่วยประสานทางการมาเลเซีย

0: เดียนำตัวลูกชายกลับประเทศไทยหลังมีพระสงฆ์พามาขอไปบัมปชาสามเณรฤดูร้อนที่ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่2เมษายน2569ก่อนที่พระสงฆ์2รูปจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐเคด้าประเทศมาเลเซียจับในข้อหาค้ามนุษย์หลอกเด็กไปมาเลเซียบวชเนนด้วยรายเงินหลังสืบทราบพฤติกรรมพระสงฆ์มานานร่วม4ปีโดยจะพาเด็กไทยอายุระหว่าง5ถึง15ปีข้ามประเทศไปโดยที่เด็กบางรายไม่มีเอกสารเดินทางและไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง20กว่าคนและ17คนมีหนังสือเดินทางและเอกสารครบถ้วนได้รับการส่งกลับมายังประเทศไทยแล้วในขณะที่เด็กอีก7คนที่ไม่มีเอกสารเดินทางซึ่งมีอายุน้อยสุดเพียง5ขวบยังถูกกักตัวอยู่ที่รัฐเคด้าประเทศมาเลเซียซึ่งนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาได้ทำหนังสือด่วนไปยังเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและมอบหมายให้ที่ปรึกษามูลนิธิปวีณาฝ่ายต่างประเทศติดต่อตรงไปยังสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยช่วยเหลือเร่งด่วนโดยขณะนี้มีเด็กไทย7คนยังอยู่ในสถานกักตัวของประเทศมาเลเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: แม่ช่วงนี้ฝนตกก็เริ่มบ่อยนะครับนะระวังน้อนด้วยนะครับตุ๊กแกนะครับหนูกลัวตุ๊กแกน้องแมงปอนะครับแล้วก็มีดาวเต้นมอต้นนะฮะจากพี่ต่ายอรทัยนะครับสองเพลงรัวๆจ้ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับแล้วก็ทักทายพี่ดวงใจน้ำเมย์นะครับน้องนับดาวพี่จิรพรพี่อรุณแสงสอนนะครับยายออสนะครับมีพี่ไพศาลพี่สมใจก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ตอนนี้นะครับมีเวลาเล่นกันอีก46นาทีนะครับก็เรียนเชิญนะฮะแล้ว1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: เที่ยวคลุกโรยก้อยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเที่ยวคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณธนกิจนะครับ
3: ครับผม
0: อ้าวเรียกพี่ทันนะ
3: ครับพี่มีนี
0: ้ครับผมขออนุญาตเรียกพี่ทันนะครับผม
3: ครับผม
0: ครับพี่ทันที่ฟังอยู่แถวไหน
3: อยู่สมุทรปราการครับ
0: สมุทรปราการตอนนี้ครึ้มมาหรือยังครับผม
3: ก็ครึ้มอยู่ครับแต่ยังไม่ตกครับแต่ว่ามันก็เดี๋ยวก็ครึ้มเดี๋ยวก็สว่างครับ
0: มัน
3: เริ่มอย่างเงี้ยจะไม่ตกทีร้อน
0: เริ่มงงๆนะครับจะตกหรือไม่ตกใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับไม่ตกครับร้อนอยู่ครับ
0: ครับผมนะเอาเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะตกหรือเปล่าตอนเย็นแต่ตอนนี้พี่ทันครับผมวันนี้เป็นผู้โชคดีเรายังไม่เคยเล่นเกมเลยนะพี่ทันเนาะ
3: ครั้งแรกเลยครับโทรลองโทรดูครับพอดีขับรถฟังเพลงตลอด
0: ครับ
3: ไม่ค่อยได้โทรแต่ก็เลยลองกดโทรดูว่าง
0: สุดยอดมากครับพี่ทัน
3: ก็เลยติดเลยครับ
0: ครับผมเยี่ยมเลยครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมมีโปรตอบได้2ครั้งให้พี่ทันด้วยนะครับ
3: อ๋อครับผม
0: อ้าวได้ครับพี่ทันครับงั้นเดี๋ยวผมขอรหัสเข้าเกมก่อนครับพี่ทันครับ
3: ครับไทยเชฟเขย่าพวกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะครับ
0: ครับผมอธิบายกติกาสั้นๆนะครับเดี๋ยวมีกล่องเขย่ามานะครับแล้วก็เขย่าลูกบอลมาแล้วก็ให้พี่ทันเนี่ยเลือกลูกบอล นะครับให้เรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะอันนี้เข้าใจเนาะ
3: เข้าใจครับ
0: โอเคนะครับพร้อมนะครับพี่
3: ครับพร้อมครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับมาผมเขย่าเบาๆสวยๆมาโอเคเรียบร้อยนะครับลูกที่1ครับคือสีเหลืองลูกที่2คือสีเขียวแล้วก็ลูกที่3ครับคือสีแดงนะครับวันนี้เป็นเหลืองเขียวแดงนะครับลูกที่1พี่ทันเลือกสีอะไรดีครับ
3: สีเขียวครับ
0: สีเขียวนะครับแทมทาลาแลมแทมๆแทมๆๆแทมสีเขียวได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับยังไม่ใช่ครับพี่ทันครับมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งครับค่อยๆคิดครับระหว่างสีเหลืองกับสีแดงครับพี
3: ่เขาบอกว่าจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนแล้วกันครับ
0: เอาสีแดงนะครับพี่
3: ครับมาแดงครับ
0: มาครับผมเทมทะเลเลมเทมเทมเทมเทมเทมสีแดงได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องขออนุญาตเฉลยครับผมแน่นอนครับสีเหลืองต้องเป็นเขย่าคลุกโรยนะครับณตอนนี้นะชาวคณะที่2อยู่เป็นกรรมการให้นะวันนี้พี่ทันเป็นผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังใหม่นะครับพี่
3: ครับ
0: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับนะฮะโอ้โหบทจะออกก็ง่ายเหลือเกินนะครับเวลามีโปรนี่ต้องรีบเข้ามาเลยนะฮะแค่ลูกพี่กดเข้ามาเล่นเกมกันนะครับแล้วก็แน่นอนฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยก้อยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อีสตอรี่นะครับชุดนี้ชื่อว่ารักนะคนดีนะครับนะนี่คือคนที่ดีที่สุดนะครับพี่สนอัมพันธ์นะฮะแล้วก็มีอยู่แบบนี้ไปนานๆนะครับพี่เสถียรทำมือนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนมานะครับนะชาวคณะที่ต้องเดินทางนะครับผมเห็นบางพื้นที่นี่โอ้โหเวลาตกเนี่ยตกหนักมากเลยนะฮะและการจราจรก็ค่อนข้างติดขัดนะโดยเฉพาะชาวคณะนะครับหรือลูกพี่ที่ต้องเดินทางไกลนะครับช่วงนี้ติดต่อประสานงานคุยงานดีลงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับนะเพื่อความไม่ประมาทครับฝนตกถนนลื่นนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมก็แนะนำลูกพี่ฮะควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับผมแนะนำให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนเอาลูกพี่รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินเก็บของเรานะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจกดไปเบอร์นี้ครับ02-201-4364นะครับนะอ่ะวิธีทำฮะมาคุยกันบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50-75 ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบ

ถามสุขภาพนะครับโทรได้เลย022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับในเรื่องของกรมธรรม์นะฮะหรือว่าข้อสัญญาที่เรายังไม่เข้าใจนะครับนะข้อไหนที่เรายังงงอยู่ก็ถามได้เลยนะเพราะพี่ๆเนี่ยเขามีข้อมูลเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับลองเข้าไปคุยเบื้องต้นดูก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยกลับมาตัดสินใจทีหลังก็ได้นะครับนะคุยกันเพื่อความเข้าใจก่อนนะฮะที่เบอร์นี้เลยครับ022014364ย้ำ022014364 64จ้า

0: จากน้องกุ้งหันเด่นนะครับนี่คือรักเม็ดใจ
1: แค่ตรงนี้แหละพี่บ้าจะคิดได้ไหมแล้วจะรู้รักแท้ยังมีอยู่จริงอยู่แค่ตรงนี้
0: ล่าสุดนะเพลงนี้ได้คะแนนถึง4 ดาวนะจ๊ะ

0: ก่อนหน้านี้นะครับมีงานจากแทมอรินนะฮะชอบที่เธอเป็นเธอนะฮะแล้วก็มีไซยอกาเซแดมอจากอานัสนะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: ขอบคุณแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลนะครับโดยไทยประกันชีวิตนะฮะเบี้ยถูกเริ่มต้นวันละ8บาทนะครับบอยวัยวัยว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวนะครับ CP Extra Macro Lotus นะธุรกิจค้าปลีกยั่งยืนผู้นำจัดการขยะครบวงจรนะฮะกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณนะครับด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะฮะซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและก็เซเว่นนะครับอาหารสุนัขเอโปรไอคิวนะฮะของแท้ถุงเขียวสุดคุ้มของจริงถุงส้มเม็ดสามมิกนะฮะอร่อยคุ้มค่าตัวจริงเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและก็เครื่อง

0: ใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อรักให้กัน Lucky Flame นะครับแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ผม Green Bio นะครับราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับตัดผมฟรีโรงเรียนเสริมสวยคุณโจนะฮะตรวจสุขภาพฟรีนะครับโรงพยาบาลพัทรธนบุรีนะฮะแล้วก็รถสุขาเคลื่อนที่นะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นะฮะคลอง3นะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับอาหารหลังเวทีน้องแชมป์นะฮะส้มตำพินิจนะฮะพี่มรกตบางนาร้านนครข้าวมันไก่นะมีแกงซ่าคนน่ารักนะพี่พีระนะมีก๋วยเตี๋ยวไก่มระวิภารามนะแล้วก็มีแกงเฝ้าดีเจนะครับขอบคุณนะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีคณัตชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today.
4: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร022016770 Thank you
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สุดตัวนี
1: ้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเดี๋ยวมีสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินนะครับน้องเต้ยจักรินทร์ด้วยนะครับเฮียฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะฮะแล้วต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้นะครับเต้ยก่อสร้างจากพี่จ่อยนะครับเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มเจอกันครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิทธรสังสมธนะพรรคประชาชนเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความรัฐบาลออกพรก.กู้เงินมองไม่เร่งด่วนนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคแถลงภายหลังการประชุมส.ส.เกี่ยวกับร่างพรก.กู้เงินของรัฐบาลว่าที่ประชุมมีมติให้ยื่นเรื่องการใช้อำนาจของรัฐบาลให้การออกพรก.กู้เงินตามมาตรา173ต่อศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามสอดไส้เรื่องการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศโดยใช้เงินเยียวยาประชาชนมาเป็นตัวประกันซึ่งเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติโดยให้ส.ส.เข้าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลย้ำว่าภาพรวมการชี้แจงการใช้เงินในร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้พุ่งเป้าตามที่รัฐบาลบอกไว้ก่อนหน้านี้และแม้ตามรัฐธรรมนูญจะให้รัฐบาลจะมีอำนาจออกพรก.กู้เงินแต่พรรคประชาชนกังวลเรื่องการลุกแก่อำนาจคือการกู้เงิน 200,000 ล้านบาทจากการออกพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศแทนส่วนที่จะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยหรือไม่ก็มีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นตามกระบวนการอยู่แล้วและยินดีหากพรรคฝ่ายค้านอื่นร่วมด้วยการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นจะต้องยื่นให้ทันภายในวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ต้องยื่นก่อนที่สภาจะมีการอนุมัติในวันที่ 14 พฤษภาคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสั่งปูพรมตรวจสินค้าทุกจังหวัดการเหตุซ้ำรอยปลากระป๋องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีสคบ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสาธารณสุขจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพาณิชย์จังหวัดศูนย์ดำรงธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและสภาองค์กรผู้บริโภคลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานปลากระป๋องจังหวัดสมุทรสาครว่าอย.ได้ดำเนินคดีโรงงานดังกล่าวในฐานความผิดผลิตอาหารปลอมตามพ.ร.บ.อาหารพ.ศ.2522นอกจากนี้สั่งการให้สคบ.จังหวัดและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามภายในจังหวัดของตนเองว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองได้ประชุมร่วมกับเลขาธิการอย.และรับทราบว่าสาธารณสุขจังหวัดเริ่มลงพื้นที่กับสคบ.พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆปูพรมตรวจทุกโรงงานหากพบโรงงานใดผิดกฎหมายและอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดที่จะดำเนินคดีก็ต้องดำเนินคดีไปตามนั้นอย่างไรก็ตามขอเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าการกระทำผิดเรื่องเดียวอาจไม่ได้ผิดแค่กฎหมายของหน่วยงานเดียวแต่อาจผิดตั้งแต่การขออนุญาตโรงงานด้วยไต้หวันพร้อมร่วมมือไทยผลักดันเศรษฐกิจการค้าอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันเผยว่าไตรมาสแรกของปี2569คือระหว่างมกราคมถึงมีนาคมมูลค่าการค้าระหว่างไต้หวันไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญถึง 47.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568และทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยระบุว่าไต้หวันเป็นคู่ค้าอันดับ4และเป็นแหล่งเงินลงทุนจากต่างประเทศอันดับ6ของไทยโดยปี2568มีโครงการลงทุนของไต้หวันในไทย131โครงการ

0: มูลค่ารวม 27,350 ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์ขณะเดียวกันไต้หวันยังมีส่วนร่วมในการผลักดันยกระดับอุตสาหกรรมและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยทางนี้สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยได้เริ่มดำเนินแพลตฟอร์มบริการบุคลากรด้านเทคโนโลยีไต้หวันไทยตั้งแต่ช่วงปลายปี2568จนเกิดความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในไตรมาสแรกของปี2569คือการร่วมกับภาคธุรกิจไต้หวันจัดกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีและชลบุรีเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาไทยกว่า 3,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นตกๆรินๆแบบนี้แหมคุณฟังจักโบกก็จะดีนะบกหนาน้ำตาพังครับงานจากหนุ่มเต้ยจักรินต้อนรับกับต้นชั่วโมงนี้16:12 นในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับสวัสดีคุณฟังด้วยนะครับสำหรับวันศุกร์แม่แป๊บๆวันศุกร์แล้วนะคุณฟังนะวันศุกร์ที่8พฤษภาคมครับ2569 16:00 นจนถึง13:00 นตรงคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับบนคลื่นความถี่ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทุกช่องทางนะครับกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณฟังครับที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะส่วนช่องทางการขอเพลงครับเพิ่มเติมเพลงที่อยากจะขออยากจะฟังเข้ามาได้ตลอดทุกช่วงนักจัดรายการนะครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ครับส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข468 9400 Facebook ครับค้นหาคำว่า LTM FM 95ทางไลฟ์สดตอนนี้แม่ผมมานั่งข้างกับหนุ่มหล่อเลยนะฮะเขาจะมาเป็นศิลปินแทนผมหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่มาเป็นดีเจศิลปินคนนี้เขาหล่อเหลือเกินนี่มาเป็นดีเจที่นี่มั้ย
1: เ
0: ออนี่รอเล่นรอเล่นนะอ่ะซึ่งวันนี้นะครับคุณฟังเราก็จะมาร่วมพูดคุยกับศิลปินหนุ่มหล่อเลยนะครับเต้ยจักรินนั่นเองซึ่งตอนนี้เขาออกมาแบบว่าอยู่ภายใต้สังกัดฟอนสตูดิโอและที่สำคัญเขามีวงไม่ใช่วงดนตรีใช่ไหมแต่เป็นวงทีมฟุตบอล
1: ทีมฟุตบอลใช่ครับ
0: แหมเรียกสบายงามพิมพ์ดูเปิดหัวมาแบบว่าปล่อยไก่

0: ับมาเลยดีกว่าครับกับเต้ยจักรินสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับพี่วัด
0: เออนี
1: ่ผมสวัสดีแฟนๆด้วย
0: เออผมปล่อยไก่ใส่คุณเลยนะ
1: เดี๋ยวเต้ยปล่อยเป็ดคืนก็ได
0: ้มาอ่ะก็แวะมาทักทายกันได้เลยนะครับทาง Facebook RTM FM 95อยู่กับน้องเต้ยจักรินซึ่งวันนี้เขามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็โอ้เราก็ได้เจอผลงานทางโทรทัศน์ทางผลงานเพลงมาแบบว่าต่อเนื่องเลยซึ่งล่าสุดนี่ผมก็ได้ดู Song Rider นี่ซีซั่น2ซึ่งไปในนามของ
1: นักแต่งครับ
0: เออแต่วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักหน่อยดีกว่าวันนี
1: ้
0: นอกเหนือจากรายการแล้วเดี๋ยวมาโยงก่อนวันนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุด
1: ใช่แล้วครับ
0: มาฝากชาวลูกทุ่งมหานครนะเลยนะชื่อเพลงว่าอะไรครับ
1: ไซวามูกันครับ
0: ใสว่าหมู่กัน
1: ใช่ครับ
0: เป็นคนไหนนี่
1: เป็นคนขอนแก่นครับ
0: ขอนแก่นเหรอทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงเป็นภาษาขอนแก่นภาษาอีสาน
1: ครับสวัสดีครับผมเต้ยจักรินเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับทักทายพี่น้องครับผม FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแฟนๆทุกคนนะครับ
0: ครับ
1: มีดีใจหลายครับบ่ได้มาโดนแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาก็ดีใจอย่างไรนะครับ
0: นี่
1: ผ
0: มโอ้เคยมาแล้วใช่มั้ย
1: เคยมาครั้งนึงครับ
0: เคยมาครั้งนึงสมัยยังแบบว่าน
1: าน
0: แล้วเนาะจนบอกว่าเราเติบโตพัฒนามาว่าเป็นความมากความสามารถอะไรเพิ่มเติมพัฒนามากยิ่งขึ้นเนาะตอนนี้อ่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปว่านอกจากมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดใสว่าหมู่กันแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องท้าความนิดนึงเพลงนี้เนี่ยถือได้ว่าเต้ยเป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วย
1: ใช่แล้วครับ
0: เป็นซิงเกิลแรกๆเลยไหมฮะที่แบบว่าได้ถ่ายทอดเองเขียนคำร้องทำนองเองแล้วมาเป็นผลงานของตัวเอง
1: จริงๆเต้ยแต่งไว้เยอะมากครับแล้วก็เคยหลายๆผลงานเพลงที่เต้ยแต่งก็มีให้พี่ๆน้องๆศิลปินหลายผลงานเพลงเหมือนกันนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นอีกผลงานเพลงที่แต่งเองแล้วก็เป็นเพลงที่สองคือหมายถึงว่าของตัวได้เองเป็นเพลงที่2ที่ได้แต่งแล้วก็ได้ทำเป็นของตัวเองใช่คร
0: ับ ก็เป็นถือว่าซิงเกิลที่2แต่มาอยู่ภายใต้สังกัดฟอนสตูดิโอ
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นมายังไงได้อยู่ค่ายนี้เล่าจริงๆแล้วนิดนึง
1: ฟอนสตูดิโอเนี่ยมันเกิดมาจากฟอนใส่แคนครับ
0: ฟอนใส
1: ่แคนม่วนกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปนึงที่รวมคนที่มีอาชีพเป็นศิลปินนักร้องศิลปินแล้วก็คนที่รักในเสียงเพลงแล้วก็ชอบในการเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลเพื่อหาเงินเพื่อกิจกรรมการกุศลให้กับคนที่เขาได้โอกาสอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็มีพี่ชายเราหนึ่งคนเขารักเสียงเพลงมากเขาอยากมีโอกาสที่จะมีเพลงเป็นของตัวเองสักเพลงหนึ่งเป็นพี่ชายที่เรารักชื่อพี่ยาสัญญาครับผม
0: พี่ยาสัญญา
1: ในกล
0: ุ่
1: มเป็นศิลปินคนแรกของฟอนสตูดิโอด้วย
0: ครับผม
1: ใช่ครับ
0: โอ
1: ้แล้วก็ร้องเพลงผลงานที่เต้ยแต่งนี่แหละชื่อผลงานเพลงว่าบ่มีอาการใช่ครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของฟอนสตูดิโอขึ้นมาแล้วก็พอหลังจากที่พวกเราหลายๆคนศิลปินจากหลายๆที่หลายๆทางเราเขาเรียกว่าหมดสัญญาต
0: ้
1: นส
0: ัง
1: กัดเก่าอะไรเงี้ยครับเราก็มาเริ่มต้นกันใหม่กับการอยู่ในกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงที่เรารักเสียงเพลงแล้วก็ทำเพลงเราก็แต่งเพลงด้วยแล้วก็ทำเพลงให้เพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ย
0: มาร่วมกันแชร์เนาะมาร่วมกันแชร์ผลงานแล้วก็เพลงนี้รู้สึกว่าผมเขียนให
1: ้ใช่ครับ อ
0: ยู่กัน
1: แบบง่ายๆอยู่กันแบบพี่น้องเหมือนครอบครัวคร
0: ับ โอ้ดีดีดีฟอนสตูดิโอ
1: ใช่ครับ
0: น่าไปอยู่จังเลยนี่ผมนั่งไล่อ่านคอมเมนต์ไปด้วยครับพี่เต้ยเมื่อสักครู่ก็มีแบบว่านี่ตามเชียร์มาสมัยตั้งแต่ไม้ทองคำเลยนะแล้วก็คุณชยานุชนิ่มบอกว่าคนขอนแก่นหล่อค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: นะครับคุณรัฐแกงซ่าก็บอกว่าหนุ่มขอนแก่นนี่ร้ายคักนะก็แวะมาทักทายกันด่วนๆเลยนะครับเพราะว่าศิลปินมาบอกว่าแวะมาร่วมพูดคุยฝากซิงเกิลใหม่นะหลายคนก็คิดถึงเต้ยซึ่งหลายๆคนก็ได้ติดตามมาตั้งแต่อย่างที่คุณอรุณบอกว่าติดตามมาตั้งแต่ไมค์ทองคำเนาะโอ้น
1: ี่แต่ถ้าแบบว่ารุ่นแบบเดอะจริงๆต้องแบบว่าจากชิงช้าสวรรค์นะครับ
0: เหรอ
1: ครับใช่
0: ผม
1: ชิงช้าสวรรค์
0: ยังไง
1: เต้ยเป็นสิทธิ์เก่าของชิงช้าสวรรค์ครับได้เป็นแชมป์ฤดูหนาวในปีที่5ครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งถ้าจะนับเวลาก็นาน
0: นานแล้วเหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นเป็นตัวแทนโรงเรียนอะไรนะครับ
1: นวมินเตรียมน้อมครับ
0: โอ้โห
1: ถ้าชื่อเต็มก็ยาวนิดนึงนวมินทราชินุทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า
0: ครับแหมสุดยอดจริงๆนะแต่ปัจจุบันก็นอกจากเป็นศิลปินอะไรที่หลายๆคนติดตามก็ท้าความนิดนึงอย่างซิงเกิลใหม่ของน้องเต้ยนะครับใส่ว่าเป็นหมู่การนี้คือเขาเขียนคำร้องทำนองเองแต่ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นแวบๆอย่างที่ผมได้เกริ่นมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงว่า รายการ
1: Song Rider
0: นี่ไปในนามแบบคนแต่งเพลงนำเสนอเพลง
1: ใช่ครับ
0: ยังไงครับ
1: คือ

0: ยังไงเล่านิดนึง
1: อ๋อจริงๆขอบคุณรายการก่อนครับที่เขาแบบคือมันหายากมากครับที่จะมีรายการที่ทํารายการเพื่อนักแต่งส่วนใหญ่จะมีแต่ประกวดร้องเพลงกันใช่ไหมครับแต่นี่คือประกวดเพลงกันมันหายากครับแล้วก็เราอ่ะชอบแต่งเพลงอยู่แล้วแล้วเรามีเพลงที่แต่งไว้เยอะมากบางเพลงก็แต่งจบมั่งไม่จบมั่งแต่เพลงที่ได้เอาไปเสนอส่วนใหญ่จะแต่งแค่ไว้แค่ท่อนฮุกครับส่วนว่าเราส่งท่อนฮุกไปให้ทีมงานฟังใช่ไหมถ้าเราผ่านเนี้ยเราค่อยมาแต่งเพิ่มให้มันจบอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: นี่เป็นทริคเลยนะเนี่ยก็จริงก็จริงก็จริงบางคนก็เริ่มจากฮุกก่อนใช่ไหม
1: ก็ไปตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งครับซีซั่นหนึ่งก็ได้รับเรื่องครับจากน้องนุกธนดลเล่าแก้มเบียร์ครับ
0: โอ้โห
1: เป็นเพลงที่ได้แต่งกันเป็นเพลงเล่าแก้มเบียร์ซีซั่นหนึ่งเราได้รับเรื่องซีซั่นที่สองเนี่ยคันว่ามือหนึ่ง
0: คันว่ามือหนึ่ง
1: ใช่ครับเพลงซีซั่นสองก็คือคันว่ามือหนึ่งแต่ว่าไม่ได้รับเลือกแต่เป็นเพลงที่รู้สึกว่าจะติดกระแสมากๆ
0: ใช่เพราะยอดวิวเอ่ยหรือว่าใน TikTok นี่โอ้
1: เรื่องใจเลยครับเห็นแล้ว
0: สุดยอดสุดยอดเลย
1: ด้วยเราไม่เคยมีเพลงหลักล้านอะไรอย่างเงี้ยมันคือความฝันนะครับความฝันนึงที่เราอยากเห็นเพลงที่เราแต่งมันหลักล้านแต่คือน้องเล่าแก้มเบียร์ก็ล้านแล้วแหละแต่ว่าอันนี้คือเราร้องด้วยแต่ถึงจะไม่ถูกรับเลือกแต่มัน
0: เป็นเสียงเราร้องตอนโชว์ให้พี่ๆกรรมการได
1: ้แต่ยอดวิวมันแบบหลักล้านเราแบบ
0: จริง
1: ดีใจมากตอนนี้ล้านจะล้าน5แล้วครับอีก
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แบบว่าค่อยๆเรื่อยๆพูดขนาดนี้ผมอยากฟังสักนิดนึงอันนี
1: ้เพลงนี้ครับขันว่ามือ
0: ขันว่ามือหนึ่งก่อน
1: ขันว่ามือขอแก้มก่อนนะ
0: สักนิดนึงสักนิดนึงสักนิดนึง

0: ประมาณนี
1: ้
2: ขันเอามือ
1: เลือกเพลงเขาโอ้โหปราบเซียนมากเลย
0: เพลงนี้อยู่ร้องยากมากคร
1: ับ ร้องยาก
0: พี่เชื่อไหมคือที่เอาไปเสนอน้องเบิ้ลคือ ไม่กล้าร้องเองด้วยเพลงอะไรยากมากเลยอะไรเงี้ยครับผม
1: ไม่เห็นแล้วคุณแต่งยังไงยากขนาดนี
0: ้นั่นสิครับแต่ตอนแต่งที่ว่ามันเพราะดีแต่พอตอนร้องจริงเฮ้ยยากจังเลยใช่ครับ
1: โอ้โหแต่เพราะจริงเพราะจริงนี่เราได้มีโอกาสแบบว่าฟังเวอร์ชันสดๆในห้องส่งให้เพลงเบสมาอ
0: ่
1: ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปั่นวิวกันได้
0: ปั่นวิว
1: นะนะอ่ะมาที่ซิงเกิลใหม่เลยดีกว่านี่วันนี้เราก็คุยกันไปเรื่อย
0: ๆคร
1: ับเพราะว่าแม่ๆหลายคนก็คิดถึงแล้วก็ได้เป็นแฟนคลับน้องเต้ยจักรินกันอยู
0: ่
1: ซึ่งอย่างที่ได้บอกไปน้องเต้ยนะครับมีซิงเกิลใหม่ภายใต้สังกัดค่ายฟอนสตูดิโอนะคร
0: ับ
1: ใสว่าเป็นหมู่กันเพลงนี้ใหม่ล่าสุดสุดๆเลยเล่านิดนึงเรื่องราวเพลงนี้เป็นยังไง
0: เรื่องราวของเพลงนี้จริงๆเกิดจากเพลงหนึ่งครับที่เต้ยแต่งก่อนหน้านี้แล้วมันมีกระแสตอบรับดีก็คือเพลงน้องเชนคาเชนจำบ่ได้ครับ
1: จำบ่ได
0: ้ชื่อเพลงว่าจำบ่ได้ก็เป็นคอนเทนต์ที่เราเล่นกันเยอะมากสมมติว่าเพื่อนถามว่าเฮ้ยอันนี้เพลงอะไรเนี่ยจำบ่ได
1: ้
0: เอ้าจำไม่ได้ได้ไงอะไรเงี้ยพี่เล่นมันก็เลยมีคอนเทนต์นี้ขึ้นมาแล้วก็สำหรับเนื้อหาของเพลงนี้มันจะเกี่ยวกับแฟนเก่าแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยว่าคือเพลงนั้นมันจะร้องว่าตอนจูกลับไปหาผู้เก่าแม่งโคตรน้ำเน่าเลยหูบอมันคือแบบยกตำแหน่งให้เขาเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเพลงเราอ่ะ
1: ครับ
0: เล่นคำนี้ดีกว่าแฟนใหม่แฟนเก่าอะไรพวกนี้ก็เลยนั่งพอคิดเสร็จปุ๊บก็นั่งแต่งตรงนั้นเลยครับเพราะว่าจำไม่ได้เราก็เป็นคนแต่งเราก็เลยแต่งเพลงนี้ต่อเลยสายว่าเป็นมูกันแต่กว่าจะเป็นสายว่าเป็นมูกันได้คิดนานเหมือนกันครับเพราะว่าไม่รู้จะขึ้นต้นมันว่ายังไงเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับส่วนใหญ่เต้แต่งจากฮุกก่อน
1: แต่งฮุกก่อน
0: แต่งฮุกก่อนแล้วทีเนี้ยแล้วต้นเวิร์ด1เวิร์ด2มันควรจะไปทางไหนที่
1: ทางไหนดีก่อนที่จะมา
0: ก็เลยแบบว่าหากิมมิกเล่นดีกว่าก็คือแบบคนเราแบบไหนเพื่อนไหนเพื่อนกันเพื่อนอันนี้ใครเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนกันมันแบบนี้เหรอวะอะไรเออ
1: ทำไมเธอทำแบบนี้ทำให้ที่บอกว่าเป็นเพื่อนนี่
0: ใช่ครับ
1: แต่ท้ายสุดอ้าว
0: มันไม่ใช่เลยทิ้งเราไปหาเพื่อนแล้วก็สรุปเพื่อนกลายเป็นแฟนใหม่เรากลายเป็นแฟนเก่าน
1: ี่ก็มันก็เป็นแบบเรื่องราวของแรงบันดาลใจที่ดีเตอร์ได้มาแบบว่าแต่งเพลงนี้ขึ้นนะครับใส่ว่ามูกันซึ่งมาจากแรงบันดาลใจจริงๆแล้วเนี่ยมาจาก

0: ชีวิตจริงไหมเคย
1: ชีวิตจริง
0: พบเจออะไรแบบนี้ไหมแบบเอ้ย
1: สำหรับส่วนตัวในเรื่องราวของชีวิตไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อน
0: คือเอามาจากเพื่อนนี่แหละแล้วเพื่อนจะ
1: มีบ้าง
0: เพื่อนจะแบบว่าทุบเราไหม

0: กันได้ว่าไม่เกิน1ชั่วโมง
1: ครับ
0: แต่งพอแต่งเสร็จปุ๊บแล้วก็ลงมาดีดไกด์ในวันรุ่งขึ้นใช่ไหมครับก็ส่งให้พี่ๆเรียบเรียงเลยห้องอาจารย์ตูนเรียบเรียงแล้วก็ส่งมาให้เราแล้วก็พอได้ไฟล์มาสเตอร์เสร็จก็อีกไม่กี่อาทิตย์นะครับก็ถ่าย MV
1: โอ้นี่ก็คือที่ว่าแบบว่าเดินงานไวมากเลยด้วยความที่ว่ามันก็มาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะก็ตอนนี้ปล่อย on air music video เป็นที่เรียบร้อย
0: เป็นไลลิกครับเป็นไลซิงก่อน
1: เป็นไลซิงก่อนเลยซึ่งเห็นว่าเพลงนี้ใส่ว่าหมู่กันก็มีการเชื่อมโยงดึงเรื่องราวของชีวิตจริงที
0: ่
1: เต้ยแบบว่าอยู่ในทีมฟุตบอล
0: ใช่ครับทีมฟอนเซแคนนี่แหละคร
1: ับ เออมาแบบว่าใส่ในเรื่องราวของใน MV ก็ดีแล้วเนื้อหาเพลงที่แบบยังมีความแบบว่าการได้รางวัลจากทีมฟุตบอลมาด้วยยังไงฮะแล้วเล่าหน่อย
0: อันนี้คือเราไปแข่งบอลแล้วเราแบบเหมือนได้โล่ได้ถ้วยได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: แต่มันดันแต่ในชีวิตจริงในเรื่องของความรักเราดันได้โล่ที่มันเป็นแบบของความอก
1: หัก
0: มันไม่ใช่โล่ของความรักมันเป็นโล่ของการอกหักอะไรเงี้ย
1: แบบเออเหมือนเพื่อนที่แบบเรารักกันเนี่ยมาแม่มาหักหลังเออหรืออะไรเงี้ยเนาะ
0: ใช่คร
1: ับ มันก็เป็นเรื่องราวของเอ๊ะทั้งที่เธอก็บอกว่าใส่ว่ามูกันสุดท้ายเอ้า
0: ไม่ใช่
1: นี่แฟนใหม่นี่ว่าแฟนใหม่คนนี่ว่า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แม่มันก็เป็นเรื่องราวของความเศร้าเหมือนกันเศร้าอกหักมีแค้นไหมเพลงนี้คิดว่า
0: ไม่มีแค้นครับ
1: ไม่แค้นนะเออนี่ก็
0: จบแบบเท่
1: ๆนี่คือเราต้องถามแบบว่าผู้ที่แต่งเอง
0: ครับผม
1: นี่นะก็เป็นเพลงของเต้ยจักรินนะครับที่ปล่อยมาใหม่ล่าสุด MV นิดนึงเป็นไลซิงไลลิกตอนนี้ก็ปล่อยโชว์ความหล่อเลยทีเดียวน
0: ี
1: ่แล้วก็แบบทั้งหล่อแล้วก็มีแบบใส่ชุดนักบอล
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะถ่ายทำนานไหมเพลงนี
0: ้ถ่ายทำ1วันครับ
1: 1วัน
0: ครึ่งวันแหละ
1: ครึ่งวันเพราะว่าโลเคชั่นเราก็แบบว่าอยู่ในกับทีมเลย
0: ใช่ครับ
1: ประมาณนั้น
0: เพื่อนๆมาเตะบอลด้วยพอถ่ายเสร็จก็ลุยเตะบอลจริงๆเลยครับเพราะว่ามันนั้นมีแมตช์การกุศลด้วย
1: นี่นะก็ต้องไปชมซึ่งตอนนี้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยช่องทางไหนบ้างเต้ย
0: ก็ช่องฟอนสตูดิโอเลยครับใช่ครับแล้วก็มีทางTikTok อะไรเงี้ยครับหรือว่าโซเชียลอื่นๆก็สามารถฟังได้แล้วครับ
1: ฟังได้ครับผมนะฮะชื่อเพลงใสว่าหมู่กัน
0: ใสว่ามูกัน
1: ใสว่ามูกัน
0: ครับผม
1: นี่สำเนียงต้องถามหนุ่มสาวเออนี่ใสว่ามูกันนะครับผมก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยมาขนาดนี
0: ้ครับ
1: ร้องสดๆเพลงใหม่ล่าสุดของน้องเต้ย
0: สักนิดนึงนะ
1: เออนี่ผมอิจฉาเลยกันคุณร้องเพลงไหนคือแค่ร้องเล่นๆก็พอแล้วอ่ะ
0: จริงเลยครับพี่
1: จริง
0: อันนี้ยังกลัวว่าเสียงจะแหกโค้งเลยนะ
1: นี่แต่ช่วงนี้เนาะฝนทุกวันเลยชีวิตศิลปินก็ต้องดูแลอ่ะมาเพลงใหม่ครับ

0: เห็นไหมนี่แค่ร้องแบบว่า
1: เสียงอยู่เหมือนกันนะครับ
0: นี่แต่คือร้องยากเหมือนกันนะ
1: ยากครับร้องยากทุกเพลงจริงๆคร
0: ับ เหมือนเห็นคอมเมนต์ที่ท่านหนึ่งโอ้คอมเมนต์บอกว่าชมเลยน้องเต้ยแบบว่าแต่งเพลงไหนรู้สึกว่าร้องยากทุกเพลงเลยนะครับ
1: บางทีก็เหมือนก็ยากคือในห้องอัดนี้ยากแล้วใช่ไหมครับพอเราไปร้องจริงๆด้านหน้าเวทีแล้วเนี่ยยากกว่าเดิมอีกนะครับเพราะมันเหมือนว่าต้องเทคเดียวเพราะในห้องอัดเราค่อยๆร้องได้ค่อยวอร์มได้ไงครับแต่หน้าเวทีเนี่ยกดดันสุดๆ
0: กดดันสุดๆแหมทีนี้ขนาดร้องแบบว่าไม่ได้แบบจริงจังอะไรมากไมค์ก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นแต่เพราะมากแต่ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องราวนอกจากซิงเกิลใหม่ล่าสุดก่อนที่เขาจะปล่อยนี่เห็นบอกว่าไปขอพงขอพรกับครูที่นับถือเป็นคุณพ่ออีกหนึ่งคนครูสลา
1: ใช
0: ่ไหมเป็นยังไงครับเรื่องนี
1: ้วันนั้นก็เหมือนไปเขาเรียกว่าอะไรไปขอคำปรึกษาจากคุณพ่อครูสลาครับก็วันนั้นก็บังเอิญไปเตะบอลนี่แหละครับไปเตะบอลซ้อมกันครับเพราะพ่อครูท่านจะชอบเตะบอลมาก
0: ใน
1: ทุกๆอาทิตย์จะต้องวันสองวันต้องมีอะไรครับเราก็ได้มีโอกาสไปเตะกับท่านพอดีอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบพ่อเดี๋ยวฟังให้เต้ยหน่อยว่ามันโอเคไหมท่อนฮุกเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนั้นแบบว่าคืออยากให้ฟังท่อนฮุกก่อนนะว่างั้นเถอะครับ

0: ร้องแล้วก็ได้คำอวยพรมาก็แบบชื่นใจเหมือนกันคร
1: ับ บ
0: ชื่นใจเหมือนก
1: คุ
0: ั
1: ณ
0: น
1: ครูสลาแนะนำอะไรบ้างไหมอยากทราบ
0: พ่อก็บอกว่าแบบดีครับดีดีมากท่อนฮุกทำงานมากอะไรเงี้ยท่อนฮุกทำงานมากแล้วก็หวังว่าจะเป็นงั้นแล้วก็ในโซเชียลมีเดียก็คนเอาไปเล่นเยอะเหมือนกัน
1: ก็เล่นแผ่นเสียงเยอะเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อ่ะก็เราได้ฟังเวอร์ชันสดๆไปแล้วซึ่งท่อนฮุกนี่ก็โดนจริงๆนะโดนจิตโดนใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าหนุ่มเต้ยมาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาอ่ะช่วงนี้มาสุดท้ายแล้วแหละน้องเต้ยเอ้ยฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังสักนิดนึงแล้วก็ให้น้องฝากผลงานเพลงนี้รวมไปถึงทุกๆซิงเกิลของน้องอ่ะเชิญเลย
0: ก็สำหรับเต้ยเองก็ฝากนะครับเพลงใหม่ล่าสุดของเต้ยไว้ด้วยไซส์ว่ามุ่งกันนะครับผมแล้วก็ฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับผมชื่อว่าฟอนสตูดิโอนะครับผมก็จะมีหลากหลายผลงานเพลงของพี่ๆศิลปินน้องๆศิลปินนะครับผมจากหลายๆที่ที่มารวมตัวการสร้างเพลงเพื่ อแฟนๆนะคร
1: ับ รบ
0: แล้วนี้ก็จะมีน้องเชนกับเชนด้วย
1: ที่จะปล่อยภายใต้ฟอนสตูดิโอ
0: เพิ่งไปคุมเสียงเมื่อวานเลย
1: โอ้โห
0: เร็วๆน่าจะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าได้ฟังกันครับน้องเชนกับเชน
1: ถามนิดนึงฟอนสตูดิโอครูเต้ยเรียกครูเต้ยแล้วนะเรียกครูเต้ยแล้วนะครูเต้ยแล้วนะ
0: ครับผม
1: รับศิลปินเพิ่มไหมฮะ
0: ยินดีครับยินดีแต่ต้องเตะบอลได้ด้วย
1: นะมันก็ต้องพวกนะเป็นแพ็กเกจนะยุคนี้นะ
0: ครับผม
1: วันนี้ขอบคุณเต้ยจักรินด้วยนะครับผม
0: ขอบคุณพี่โอ๊ตครับ
1: ให้เกียรติ FM 95มาเยือนที่ห้องส่งแล้วก
0: ็
1: ฝากทุกซิงเกิลให้คนฟังแนะนำเข้ามาได้ด้วยนะครับผมเข้ามาด้วยนะซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับใส่ว่ามูกันก็เดี๋ยวเราไปฟังแบบว่าเต็มๆเพลงนะครับคุณผู้ฟังก็แนะนำเพลงนี้เข้ามาได้ทุกช่วงนักจัดรายการวันนี้ขอบคุณเต้ยด้วยนะครับ

0: โดยสั่งลาครับงานจากทีทีเล็กซ์นะครับก็มอบให้พี่บ่าวร้อยเกินด้วยที่ฝากไว้ทาง SMS 4689400หนึ่งผลงานเพลงครับในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจขอบพระคุณนะครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
1: สายชิลฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
0: เมื่อต้นชั่วโมงได้พูดคุยร่วมต้อนรับนะครับหนุ่มเต้ยจักรินนี่ก็หลายๆคนต้องรู้จักนะครับแล้วก็คุ้นเสียงรู้จักกันอยู่เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะเพราะว่าน้องเขาก็มีชื่อเสียงมากเลยเพลงก็หลากหลายผลงานเพลงนะครับยิ่งณปัจจุบันโอ้โหทั้งความหล่อไม่มีดรอปความสามารถยิ่งเพิ่มขึ้นนี่นะฮะแล้วก็มีทีมฟุตบอลอย่างที่ได้พูดคุยกันไปนะมีไอพรอนุชนี่ส่งข้อความมาว่าเพลงของน้องเต้ยจักรินนี่เพราะทุกเพลงเหมือนกันนะครับสุดยอดเลยคนนี้เสียงดีหน้าตาดีอนาคตไกลอย่างแน่นอนนี่นะครับก็แนะนำเพลงของน้องเต้ยเข้ามาได้เนาะส่วนข้อความอื่นๆนะครับเชมงเจนีวันนี้ฝากเพลงนายร้อยหน้าลิฟเข้ามาส่วนพี่พรไอพรอนุชก็เพิ่มเติมอดีตรักมักสาวครูทั้งนั้นไปถึงน้องลูกลิงที่แปลว่าลูกตาลด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มาอ่านข้อความออกอากาศให้ละกันพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวไรอันกัดบัณฑิตนะครับส่วนทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงคุณแม่กอบกุลครับลาดพร้าว101ป้ายาสมุทรปราการนะครับพี่เหน่งเบืองกุมพี่เล็กสิงห์บุรีแสงบางนาพี่บ้วยจากตราดครับพี่ยาอ่อนนุชคุณนิวพี่นิวสบายดีเนาะจากฉะเชิงเทรารวมไปถึงพี่หนึ่งจากลำลูกกาด้วยนะครับ
3: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: 10นาฬิกา43นาทีกันแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงของมหานครไลฟ์กันเลยขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายอ่ะขยับจังหวะด้วยเสียงเพลงจากน้องเวียงเนรมนครับกอดหมอนข้าง
4: วันนี้เป็นเกียรติมากๆค่ะขออนุญาตขอผลงานเพลงเมลอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะร่วมทำบุญด้วยกันค่ะ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
6: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครวิยาก
7: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
6: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับ 16:50 นาทีบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนี่บางพื้นที่บอกว่าฝนโปรยๆลงมาแล้วน้องโอ๊ตเดี๋ยวขออนุญาตออกจาก Facebook ก่อนนี่นะครับได้เลยได้เลยนะครับฟ้าฝนช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะแต่มาช่วงนี้ครับเรื่องราวของอุบัติเหตุเราก็ต้องหมั่นวางแผนนะฮะตระเตรียมระมัดระวังมากยิ่งขึ้นยิ่งใกล้จะเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการฟ้าฝนมาแบบว่าถามหาแทบจะทุกภูมิภาคเนี่ยนะฮะแต่บางภูมิภาคก็ร้อนจัดอยู่เนาะที่สำคัญนะครับการวางแผนอย่างที่เกริ่นไว้เลยการวางแผนชีวิตทั้งช่วงบั้นปลายก็ดีหรือจะเป็นการวางแผนสร้างมรดกเพื่อที่จะมอบส่งต่อให้ลูกให้หลานในอนาคตในวันที่เราเกิดการสูญเสียแบบกระทันหันจากอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยนะครับก็บางทีนะครับภาระหนี้สินเอ่ยหรือว่าการส่งผลกระทบหากเราไม่ได้อยู่ดูแลเขาในเรื่องของเงินทองๆในการดำเนินชีวิตของลูกของหลานของคนที่คุณรักเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ที่จะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตกันอยู่นะครับหากเราไม่ได้อยู่ดูแลเขาเนาะการวางแผนครับจากไทยประกันชีวิตแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับก็เป็นแผนประกันชีวิตที่หลายๆท่านถามหาแล้วก็โทรไปหาเจ้าหน้าที่ปรึกษากันอยู่อย่างเป็นประจำเนี่ยนะครับตัวนี้ก็เบี้ยประกันครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาด้วยคุณจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานหรือจะเป็นตระเตรียมวางแผนเงินก้อนไว้ตระเตรียมนะครับในอนาคตพอถึงช่วงบั้นปลายร่างกายมนุษย์เรามันก็โรยราทุกวี่ทุกวันเนาะจะมาแข็งแรงแบบหนุ่มๆเด็กๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าค่อนข้างจะยากนะครับแต่ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมไว้ในเรื่องของเงินทองๆไว้ดูแลตัวเองก็ดีอย่างน้อยๆค่าแพมเพิร์สค่าอาหารเสริมอย่างนี้หรือว่าการดูแลรักษาสุขภาพในอนาคตในยามที่เราไม่สามารถที่จะทำมาหากินหารายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ตัวนี้ก็ยังคงแบบว่าซัพพอร์ตกันอยู่นะครับคุณฟังมาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกครับก็รับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุดครับ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาครับก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรไปสอบถามปรึกษาหรือจะเริ่มต้นวางแผนสมัครกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังหมายเลขโทรศัพท์02-201-4364 สอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยนะสำหรับแผนประกันชีวิตตัวนี้ก็เหมาะมากหากท่านกำลังก้าวเข้าสู่ในช่วงของกลุ่มผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับสมัครได้ง่ายสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีจนถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วคุณยังคงสมัครได้ครับเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่อยากจะโทรไปหาเจ้าหน้าที่สมัครเองเลยเนี่ยก็ได้เช่นกันเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะดูแลบริการกันอยู่แล้วหรือลูกหลานที่ฟัง FM 95กันอยู่เนี่ยนะฮะสนใจรู้สึกว่าอยากจะสอบถามเพื่อที่จะสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านในช่วงวัยที่เข้าเกณฑ์เนี่ยนะครับ50-75ก็สมัครแทนให้ท่านได้เช่นกันนะหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364 02-201-4364 นะครับ02-201-4364 โทรไปได้เลยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขารอที่จะรับสายคุณผู้ฟังกันอยู่แล้วหากท่านประสงค์ที่จะวางแผนสร้างมรดกหรือเตรียมความพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยนะฮะเพราะว่ามาพอช่วงอายุเยอะนะเราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะเพิ่มภาระให้ลูกให้หลานอย่างน้อยๆเราก็มีเงินก้อนติดตัวไว้นะครับเพราะตัวนี้ค่าเบี้ยประกันที่ส่งไปแต่ละงวดไม่ได้สูญเปล่าอย่างที่ได้เกริ่นไว้นะครับเพราะว่าหากอยู่ครบสัญญาก็ได้รับกลับคืนมานะเงินสูงสุด450,000

0: 50,000 บาทอะยังไงก็ฝากไปด้วยละกันสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ถึงได้ช่วงนี้นะครับกับเพลงเดือนเพ็ญจากวงคาราบาวมอบให้พี่ยายพี่ตายอนุชด้วยนะฮะบอกว่าอยากจะไปดวงจันทร์ค่ะนี่แต่รอซานตาคลอสมารับก่อน

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสีย
2: ปวดท้อง
3: แน่นท้อง
4: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสั่งสมธนะหัวหน้าพักประชาชนเผยลงโทษวินัยพันธินน่วมเจิมปมพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านโยงยาเสพติดแล้วนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุมคณะกรรมการวินัยพักประชาชนในการพิจารณาลงโทษนายพันธินน่วมเจิมส.ส.กทม.พักประชาชนอภิปรายพาดพิงกำนันผู้ใหญ่บ้านเอี่ยวยาเสพติดว่าเป็นกระบวนการภายในพักซึ่งมีการประชุมผู้บริหารพักเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมายืนยันว่าได้ดำเนินการทางวินัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรายละเอียดการลงโทษเป็นอย่างไรนายณัฐพงษ์กล่าวว่าการลงโทษทางวินัยเป็นกระบวนการภายในพักยืนยันว่าดำเนินการทางวินัยไปแล้วส่วนประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้นายพันธินเข้าไปขอโทษด้วยตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนายณัฐพงษ์กล่าวว่าอยากให้ประชาชนได้รับทราบคือความพยายามของรัฐบาลที่พยายามสอดไส้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทในพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมากกว่าส่วนเรื่องทางวินัยของส.ส.ภายในพรรคประชาชนดำเนินการจัดการอยู่บิ๊กเต่ายืนยันตำรวจมีหลักฐานวิทยาศาสตร์เอาผิดกลุ่มเซียนพระเชื่อมีคนโกหกพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้แจงเพิ่มเติมคดีเซียนพระช่อโกงนักธุรกิจหญิงภายหลังโทนบางแคเซียนพระชื่อดังและมาดามเก่งนางสาวดอนเทียนถาวรวงศ์นักธุรกิจต่างฝ่ายต่างออกมาให้สัมภาษณ์แต่ละมุมแต่ละประเด็นว่าความจริงแล้วก็ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดถึงข้อเท็จจริงต่างๆส่วนตำรวจก็เป็นคนกลางสำหรับคดีนี้กลุ่มแรกมีทั้งหมด7คนและกลุ่มที่2มีทั้งหมด2คนโดยโทนบางแคอยู่กลุ่มที่2และมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มแรกด้วยนอกจากนี้ยังมีเซียนพระที่มีหนี้สินทำปั่นป่วนอีก1คนอยู่ภาคเหนือตอนล่างตอนนี้มีชื่อเสียงและสร้างความเสียหาย 2,000 ถึง 3,000 ล้านบาทแต่ขอยังไม่อยากขยายไปถึงคนอื่นแต่ยืนยันว่ามีเซียนพระหลายคนที่มีแผนประทุษกรรมโดยการเอาตัวตีเนียนเข้ามาหามาดามเก่งซึ่งในส่วนของมาดามเก่งยอดความเสียหายกับกลุ่มเซียนพระอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทและยังมียอดที่กลุ่มเซียนพระไปทำกับคนอื่นอีก 5,000 ล้านบาทโดยความเป็นจริงไม่มีใครทำธุรกรรมกับกลุ่มเซียนพระนี้อยู่แล้วส่วนจะมีคนกลางที่เชื่อมให้มาดามเก่งกับเซียนพระเหล่านี้รู้จักกันหรือไม่หากมีหลักฐานก็จะดำเนินคดีด้วยส่วนแนวทางที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งไว้2แนวทางหากมีเรื่องร้องเรียนก็ตั้งกรรมการสอบแต่ยืนยันว่าการดำเนินการของทนบางแคสร้างความเสียหายให้กับตนเองและคนอื่นโดยการใช้ข้อความอันเป็นเท็จและหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแต่ตอนนี้ยังไม่พิจารณาว่าจะฟ้องกลับหรือไม่เพราะมองดูแล้วเป็นโจรกระจอกเร่งตรวจสอบความเสียหายสนามบินตรังหลังน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักจังหวัดตรังช่วงบ่ายวานนี้ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารบางจุดสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคตด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานชี้แจงว่าเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2จุดบริเวณร้านค้าและสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันวันนี้ท่าอากาศยานตรังเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินสามารถขึ้นลงได้ตามปกติเช่นกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ

0: รุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
2: เสียวอะไรหรอครับ
1: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับยังอยู่กับโอ๊ตเคนิด 17:00 นกับอีก9นาทีโดยประมาณพาเรทเพลงฮิตกันเลยนะครับ1สายรอพูดคุยกันอยู่แล้วด้วยสวัสดีครับพี่นิว
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับสบายดีนะครับ
3: สบายดีค่ะ
2: โอ้โหแหมคิดถึงนะวันนี้ฟ้าฝนฝั่งฉะเชิงเทราเป็นยังไงบ้างพี่นิว
3: ตกอยู่ค่ะตอนนี้ตกไปปออยู่ไม่แรง
2: ปออยู่ใช่ไหม
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: แทบจะทุกวันเลยเนาะฝั่งนั้นอ่ะ
3: อู่เมื่อวานนี้ฝนตกจนแบบต้นไม้โค่นไฟดับตามแบบตั้งแต่บ่ายสองจนเกือบพุ่มอ่ะ
2: โอ้โหยาวเลย
3: ใช่
2: ยังไงก็ขอดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันแต่ช่วงนี้หน้าไมค์มาขอเพลงกันสักหน่อยดีกว่าฝากฟังเพลงอะไรดีพี
3: ่กุหลาบค่ะ
2: กุหลาบเนาะร้องได้ไหม
3: ได้ค่ะ
2: อุ้ยนี่ไงเราต้องให้คุณแม่ร้องเพลงให้ฟังสักนิดนึงอ่ะขอสักนิดนึงจะได้แบบว่าตื่นๆสักหน่อยพี่นิวเชิญเลย
3: กุหลาบแล้วเด้อพอแล้วหักไปช้ำไปเจ็บมาจนหัวใจเสเวมาหลอกให้ฮะแล้วน้องก็โดนเทหัวใจสิเพก็มาทันบ่คมของ

0: าแทงหัวใจเฮ็ดจังได๋ก็บ่เคยสมหวัง
1: นี่เอาสิเอาสิเป็นนักร้องไหมเป็นศิลปินไหมพี
0: ่ตอนท้องน้องเคยเปิดหมวก
1: นี่ไงนะโอ้นี่ยังร้องเพราะเหมือนเดิมนะครับแหมได้หายคิดถึงให้คุณแม่โทรมาร้องเพลงให้ฟังมามอบเพลงสักนิดนึงมอบเพลงไหมพี่จะมอบเพลงให้ใครเป็นพิเศษไหม
0: ให้ชาว95ทุกคนเลยค่ะ
1: เนาะแบบว่าคลื่นฟังชิวๆสบายๆสักหน่อยมาก่อนวางสายพี่นิวเช่นเดิมพาเรทเพลงฮิตขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะพี่นิวนะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
0: อร่อยถูกใจ
1: ใครใครก็ชอบ
0: ใครใครก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นค
1: ่
0: ะ
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับขอบคุณมากเลยพี่นิวนะ
0: โอเคค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหหนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับพาเรทเพลงฮิต45แต่ขบวนพาเหรดผมขออนุญาตหยิบยกเพลงลูกทุ่งเก่าๆมาสักหน่อยนะฮะมีคุณแม่ฝากไว้ทางหลังใหม่เพลงนี้ทหารอากาศขาดรัก

0: 4เพลงต่อเนื่องครับกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคชั่วโมงนี้นะครับวันนี้หัวขบวนครับทหารอากาศขาดรักเป็นเสียงร้องของคุณเสกศักดิ์ผู้กันทองต่อด้วยกุลาบครับพี่กอล์ฟ Fucking Hero Featuring ไปกับกันตองและสรานเพลงที่3ดอกกระเจียวบานกองห้วยไร่และปิดท้ายด้วยเจ้าดอกจำปาครับงานจากน้องเมลตวิสาและน้องตุ๊กตานริศรา
1: พาเรทเพลงฮิต
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: นิวพงศกร TIG ครับผมชื่อเพลงว่าเมืองหลวงใจร้ายจากสังกัดค่าย TIG Record นะครับเพลงนี้ได้คุณโชเล่เขียนคำร้องทำนองครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณสุภการพรมเกิดนี่ก็เป็นหนึ่งผลงานเพลงใหม่ๆที่เราแนะนำกันกับช่วงเวลาของจอกชีวิตชั่วโมงนี้นะครับขอบคุณครับทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ช่วงนี้ครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะจ๊ะสวัสดีไปถึงแม่เจี๊ยบคนสวยด้วยเมืองสุราษฎร์ธานีบอกว่าแวะ

ขอเพลงหน่อยลูกเอิร์ธขอเพลงอะไรครับแม่แต่ขนมลืมกลืนที่โพสเฟซนี่น่ากินเหมือนกันเนาะอ่ะมาช่วงนี้มอบให้กุหลาบนิดนึงมอบกุหลาบให้นิดนึง10:41 นกันแล้วกุหลาบนอกวาเลนไทน์ครับจากหนุ่มหล่อน้องเพชรคทาวุฒิ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 17:50 นาทีกันแล้วนะครับมาพร้อมกับว่าฝนมืดๆเลยวันนี้ก็ทั้งวันนะครับมีเมฆปกคลุมนะแต่ที่สำคัญหลังเลิกงานเนี่ยนะครับตอนนี้หลายท่านก็เตรียมตัวที่จะเลิกงานแล้วนะฝนก็เริ่มตั้งเขาแล้วมาเหมือนกันวางแผนเรื่องการเดินทางดีๆนะครับคุณผู้ฟังแต่ในช่วงเวลาของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณด้วยครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณนุ่นกฤษพรฝากไว้ทาง Facebook Live สดครับผมและสวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะครับนอกเหนือจากคุณนุ่นเนี่ยก็ยังมีคุณดวงเดือนนะคุณพี่ปูกัญญารัตน์คนสวยครับผมมีแม่เจี๊ยบคนงาม

แล้วก็บอกว่าขอเพลงอะไรนะเมื่อสักครู่รักหนุ่มสาวสุราษฎร์รักหนุ่มสุรินทร์หน่อยเดี๋ยวไว้ดูให้นะแม่นะคุณวันนิดานี่ฝากเพลงน้องไรอันเข้ามาซ้อนท้ายพี่ไหมซิงเกิลใหม่ของน้องเขาเนาะถัดไปมีใครอีกเอ่ยเมื่อสักครู่คุณนงนุชครับจากพิษณุโลกสวัสดีด้วยนะครับพิษณุโลกนะแล้วก็ถัดไปมีใครประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะพี่บุ๋มนครพนมฝากเพลงนายร้อยหน้าลิฟเข้ามานะโอ้ตรงกันเลยกับทางเชฟพงษ์เจนีซึ่งเพลงนี้ยังดองไว้อยู่เดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาตินะครับเพลงอีกเพียบเลยที่คุณผู้ฟังเลือกแนะนำกันเข้ามามีงานจากพี่ตายเอ่ยน้องไรอันเอ่ยน้องท็อปพสุพัฒน์เอ่ย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
2: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร M-Cord CEOs of ASEAN ทุก 5 โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
1: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 3:00 ถึง 4:00 M-Cord News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดตุลา3นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับ8พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชายาและผมณรงค์จันทองสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
4: ครับเมื่อคืนนี
5: ้ตกไหมครับ
4: โอ้ตกครับกำลังตกเมื่อสักครู่นี้เพิ่งโครมใหญ่เลยฮะ
5: ครับผมก็เนี่ยพอ18นาฬิกาปั๊บฝนเงียบเลย
4: อ้าวเหรอฮะ
5: ตกตั้งแต่ประมาณสัก4:30
4: ครับ
5: 16:30 นะ
4: ครับ
5: ผมก็เลยยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะจากรายการไปเสียงฝนข้างนอกแล้วก็ดังไปตะกวนนะจู่ๆพอ18:00 นปั๊บเงียบ
4: แสดงว่าก้อนนั้นนะฮะเคลื่อนมาทางห้วยขวางครับ
5: น่าจะอย่างนั้นนะ ก็ยังมีอะไรฟ้าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอยู่บ้างอะไรแต่ว่าก็หยุดตกละ
4: ครับก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายฮะแดดไม่มีเลยพี่เบสารฟ้าครึ้มอยู่ตลอดเลยไอ้นี่เราจะเปลี่ยนฤดูเข้าฝนหรือเปล่าเนี่ยฮะเพราะว่า
5: ก็ใกล้ละใกล้ใช่มั้ยครับใกล้ละวันที่11นี่ก็วันพืชมงคลใช่มั้ย
4: ครับใช่ครับ
5: วันจันทร์11
4: โอ้ชาวพืชมงคลชาวนาเค้าเตรียมพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้วฮะ11นี่ก็หวานได้เลย
5: ก็เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นถึงวันเอาฤกษ์เอาชัยนะ
4: ครับ
5: ก็บางท่านก็อาจจะเลทไปนิดนึง
4: ครับ
5: แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ระหว่างนี้ครับ
4: ครับ
5: ผมก็จำได้ว่าพอฝนมันมาเงี้ยแล้วเด็กก็จะเปิดเทอม
4: ครับใช่ครับวันจันทร์นี้
5: ก็จะขุกคลักทุรักทุเลกันอะไรต่าง
4: ๆครับ
5: ปวดหัวกันไป
4: อู้คิดมาหลายรอบแล้วนะพี่เบสารจะเปิดเทอมปิดเทอมตรงกับอาเซียนเขาเลยไหมอะไรประมาณ

0: นี้นะฮะทำไม่ได้ครับ
1: อืม
0: ของเรามันมีพวกฤดูการเข้ามาเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องด้วย
1: ครับวันนี้มีหลายเรื่องนะ
0: ครับโอ้เมื่อวาน
1: ที่น่าสนใจ
0: ช่วงสุดท้ายของรายการที่เราทิ้งท้ายกันนะเรื่องของการจับไม้จับมือระหว่างนายกรัฐมนตรีอนุทินของเรากับคุณมาเน็ตโดยมีประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เป็นกาวใจพี่เบสาน
1: โอ้โหตั้งแต่มาโกสจูเนียร
0: ์ครับเมื่อเช้านี้พาดหัวข่าวเลยนะฮะเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์เลยนะครับ
1: ครับผมจะถึงขั้นฟื้นความสัมพันธ์กันเลย
0: พาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ฮะแต่ว่าพอดูรายละเอียดกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็ดูคลิปที่นายกรัฐมนตรีอนุทินกับคุณเสียศักดิ์ออกมาแถลงหลังการพูดคุยหารือเนี่ยนะครับก็คือต้องดูเรื่องของเนี่ยฮะความไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนี้ต้องมาอันดับต้นนะฮะแล้วก็เริ่มทีละขั้นทีละตอนนะครับก็มอบหมายรัฐมนตรีท่านเสียศักดิ์เนี่ยไปดำเนินมาตรการต่างๆนะฮะที่จะสามารถคุยกันได้ซึ่งคุณเสียศักดิ์เอกก็บอกเลยนะฮะว่าโอ้มันก็ต้องเตรียมตัวตั้งแต่เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยอ่ะเพราะว่าเราลดความสัมพันธ์ระหว่างกันจนถึงขั้นจะต่ำสุดเลยเอาเรื่องต้นก่อนเอาเบื้องต้นก่อนส่งอุปทูตระหว่างกันก่อนเรายังไม่มีเลยนะฮะ
1: ก็เข้าใจว่าลดเหลือแค่ประมาณเลขาเอกเลขาโทเลขาตรีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เป็นเจ้าหน้าที่แบบระดับแบบค่อนข้างจะลงมาล่างมาก
0: ครับ
1: มาก็มาคอยดูแลเรื่องงานเอกสารธุรการนิดหน่อย
0: ครับ
1: ไม่ถึงขั้นตัดความสัมพันธ์กันนะครับแต่ว่าก็ยกเขาลดระดับความสัมพันธ์ลงอย่างมาก
0: ครับ
1: ก็ถ้าจะฟื้นความสัมพันธ์ก็ต้องเริ่มจุดนี้ใช่ไหม
0: ฮะเตรียมพิจารณาเรื่องของการส่งอุปทูตไปประจำการตามเดิม
1: ยังไม่ถึงทูตเอาอุปทูตก่อน
0: เอาอุปทูตก่อนนะครับก็ทางคุณเสียศักดิ์ออกมาอธิบายก็คงจะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเพื่อให้คนไทยได้สบายใจไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหด่านจะเปิดนะฮะความสัมพันธ์มันจะกลับมาเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะฮะโอ้คนไทยอาจจะรับไม่ได้ไงก็จำเป็นจะต้องมาอธิบายกันก่อนนะฮะคุณเสียศักดิ์บอกครับว่าการหารือเนี่ยมาจากการประสานงานของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนครับที่ต้องการให้ไทยแล้วก็กัมพูชาพูดคุยกันเต็มที่แล้วก็ตรงไปตรงมาในทุกประเด็นครับพี่เบสานว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งกันอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงนะฮะโดยฝ่ายไทยเห็นว่าควรสร้างบรรยากาศที่ดีทำให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันตรงนี้ย้ำหลายรอบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในการหารือนายกของไทยพยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาครับเช่นสิ่งที่เราเสนอเมื่อมีการหยุดยิงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจาไปกล่าวหากันบนเวทีระหว่างประเทศเพราะจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยอีกทั้งที่มีการหารือถึงการแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่จะทำร่วมกันได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งมีข้อตกลงกันว่าจะทำให้ฝ่ายตำรวจของทั้งสองประเทศเนี่ยฟื้นกรอบการเจรจาที่มีอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ประชุมร่วมกันมาเป็นเวลานานจะได้จับไม้จับมือร่วมไม้ร่วมมือกันปราบสแกมเมอร์ระหว่างกันนี่แหละครับนอกจากนี้ฮะทั้งสองประเทศยังเห็นควรติดต่อระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศแล้วก็ในการประชุม3ฝ่ายครั้งนี้ครับที่ประชุมเนี่ยมอบหมายให้ตนในฐานะรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศกับปลักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชามาพูดคุยกันโดยเร็วเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการก่อนเดินทางไปสู่กรอบความร่วมมือต่างๆและก็มองกันว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการติดต่อกันได้โดยตรงซึ่งสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญก็คือนี่แหละฮะการส่งอุปทูตกลับไปประจำการในสถานเอกอัครราชทูตของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องนี้มันต้องมีขั้นตอนการดำเนินการอีกไม่ได้ส่งไปทันทีครับพี่เบสานะ
1: แต่ก็คาดการอยู่แล้วว่าการเริ่มต้นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์มันก็ต้องเริ่มจากเรื่องของไอ้ความสัมพันธ์ทางการทูตกันก่อน
0: ครับ
1: แต่ละไอ้มีการแลกเปลี่ยนทูตอันนี้ถ้ายังไม่ถึงขั้นเอกอัครราชทูตก็ลองลงมาอันนี้ก็เสนอถึงขั้นอุปทูตใช่ไหม
0: ครับใช่ครับมัน
1: ก็ให้มีการแลกเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆขยับไป
0: ฮะ

0: จะคุย JBC กันเลยไหมเนี่ยนะฮะคุณศิหศักดิ์บอกว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันต้องมีการเตรียมการกันก่อนซึ่งย้ำว่าไทยไม่ได้บ่ายเบี่ยงการเจรจานะครับแต่ต้องดูว่าการเจรจามันจะเริ่มจากจุดไหนไปสู่จุดไหนบางเรื่องอาจตกลงกันได้บางเรื่องอาจจะต้องใช้เวลาครับส่วนเขตแดนทางทะเลเราก็ยื่นเสนอไปแล้วครับว่าเราขอเลิกครับ
1: คือผมคิดว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเดินหน้าได้ก็คืออย่าเอาเรื่องยากเข้ามาคุย
0: ครับ
1: เรื่องเขตแดนนี่เรื่องยากสุด
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะทางทะเลทางบกถ้าหยิบยกเรื่องนี้มาคุยก่อนจบ
0: ครับ
1: สะดุดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปเรื่องอื่น
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเอาเรื่องความสัมพันธ์ทางการทูตยกระดับกลับขึ้นมาอุปทูตไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มกลับมาแลกเปลี่ยนทูตนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เริ่มพิจารณาในเรื่องของการผ่อนปลนอะไรต่างๆนะการไปมาหาสู่แต่ถึงขั้นเริ่มเปิดด่านให้คนไปมาหาสู่ได้เริ่มค้าขายได้ในบางด่านไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องว่ากันเป็นขั้นๆไป
0: ครับ
1: แต่อย่าเพิ่งไปแตะไอ้เรื่องเกี่ยวกับเขตแดน
0: ยากๆเนี่ยนะ
1: ไอ้เรื่องนี้โอ้มันเป็นเรื่องที่ทำให้มันลบกันอีก
0: ครับ
1: ใช่ไหมมันไม่ได้ลบกันด้วยเรื่องอื่นมันลบกันด้วยเรื่องนี
0: ้ครับ
1: ไอ้เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องไอ้เรื่องอื่นก็เป็นเรื่องที่ผสมโลงกันเข้ามาใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้การดูแคลนบูลลี่การเฟกนิวอะไรต่างๆมันก็มาแต่หลักๆก็คือมันทะเลาะกันเรื่องเขตแดนพรมแดน
0: ครับก็เนี่ยฮะ
1: ถ้างัดเอาเรื่องนี้มาแบบเอ้ยเดี๋ยวอยากจะประชุม JBC อยากจะเสร็จหนีไม่ได
0: ้ก็เราบอกมันต้องเริ่มต้นที่ความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวดูคุณมาเน็ตเขาอธิบายเขาแถลงสิพี่ไพศาล
1: ครับ
0: โอ้โหพรมแดนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกำลังต้องแก้ไขด้วยกลไกทวิภาคีเนี่ยนะเนี่ยเขาเคลมเลยว่าไอ้ที่เราได้ดินแดนไปเพิ่มเติมเนี่ยการใช้กำลังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสองประเทศได้เนี่ย
1: ก็ข่าวมันออกมาคนไทยก็ดูจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่ยังมีท่าทีอย่างนี้แต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะผมคิดว่าเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยมันต้องบริหารกันสามมิติ
0: ครับ
1: คือมิติเรื่องไทยกับกัมพูชานี่ก็มิติหนึ่งซึ่งเมื่อสักครู่เราก็พูดไปแล้วว่าอย่างมากทำได้คือเริ่มฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกัน
0: ครับ
1: ไอ้ยังอื่นไม่ต้องไปพูดถึงยิ่งเรื่องเขตแดนยิ่งไม่ต้องพูดเลยอีกชาติหนึ่งค่อยว่ากัน
0: ครับ
1: ผมไม่ได้พูดว่าเป็น10ปี20ปีเนี่ยผมว่าอีกชาติหนึ่งอ่ะค่อยมาคุยกัน
0: ครับ
1: เอาพอจะคุยเมื่อไหร่ทะเลาะเมื่อนั้นแน่นอน
0: ใช่ครับ
1: นะฮะ2ในมิติที่2เนี่ยซึ่งทำพร้อมกันนะ2และ3คือต่างฝ่ายต่างทำก็คือว่าแกนนำผู้นำของกัมพูชาก็ต้องไปบริหารความรู้สึกนึกคิดความอะไรนะไอ้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนตัวเอง
0: ไอ้คำ
1: เช่นเดียวกับรัฐบาลไทยก็จะต้องมาบริหารความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของผู้คนคนไทยเพราะฉะนั้นมันต้องบริหาร3มิตินี้คือไม่ใช่เฉพาะคุณคุยกันเท่านั้น
0: ครับ
1: คุณก็ต้องดูด้วยว่าประชาชนเนี่ยเอารับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคุณมาเน็ตพูดเนี่ยไม่ต้องการพูดสื่อสารกับไทยต้องการพูดสื่อสารกลับไปที่คนของเขาว่าเขาจะญาติดีกับไทยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ว่าเขายอมรับเรื่องเขตแดนนะ
0: ครับ
1: เขาพยายามจะพูดจุดยืนนี้ซึ่งผมคิดว่าเจตนาลึกๆไม่ใช่สื่อมาถึงไทยเขาต้องการสื่อกลับไปถึงคนของเขา
0: ครับ
1: เพราะคนของเขาคงจะพูดเหมือนกันว่าอะไรจะไปญาติดีกับไทยทำไมพวกประเภทฝ่ายขวาป้าของกัมพูชาก็ไม่เอากันนะ
0: ครับ
1: ก็มันก็ยุให้ลบกันต่อเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าไอ้สองรอบเนี่ยทำให้อารมณ์คงกัมพูชายอมไม่ได้ฮะว่าโอ้โหเนี่ยเสียดินแดนให้กับไทยต้อง54พื้นที่แล้วเศรษฐกิจก็ข้าวยากหมากแพงอีกเนี่ยนะฮะพอคุณไปถึงคุณจะไปญาติดีกับเขาอีกแล้วหรือเนี่ยอ๋อ
1: มันก็มีอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมเชื่อว่าอย่าเราอย่าไปตื่นตกใจเขาพูดกับคนของเขานั่นแหละ
0: ครับครับ
1: คือเขาก็ไม่อยากให้เขารู้สึกเสียหน้าแล้วก็เสียจุดยืน
0: ครับ
1: เพราะว่าเขากำลังจะต้องไปญาติดีกับไทย
0: ครับ
1: ไม่ญาติดีก็ไม่ได้ไม่ญาติดีตายนะ
0: ครับ
1: ประเทศเพื่อนบ้านที่พึ่งพาไทยมากขนาดนี้แล้วจู่ๆตัดขาดกันไปยาวนานมากเกินไปสิ้นลมหายใจไปได้ไหม
0: เขาตรงๆเขาบอกว่าปิดด่านไป100ปี500ปีเขาก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าโอ้โห
1: อันนั้นก็เอาไว้คุยกับประชาชนเอง
0: ครับ

0: มันจะล้มทั้งยืนเอา
1: ครับโอ้โหเราจับได้ทุกวันฮะวันละ20คน30คน50คนอย่างเงี้ยนะฮะลักลอบกลับเข้ามาพอถามแต่ละคนดูบอกว่าไปนู่นแล้วมันไม่มีงานเลยโรงงานโรงงานทอผ้าที่เป็นจุดแข็งของกัมพูชาในการส่งออกมันก็ล้มหายตายจากไปทีละโรง2โรงแล้วอ่ะพี่เพศาลนะ
0: ครับคือเศรษฐกิจเขาก็พึ่งพาไทยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมการค้าข้ามแดนการข้ามมาทำงานทำการอะไรต่าง
1: ๆสินค้าเกษตรของเขาอะ
0: สินค้าเกษตร
1: จะส่งไปไหนอะ
0: ที่ฝั่งไทย
1: ใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่ทั้งที่มาอย่างถูกต้องทั้งที่มาแบบใต้ดิน
1: ครับ
0: ก็พึ่งพาเยอะ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้ว่าดูถูกดูแคลนเขานะ
1: มัน
0: ข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้น
1: เอาง่ายๆนะตอนเนี้ยเห็นร้านรถเข็นนะพี่เวสารที่ขายผลไม้อะแก้วขมิ้นมีแล้วนะคนไทยปลูกได้หลายพื้นที่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทิ้งทอดระยะเวลานานขึ้นเนี่ยนะฮะถ้าไทยปลูกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอบริโภคในประเทศเราไม่ซื้อจากเขานะฮะ
0: มะม่วงใช่ไหม
1: มะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยครับเพราะไอตอนที่ความสัมพันธ์ดีอยู่เนี่ยโอ้เราไม่จำเป็นต้องปลูกเราไปปลูกผลไม้ที่ส่งออกฮะน้ำดอกไม้สีทองอะไรประมาณนี้ครับเอาเกรด
0: ต้นแก้วขมิ้นนี่มันเป็นตลาดภายใน
1: ใช่ครับตลาดภายใน
0: ส่งมาก็คนไทยบริโภค
1: นั่นแหละครับไม่เป็นไรเราไม่ปลูกรับจากคุณเข้ามาเลยเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดปิดด่านคนไทยโหยหามะม่วงสีเหลืองๆทองๆแก้วขมิ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวปลูกเองนะฮะแล้วเนี่ยเริ่มมีผลผลิตแล้วด้วยครับ
0: เอาแล้วมันของเราก็มีอะไรอะไรลูกก็เหลืองอร่ามเลย
1: น้ำดอกไม้สีทองครับ
0: ที่ปีนี้ต้องเททิ้งอะไรแบบนี้นะ
1: ครับ
0: สู้น้ำดอกไม้สีทองสู้ไม่ได
1: ้น้ำดอกไม้สีทอง
0: แล้วแต่คนชอบนะ
1: คือน้ำดอกไม้สีทองพี่ประชานเขากินสุกเป็นผลไม้ที่กินสุกฮะส่วนแก้วขมิ้นเนี่ยกินตอนดิบๆคือหามกรอบๆฮะจ
0: ิ้
1: มพริกเกลือครับ
0: กินเป็นผลไม
1: ้กินผลไม้กรอบๆฮะ
0: แ
1: ต่ถ้าเกิดน้ำดอกไม
0: ้ส่วนมะม่วงนั้นกินเป็นขนม
1: เป็นขนมกินกับข้าวเหนียวมูนอะไรประมาณ
0: นี้กินข้าวเหนียวมะม่วงอะไรไป
1: โอ้ก็แปลกนะตอนนี้หูราคาลงมาพี่ไปสามถูกมากลูกละบาทกว่าๆลูกละฮะลูกละบาทกว่าๆแต่พอแปลงมาเป็นข้าวเหนียวมูนโปะใส่กล่องขายมันยังแพงอยู่เลยฮะ
0: มันแพงที่ข้าวเหนียวหรือยังไงไม่รู้นะก็อย่างนี้ก็เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จะไปให้ลดราคาขายปลีกก็ไม่ได้
1: ครับโอ้ชาวสวนแย่เลยนะตอนนี้ผู้ประกอบการชาวสวนที่เขาร้องนะอยากให้รัฐมนตรีสุภจีแล้วก็บรรดาพวกยูทูบเบอร์ต่างๆมารับขายมังคุดสักหน่อยไหม
0: มะม่วงมันหมดแล้วมั้งมะม่วงมันเริ่มปลายฤดูแล้ว
1: ครับก็เนี่ยฮะ
0: มังคุดตอนนี้มังคุดใช่ไหม
1: ใช่ครับราชาผลไม้คุณโพสต์ขายไปแล้วนี่ร้านลูกนะฮะราชินีออกแล้วช่วยโพสต์ขายหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ราคาตกมากเลยครับ
0: ตอนมันเยอะมันออกดกด้วยไง
1: ราคาขายไม่ได
0: ้มังคุดมันก็ส่งออกไม่ได้หรอ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ข่าวออกมาก็คือชาวสวนอยากจะเรียกร้องให้รัฐมนตรีพาณิชย์กับบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆช่วยหน่อยราคามันตกหัวภาพเลยฮะสำหรับบาง
0: ตกโลเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ตอนนี
1: ้โอ้โหไม่แน่ใจว่าถึง10บาทหรือเปล่าครับเนี่ย
0: บาท10บาทเปล่าเดี๋ยวพักกันก่อนนะ
1: ครับพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป

0: M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ครับ
2: นี่เข้าไปดูข้อมูลแล้วฮะมังคุดนะครับคือปรากฏว่าปีนี้มันออกมากครับพี่เพศานครับ
3: ดกมาก
2: ผลผลิตออกมาพร้อมกัน
3: ผลไม้ทุกชนิดปีนี้ดกมาก
2: ฟ้าฝนดีว่าอย่างนั้นเหร
3: อมันเห็นก็บอกว่าตอนมันติดช่อเนี่ยมันติดช่อติดดอกอะไรต่างเนี่ยมันไม่มีพายุมาถล่มเพราะปกติแล้วมันช่วงนั้นมันจะมีพายุมาเงี้ยดอกจะร่วง
2: ครับ
3: ดอกจะร่วงทำให้เสียหายติดผลน้อย
2: ครับ
3: ตอนนี้ปีนี้มันไม่มี
2: ก็เลย
3: อากาศมันแบบดูแล้วมันอย่างช่วงไหนนะสงกรานต์อย่างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องมีฝนมีอะไรก็ไม่มี
2: ใช่ครับปีนี้ไม่มีเลย
3: ปีนี้สงกรานต์ก็ไม่มีก่อนสงกรานต์ก็ไม่มีอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: ก็ทำให้เลยผลไม้เลยดกมาก
2: ผลผลิตออกมาเยอะเกษตรกรร้องเรียนแล้วก็วอนหน่วยงานภาครัฐเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะฮะราคาดิ่งหนักเลยสำหรับมังคุดสภาพทั่วไปนะตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 20-30 บาทไม่คุ้มกับต้นทุนค่าปุ๋ยค่าดูแลซึ่งมันสูงกว่านี้นะเกรดส่งออกนะครับตอนนี้ราคาก็ตกลงครับพี่เบสานฮะเหลือประมาณกิโลละ 50-60 บาทเท่านั้นเองอันนี้ลูกสวยๆเลยนะ
3: ปกติเป็นร้อยปกติเป็นร้อย
2: อ๋อเหรอฮะครึ่งนึงเลยนะครับเนี่ย
3: ใช่เกรดส่งออกปกติราคาเกรดส่งออกนี่กิโลเป็นร้อย
2: ครับไม่คุ้มค่าปุ๋ยค่าดูแลที่ตอนนี้มันพุ่งสูงขึ้นนะฮะเหตุเกิดจากผลผลิตกระจุกตัวออกมาสู่ตลาดพร้อมๆกันในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้และปัญหาสำคัญคือล้งฮะรับซื้อลดลงครับมันทำให้ไม่รู้จะขายใครประมาณนี้ราคาก็เลยลงหัวภาพวอนช่วยไลฟ์สดขายเหมือนกับทำกับทุเรียนหน่อยนะฮะอันนี้ชาวสวนบางคุณบอกมาอย่างนี้ครับ
3: ผมสนิทกับพี่นิวัฒน์พ้นชั่วอดีตผู้ที่สมาชิกจังหวัดระยองนะ
2: ครับ
3: พี่นิวัฒน์เนี่ยท่านเป็นเจ้าของสวนบางคุณสวนทุเรียนที่ระยองสวนชื่อสวนลุงสุน
2: ครับ
3: ทำส่งออกล้วนมังคุดก็ปลูกมังคุดเกรดส่งออกวันนี้ผมเนี่ยก็ชอบทานมังคุดมากที่นิวัฒน์ก็เลยส่งช่วยส่งไอ้เกรดส่งออกเนี่ยใส่เป็นลังที่สำหรับส่งออกนะ
2: มาให้ดู
3: เรียนว่ายกเป็นลังแล้วก็ส่งไอ้ระบบโลจิสติกไทยเนี่ยให้ส่งมาให้ผมกินที่บ้าน
2: ครับครับ
3: ผมเปิดกล่องกินดูเนี่ยผมก็รู้เลยเห็นลูกปั๊บผมก็รู้เลยว่ามันคนละไฟล่ำกับไอ้ที่ผมกินกัน
2: เดี๋ยว
3: ในบ้านเรา
2: ที่เรากินกันเราไปเห็นที่ท้องตลาดที่เขาขายนะมังคุดหน้าตาแบบ
3: ไ
2: ห
3: นโอ้โหมันคนละไฟล่ำกันเลย
2: แล้วส่งออกเป็นยังไงฮะลูกมันใหญ่ครับมันใหญ่พี
3: ่ลูกมันใหญ่ผิวมันนวลมันกลมมันแบบมันได้มาตรฐานมากไม่มีลูกเล็กลูกใหญ่คละอะไรเงี้ยตูดบิดตูดเบี้ยวอะไรเงี้ยนะโอ้นี่มันออกมานะมัน6เม็ด5เม็ดอะไรตรงตูดมันดูนะ
2: เป๊ะเลยอย่างเงี้ยแหละ
3: มันเป๊ะมากสมบูรณ์มากแต่งตึงมากสวยผลสวยลูกได้ระดับลูกได้มาตรฐานไซส์ใกล้กันหมดเลย
2: ครับ
3: คือเนี่ยอันนี้เขาเกรดส่งออก
2: อย่างผมยังไม่เคยเห็นไอ้มังคุดเกรดส่งออกผมเคยเห็นแต่มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดส่งออกเขาส่งมาที่โต๊ะเศรษฐกิจแล้วอยู่พอดีโอกาสเดินไปแล้วได้เห็นอะไรมะม่วงอะไรเนี่ยมันลูกใหญ่กว่าฟาร์มเลยพี่ไปสามใจเบ้อเลยเพราะเราเจอแต่มะม่วงนั้นไม้สีทองที่เราซื้อกินมันเนี่ยก็ลูกธรรมดาแต่โอ้โหนี่มันใหญ่มากแล้วปะครบปะงมกันยังไง
3: ครับเนี่ยตลาดภายในกำลังซื้อไม่ถึงนะแต่ว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าตลาดส่งออกแย่ก็คนไทยก็จะรับของส่ง
2: ครับครับ
3: ก็ต้องหันมาทุ่มในบ้านเรายอมหันราคาลงมา
2: ครับครับเนี่ยฮะเรื่องโอดก็ยาวมาเลยนะฮะจากกรณีไทยกัมพูชามาถึงเร
3: ื่อง ของเรื่องผลไม้
2: เพราะว่าโอ้โหเห็นคลิปอ่ะพี่เบสานฟักทองแตงโมแล้วก็ไอ้พวกข้าวโพด

พวกอะไรของเขาอะฮะชาวสวนชาวไร่ของกัมพูชานั่งล้อมหงร้องไห้เอาขึ้นรถ18 ล้อฮะมันส่งเข้ามาในเมืองไทยไม่ได้ฮะและไอ้พวกเกษตรพวกนี้มันมีระยะเวลาเน่าเสียได้ไงครับพี่วิสารขาดทุนกันยับเลยฮะจะส่งไปไหน

0: พิ่มวงเงินกู้ใหม่อีกจำนวน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.จุดวงเงินไม่เกิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยนะทั้งนี้ก็เป็นการเห็นชอบเพื่อที่จะให้ครม. อนุมัติในวันที่12พฤษภาคมครับ
1: ครับ
0: นะฮะก็คือจะเอาพ.ร.ก.เนี้ยมากู้เงิน 200,000 ล้านบาทก่อนนะ
1: ครับ
0: โดยคณะกรรมการคนน.เนี่ยเห็นชอบตรงกันว่าการกู้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงินดังกล่าวควรแบ่งเป็น2ครั้งครั้งละ 200,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเพราะใกล้สิ้นปีงบประมาณ2569แล้วจึงควรดำเนินการในส่วนนี้ไปก่อนซึ่ง 200,000 ล้านบาทแรกที่จะให้ครม.เห็นชอบจะนำไปใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
0: ซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบในวันที่19พฤษภาคมนะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะครอบคลุมโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน30ล้านสิทธิ์แจกเงินคนละ 4,000 บาทเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนและโครงการเติมเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นจำนวน 13.2 ล้านคนเพิ่มวงเงินจาก300บาทอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทโดยจะเริ่มให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569และเริ่มใช้ในวันที่1มิถุนายนนี้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นใน2เดือนแรกจะให้สิทธิ์กับผู้ได้รับสิทธิ์เต็ม 13.2 ล้านคนก่อนโดยจะเพิ่มวงเงินเพื่อซื้ออุปโภคบริโภคจาก300บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาทจากนั้นเมื่อประมวลผลการลงทะเบียนรอบใหม่จึงอาจมีคนหลุดจากเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเกณฑ์เดิมคือรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีก็จะให้ไปใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสแทนแหล่งข่าวกล่าวว่าการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินจำนวน 200,000 ล้านบาทแรกนั้นมีเป้าหมายเพื่อใช้บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตพลังงานแก่ประชาชนซึ่งจะมีการช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นภาคขนส่งโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดการช่วยเหลือโดยคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 1.6 แสนล้านบาทสำหรับการกู้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินอีก 200,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอันนี้ 200,000 ล้านบาทหลังนะ
1: ครับครับ
0: ยังมีเวลาบรรจุในการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ในครั้งต่อไปได้เนื่องจากโครงการต่างๆจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการที่ใช้เงินจากพ.ร.ก.กู้เงินที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานก่อนยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงยังไม่จำเป็นต้องกู้เงินรวมถึงพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทกำหนดไว้ว่าต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติภายในวันที่30กันยายน2569และทำสัญญาผูกพันงบภายในวันที่30กันยายน2570
1: โอ้อันนี้คือปรับยุทธศาสตร์แก้เกมฝ่ายค้านเลยไหมครับเนี่ย
0: ก็แก้เกมไม่แก้เกมไม่รู้แต่ว่าเขาเดินหน้าละ
1: เดินหน้า 200,000 แรกก่อนเพราะว่า 200,000 หลังเนี่ยนะฮะฝ่ายค้านทั้งประชาชนและประชาธิปัตย์บอกว่าเร่งด่วนตรงไหนคุณพลดอนไปพูดในสภาเองแท้ๆว่าจะกู้ปีหน้าแล้วมาออกพ.ร.ก.ตอนนี้เร่งด่วนตรงไหนนะนั่นแหละฮะมันมีระยะเวลาดำเนินการอยู
0: ่คงไม่ใช่กู้คงไม่ใช่กู้ปีหน้าเพราะว่าถ้าตามเนี้ยที่คณะกรรมการเขาบอกว่ามันต้องก่อนภายก่อน30กันยายน69นะ
1: ครับก็ก็คือปีงบประมาณนี
0: ้ในงบประมาณเนี้ยที่คุณจะต้องกู้อีก 200,000 ที่เหลือ
1: ครับ
0: แต่ว่าคณะกรรมการไอ้บริหารหนี้สาธารณะเขาบอกว่าเขาจะดูเป็นจังหวะต่อไปเขาคงต้องรอให้แผนงานเนี่ยไปผ่านคณะกรรมการกันกรองที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานซะก่อน
1: ครับ
0: ว่าคุณจะเอาไปทำอะไรบ้างโซล่ารูฟท็อปคุณจะตั้งกองทุนที่เป็นซอฟท์โลนเพื่อช่วยอุดหนุน
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลังคาเรือนแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไงหรือเปล่า
1: แล้วมีนี่เนี่ยด้วยปีการไอ้เปลี่ยนรถจากไอ้สันดาปเป็นรถไฟฟ้า
0: แล้วก็จะมีรู้สึกจะมีเนี่ยตอนนี้ได้รู้อย่างน้อยก็สองโครงการนี่นะ
1: ครับ
0: ก็คือตั้งกองทุนที่จะให้ประชาชนได้กู้ยืม
1: ครับ
0: อัตราดอกเบี้ยต่ำในการติดตั้งในโซลาร์เซลล์บนหลังคา

0: บ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเอามาอุดหนุนในเรื่องของการเปลี่ยนรถเก่าที่ใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นรถใหม่ EV
1: ครับ
0: อันนี้เท่าที่ทราบนะสองร้อยสองโครงการนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: จะใช้สองแสนหลังครับ
1: ครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยฝ่ายค้านนะฮะก็จับไม้จับมือร่วมกันแล้วนะครับในการจะยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับ
0: เขาบอกว่าจะยื่นเท่าไหร่วันที่อะไร
1: 11-12เนี่ยฮะครับก็คุณกรณ์จติกวณิชนะฮะจากพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์บอกว่าพรรคประชาชนแล้วก็ประชาธิปัตย์เขาชื่อร่วมกันในคำร้องฮะตอนนี้เขาได้ครบแล้วด้วยนะครับจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญตีความพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทนะฮะว่าไม่เข้าข่ายไปตามเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา172พร้อมจะยื่นต่อประธานสภาคุณโสพลสาลัม11-12พฤษภาคมนี้ครับก็ได้ประสานไปยังพรรคกล้าทำให้ร่วมลงชื่อด้วยแต่ว่าเบื้องต้นรอการประชุมพรรคกล้าทำก่อนแต่ว่าอย่างก็ตามฮะคุณกรยืนยันว่ารายชื่อของสสที่ร่วมลงชื่อตอนนี้มันครบแล้วเรียบร้อยนะครับเชื่อว่าคุณโสพลจะส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วซึ่งตามกรอบเนี่ยมีเวลาอีก 2-3 วันก่อนส่งก็เชื่อว่าจะทันก่อนที่สภาจะพิจารณาพรกเงินกู้ในสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับคุณกรบอกว่าประเด็นคำร้องที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญครับพี่ไพศาลฮะเขาบอกว่าได้เห็นตัวร่างของพรรคประชาชนแล้วแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นที่มีรายละเอียดและก็ข้อกังวลต่อการยื่นเงินกู้ดังกล่าวขณะเดียวกันเนี่ยในเหตุผลที่รัฐบาลต้องการกู้เงิน400,000,000,000 บาทนั้นมีเหตุที่ไม่จำเป็นครับเนื่องจากวิกฤตที่รัฐบาลอ้างถึงทั้งวิกฤตพลังงานน้ำมันราคาแพงนะฮะมีวิธีการที่สามารถแก้ได้ครับผ่านการลดภาษีสรรพสามิตและก็ปรับสูตรการคำนวณราคาน้ำมันอันนี้ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าคุณไปทำเรื่องของลดภาษีสรรพสามิตสิลดได้ 6-7 บาทเลยนะฮะไม่จำเป็นต้องมากู้เงินเพื่อจะเอามาแก้ปัญหาคุณกรณ์บอกว่าที่รัฐบาลบอกว่าต้องการเงินเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งที่จะเริ่ม1มิถุนายนนี้นั้นตนมองว่ารัฐบาลมีวิธีการที่หลากหลายโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสิ่งที่นายกเคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาหรือตามที่ภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้ก็คือการใช้งบประมาณวงเงิน 44,000 ล้านบาทที่สามารถออกเป็นพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ69ได้ซึ่งไม่จำเป็นต้องออกพรก.ดังนั้นหากยื่นตีความพรก.กู้เงินทำให้ไม่สามารถใช้เงินโครงการคนละครึ่งวันที่1มิถุนายนนี้ได้นะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องบริหารจัดการและแก้ปัญหาเองเพราะคุณกรณ์เขาเชื่ออย่างนี้พี่ไพศาลว่าพอยื่นไปแล้วถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยไอ้โครงการนี้ต้องรอผลก่อนจากศาลรัฐธรรมนูญเดินหน้ากู้แล้วก็ทำไม่ได้แล้วพี่ไพศาลต่างจากฝ่ายกฎหมายที่บอกว่าก็ทำต่อได้เลยกู้เงินได้เลยเอามาใช้จ่ายวันที่1ให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นบวกก็ถือว่าดำเนินโครงการได้ต่อไปแต่ถ้าผลออกมาในเชิงลบก็ต้องมารับผิดชอบมาชดใช้อะไรก็ว่ากันไปแต่สามารถทำได้เลยในฝ่ายกฎหมายแต่คุณกรบอกว่าคุณต้องหยุดไปก่อนนะถ้าเกิดยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วฮะนะฮะนอกจากนั้นนะคุณกรบอกว่าในวงเงินกู้400,000,000,000 บาทที่คุณพระดอนปริศนานัทกุลชี้แจงต่อสภาเมื่อ7 พฤษภาคมที่บอกว่าจะแบ่งการกู้ออกเป็น2ก้อนกู้ปีนี้ 200,000 ล้านกู้ปี70อีก 200,000 ล้านบาทเพื่อจะได้โครงการเปลี่ยนถ่ายพลังงานก็แสดงให้เห็นว่ามีความไม่จำเป็นเร่งด่วนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันครับการใช้งบประมาณเพื่อเปลี่ยนถ่ายไปใช้พลังงานสะอาดนั้นสามารถกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ได้ส่วนที่บอกว่าจะกู้ในส่วนที่2ปี70นั้นตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้เป็นหัวใจของการออกพรก.ก็คือความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เช่นนั้นเศรษฐกิจจะมีปัญหาดังนั้นจะบอกว่ากู้มากองปีหน้าค่อยกู้เนี่ยมันไม่ได้นะหากทำแบบนั้นแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่จำเป็นเร่งด่วนที่จะถึงระดับออกพรก.ครับพี่ไพศาล
0: ครับครับก็เดี๋ยวพักกันก่อนไหม
1: พักอีกครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: คือฝ่ายค้านที่เขายื่น เข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าไอการออกพ.ร.ก.นี้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่เนี่ย
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อวานเราคุยกันว่ามันไม่ได้มีผลตามกฎหมายที่ว่าพอยื่นไปแล้วเนี่ยพ.ร.ก.นี้ต้องถูกแช่เย็นไว้ก่อน
1: ถูกฟรีซไว
0: ้ถูกฟรีซไว้ยังไม่สามารถที่จะเดินหน้าได้จนกว่าศาลท่านจะวินิจฉัยหรือว่าศาลท่านจะมีคำสั่งอะไรออกมาก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: แต่ว่าเราดูแล้วมันไม่มีผล
1: ครับ
0: ไม่มีผลเนี่ยคราวนี้มันก็มีคำถามว่าแล้วมันจะมีผลไม่มีผลในทางกฎหมายว่าให้หยุดนะแล้วมันมีผลว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันที่14ถ้าเขายื่นศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยสภายังจะต้องมีการพิจารณาหรือไม
1: ่
0: ผมก็ดูแล้วมันก็ไม่มีบทบัญญัติใดที่บอกว่ามันมีส.ส.เข้าชื่อกันไว้ว่าไอ้พ.ร.ก.ฉบับนี้เนี่ยจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาจะต้องงดพิจารณาไปก่อนมันก็ไม่ได้มีบทบัญญัติอะไรที่ห้ามไว้นะ
1: โอ้เป็นก็ไทม์ไลน์มันเลื่อนไปหมดเลยนะครับ
0: แต่มันเป็นมัญญาทางการเมืองเนี่ยเป็นไปได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ฝ่ายค้านเองเขาก็จะต้องหยิบยกเรื่องนี้มาอภิปราย
1: ครับ
0: ว่าขอให้รัฐบาลถอนเรื่องออกไปก่อนเถอะรอให้ศาลวินิจฉัยก่อน
1: ครับ
0: เพราะได้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วเราจะมาพิจารณากันก่อนที่ศาลจะวินิจฉัยได้ยังไงก็คงจะต้องเรียกร้องในลักษณะอย่างเนี้ย
1: ครับ
0: ประเด็นก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลเขาจะฟังตามที่ฝ่ายค้านเรียกร้องไหมนะ
1: ต้องถามคุณโสพลประธานสภ
0: ามันก็มีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งคุณโสพลพอส่งมาปั๊บแกส่งเลย
1: ครับ
0: ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วพอถึงปั๊บพอวันที่14ใช่ไหมเขาบอกจะยื่น11 12สมมุติ13เนี่ย
1: ครับ
0: คุณโสพลส่งไปเลยส่งไปก็พอถึงวันที่14เปิดประชุมรัฐสภาต้องมีการประชุมรัฐสภาด้วยนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่สภาผู้แทนราษฎรต้องมี2สภาแล้วก็ประชุมแบบม้วนเดียวจบเลยเห็นชอบก็จบเลย
1: ครับ
0: ถือว่าเป็นพรกที่สมบูรณ์ไปนะฮะฝ่ายค้านเขาก็ต้องอภิปรายนี้แหละว่าขอให้ยกออกไปก่อนอย่าเพิ่งลงมติ
1: รอฟังศาลก่อน
0: ในขณะนี้ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานรัฐสภาก็ได้ยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
1: ครับ
0: เขาก็จะต้องใช้เหตุผลเนี้ยนะซึ่งรัฐบาลเขาถ้าเขาสู้เขาคงจะต้องอภิปรายสู้ไปว่ามันไม่มีข้อบทบัญญัติห้ามไว้อะไรต่างๆแล้วมันมีความจำเป็นเร่งด่วนประชาชนเดือดร้อนอะไรว่าไปนะอันนี้อย่างหนึ่งนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณส่งไปให้คุณโสพลสารัมคุณโสพลสารัมเขาก็บอกว่าโอ้โหยังมีรายละเอียดต้องดูเยอะ
1: ไม่ทันอย่างนี้แหละ
0: ยังส่งไม่ทันส่งไม่ทัน
1: ก่อนที่14
0: ก็ต้องพิจารณาไปดิยังไม่รู้เลยจะส่งสารรัฐธรรมนูญหรือเปล่า
1: โอ้โหสิ่งที่ประธานทำได้นะพี่ไพศาลอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจสอบรายชื่อก่อนซ้ำกันได้ประมาณเนี้ย
0: ใช
1: ่แล้วอาจจะต้องใช้เวลา
0: ก็คุณยื่น11 12มาใช่ไหมมันก็มีเวลาแค่13วันเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: ประธานคุณโสพลก็บอกว่าโอ้ยผมยังไม่ได้รับเลยนี่ไปยื่นที่ใครใช่ไหมทางธุรการมันไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณไปยื่นที่ประธาน
1: โอ้โหเราเห็นหนังสือเอกสาร
0: คุณอาจารย์บรรณอเคยใช่ไหม
1: ครับ
0: บอกผมยังไม่ได้รับเลยสื่อบอกเอ้าคุณไปยืนถ่ายรูปกับเขาบอกอ๋อผมยืนถ่ายรูปก็ถ่ายรูปแต่ว่า
1: ขั้นตอนราชการ
0: ต้องส่งมาจากเลขา
1: ครับใช่ครับกว่าจะไปที่โต๊ะไปกองไปฝ่ายไปอะไรอย่างใช่ไหมล่ะฮะกว่าจะมาถึงประธาน
0: เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าก็อาจจะแบบนี้ก็อาจจะแบบยังไม่ถึงศาลนูนเพราะวันที่สิบ

0: สี่เนี่ยเขาคงจะจบเรียบร้อยเพราะว่าผมถึงได้อ่านข่าวเมื่อสักครู่เนี่ยว่า
1: ค
0: ุณเอกนิติเนี่ยเขาประชุมคณะกรรมการบริหารหนี้สาธารณะที่เขาจะอนุมัติวันที่12นี่แล้วกู้2 แสนแรกก่อน
1: ครับ
0: ก็คือครม.อนุมัติก็หมายถึงว่ามันมีผลแล้วไง
1: ก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังไปแล้ว
0: คุณก็ไปอนุมัติไปกู้มาแล้ว200,000แล้ววันที่19เนี่ยค่อยอนุมัติโครงการไอ้ที่ว่าจะแจก 4,000 เนี่ยอันนี้พูดเฉยๆนะยังไม่อนุมัตินะ
1: ครับ
0: อนุมัติจริงๆเนี่ยคือ19อังคารที่19เงินก็อนุมัติ12
1: อือใ
0: ช่มั้ยอนุมัติที่จะแจกเงิน19
1: ครับ
0: แล้วมันจะไปยับยั้งวันที่14ทำไมวางแผนกันไว้ขนาดนี้แล้ว
1: 2ทางที่พี่เบสารบอกเนี่ยแนวโน้มอาจจะเป็นทางที่2มั้ยฮะหนังสือยังไม่มาต้องตรวจสอบรายชื่อสส100คน
0: อ
1: ัน
0: น
1: ั้
0: นเน
1: ี่
0: ยมันจะมีเงื่อนไขมากที่สบายที่สุดที่ทางฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ต้องหนักใจ
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องมันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลย
1: ครับ
0: เวลาคุณวิปากูบอกว่าก็คุณยื่นน่ะยื่นโอเคแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงศาลรัฐธรรมนูญเลยนะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าย
0: ังไม่รู้เลยว่าศาลท่านจะรับหรือเปล่าร
1: ัฐสภาพิจารณาเรื่องนี้จบภายในวันที่14เนี่ยไอ้เรื่องที่ฝ่ายค้านยื่นไปตกไปเลยนะครับไม่ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญนะ
0: ก็ยังยื่นได
1: ้เพราะว่าวันก่อนผมฟังคุณสาธิตครับคุณสาธิตวงหนองเตยบอกว่าต้องทำก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาพรก.ฮะพี่เบสารฮะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นแล้วเรายื่นกันไม่ทันเนี่ยไม่มีความหมายเลยฮะ
0: อาจจะต้องไปยื่นที่หน่วยอื่นใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจจะไปยื่นปปช.ต้องไปยื่นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมที่จะตรวจสอบว่ารัฐบาลใช้อำนาจ
1: ครับ
0: ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุอะไรว่าไปไหม
1: ขั้นตอน
0: แต่ว่าถ้าให้ตีความว่ามีอำนาจไหมนี่จบเลย
1: ครับ
0: ถ้าพ้นวันที่4คุณสาธิตบอกน้องเตยว่างั้น
1: ใช่ฮะใช่ฮะก็คือต้องยื่นก่อน11-12นี้เลยนะครับเพื่อให้ประธานสภาส่งไปที่ศาลให้ทันก่อนที่รัฐสภาเขาจะมีการพิจารณาพรก.กัน
0: งั้นก็อยู่ที่ท่านโสพลสารัม
1: ครับ
0: ท่านโสพลสารัมว่าจะว่าไงก็ว่างั้น
1: โอ้แล้วรายชื่อต้องร้อยคนน่ะ
0: แต่เสียงถ้าสมมุติว่าจะต้องโหวตกันเนี่ยรัฐบาลมีปัญหา
1: ครับ
0: เพราะว่ารัฐสภาใช่ไหม
1: ครับ
0: ประชุมรัฐสภาคุณจะเอาเสียงเท่าไหร่ล่ะต้องการเสียงเท่าไหร่สวก็มีประมาณ150-160
1: ครับ
0: ใช่ไหมรัฐบาลก็มีประมาณ
1: เกือบ
0: 290-300
1: 300คร
0: ับ ยังมีพวกที่จะแอบยกมือให้อีก
1: ก็450ประมาณเนี้ย
0: ท่วมท้น
1: อ
0: ่ะดูแล้วท่วมท้น
1: ครับ
0: ยิ่งสอสอบางพักเนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่อยากสวนเพราะว่าเงินมันจะต้องไปแจกประชาชนเขากลัวไปยกเยอะอะไรอ่านมามากๆชาวบ้านจะเกลียด
1: พักนี้เองที่ทำให้เราเข้าร่วมโครงการไม่ได้โครงการมันไทม์ไลน์มันผิดเพี้ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ยกเว้นพักประชาชนเนี่ยนะนั่นก็เป็นจุดยืนครับชาวบ้านคนที่เลือกมาเข้าใจก็อยู
1: ่ครับครับครับก็วันตอนนี้ก็มีประชาธิปัตย์กับพรรคประชาชนฮะที่เดินหน้าค้านเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะยื่นวันจันทร์เนี้ยนะฮะวันจันทร์วันอังคารนี้นะครับดูว่าประธานโสพลจะบรรจุแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญทันหรือเปล่าเพราะว่าเขาบรรจุในการพิจารณาเรื่องนี้กัน14ครับพี่พิสารคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะพักอีกครู่นึงครับพี่พิสารฮะเราตัดสัญญาณภูมิภาคก่อนครับ

0: FM 99ชวนแฟนรายการเดินทางท่องเที่ยวในกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ปีที่4หลบร้อนนอนทะเลตรังเที่ยว3เกาะสุดไฮไลท์เกาะกระดานหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเกาะมุกชมถ้ำมรกตมหัศจรรย์ทะเลสีเขียวเกาะเชือกจุดดำน้ำแนวปะการังอ่อน7สีล่องเรือสู่เขาจมป่าผ่านเกาะรูปหัวใจจุดเช็คอินสุดโรแมนติกชมสถานีรถไฟโบราณกันตังความงามเก่าแก่อายุกว่า100ปีช็อปถนนคนเดินตลาดชินตาทานอาหารทะเลแบบจุก16-18 พฤษภาคมนี้กินหรูอยู่สบายนำทริปโดยป๋าแป้ยุทธพงศ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ

0: Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา46นาทีครับพี่ไพศาลครับมีคุณบุตรินแหละฮะถามเข้ามาครับพี่ไพศาลเรียนถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้เดือนละ 1,000 บาท4เดือนแต่ละวันใช้ได้เท่าไหร่คะและต้องเติมเงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็คือ
2: เขาไม่กำผมเข้าใจอันนี้เขายังไม่มีรายละเอียดออกมานะ
1: ครับ
2: ข้อรอครม.อนุมัติวันที่19เพราะจะมีรายละเอียดออกมาทั้งหมด
1: ครับ
2: เราก็รู้คร่าวๆว่าเขาไอ้30ล้านคนเนี่ยเขาเรียกอะไรคนละครึ่งพลัสใช่ไหม
1: ไทยช่วยไทยพลัส
2: ไทยช่วยไทยพลัส
1: ครับ
2: แต่ว่ามันมีคอนเซ็ปต์แบบคนละครึ่งพลัสแต่ว่าเขาเป็น 60-40 เนี่ย
1: ครับ
2: เขาแจกเดือนละ 1,000 4เดือน
1: ครับ
2: มิถุนากรกฎาสิงหาแต่ว่าวันเนี่ยเขาให้ใช้ได้วันละไม่เกินเท่าไหร่อันนี้เขาไม่ได้บอก
1: ก็ยังไม่ได้บอกฮะแต่ว่าเดือนนึงเขาจะโอนให้เรา 1,000
2: แล้วไปซื้อเราจะมีเงินที่รัฐบาลจ่ายเข้ามา 1,000 ก็คือพูดง่ายๆว่าถ้า60-40เนี่ย
1: ครับ
2: ในเดือนนั้นเนี่ยถ้าเราจะซื้อผ่านแอปที่รัฐบาลเขาช่วยนะ
1: นะฮะ
2: ก็รัฐบาลเขาช่วยมา 1,000 เราก็เติมไปประมาณสัก600กว่าบาท60-40เพราะเรา40ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: 40% ของ 1,000 มันก็ประมาณสัก600กว่าบาท
1: ครับ
2: ก็คือเงินของเรา600เงินของรัฐบาล 1,000ก็ใช้จ่ายในเดือนนั้นเฉพาะผ่านแอปไอ้ตัวเนี้ยก็ประมาณ 1,600 เศษ
1: ครับ
2: อันเนี้ยไม่นับอันอื่นนะ
1: ฮะ
2: ไม่นับที่คุณใช้จ่ายผ่านช่องทางอื่นว่าไปแต่ถ้าช่องทางโครงการเนี้ยถ้าคุณอยู่ใน30ล้านเนี่ยคุณจะใช้ประมาณ
1: 1,600
2: เงินคุณเอง600กว่าบาทอย่างรัฐบาล 1,000
1: คนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยก็กำหนดไว้วันละเท่าไหร่200 300อย่างงี้ใช่มั้ย
2: ใช่ตอนนั้นเขากำหนดไว้เป็นวันเพราะตอนนั้นมันโครงการมันแค่เดือนหรือไม่เกิน2เดือน
1: ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีใช้ให้หมดในแต่ละเดือนเพราะว่าถ้าเกิดว่
2: าเขาจะกำหนดว่าวันหนึ่งไม่เกินเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
2: อันนี้เขาก็ไม่อยากจะให้วอดตูมเดียวหมดเลย
1: 1,000 บาทภายใน1เดือนเนี่ยคุณต้องใช้ให้หมด 1,000 นะครับเพราะว่าเอ้ยเก็บไว้สะสมเดือนหน้าไม่ได้ฮะถือว่าหมดเดือนนั้นหมดเลย
2: แล้วเป็นโควต้าเดือนนั้น
1: นะเดือนต่อไปรัฐบาลเขาจะโอนให้คุณอีก 1,000 เริ่มนับ 1,000 กันใหม่ประมาณนี้ฮะ4รอบ4เดือนอันนี้เฉพาะไทยช่วยไทยพลัสนะครับส่วนบัตรสวัสดิการก็อีกรูปแบบนึงนะครับพี่ไพศาลครับ
2: บัตรสวัสดิการนั้นเขาอันนั้นเขาไปกำหนดเลยซื้อเติมไปก็จากมีอยู่300ก็เติมให้700เป็น 1,000
1: ครับ
2: คราวนี้เขาก็จะบอกเลยว่าคุณซื้ออะไรได้เพิ่มเติมกว่าเดิมไห
1: ม
2: คุณก็ไปซื้อแบบที่คุณเคยซื้อนั่นแหละ
1: ครับ
2: สมัยมี300ไปซื้ออะไรไงถ้าเขาเพิ่มช่องทางก็โอเคเขาไปเลือกเอาว่าช่องทางที่เขาเพิ่มมาจะซื้อไหม
1: ครับครับ
2: ถ้าปกติมันจะมีพวกร้านธงฟ้าใช
1: ่ไหมใช่ครับโอ้โหแถวๆบ้านเนี่ยพอสิ้นเดือนนะคนเต็มไปหมดเลยพี่ไพศาลผมก็ไปเป็นลูกค้าเขาเหมือนกันของถูกฮะคืออะไรนั้นนะ
2: ธงฟ้าใช่
1: ไหมใช่ครับใช่คร
2: ับ พวกบัตรสวัสดิการก็จะมากันใช
1: ่ไหมใช่ครับบัตรสวัสดิการเขาจะมากันเอาบัตรไปรูดกันประมาณนี
2: ้ซื้อครั้งเดียวหมดเลยมั้ย
1: หมดเลยฮะ
2: ก็300ประมาณก็300
1: สบู่ยาสีฟันอะไรประมาณนี้ฮะหมดเลยฮะ
2: ใช่ซื้อปลากระป๋องไอ้ปลาหมูปลาหมอคางดำสักโหลนึงมาม่ายำๆไวๆอะไร
1: ปรากฏว่าผู้ประกอบการเนี่ยอันนี้ตอนนี้ถูกสั่งปิดโรงงานไปแล้วเพราะว่าไม่ได้มาตรฐานไงฮะปรับปรุงก่อนแล้วก็มายื่นขออนุญาตใหม่นะครับ
2: มาตรฐาน GMP ไม่ได้ด้วยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับคือปัญหาคือเขาบอกว่ามันเป็นสินค้าทดลองนะพี่ไพศาลพอบอกว่าสินค้าทดลองเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหลุดไปในท้องตลาดยังไงแต่ต้องฝากบอกผู้ประกอบการอย่างเงี้ยหลุดไปท้องตลาดยังไงตัวนี้หลุดไปหลายจังหวัดแล้วนะครับล่าสุดก่อนขึ้นมาเดี๋ยวนักข่าวที่ราชบุรีนะฮะส่งมาว่าชาวบ้านที่นั่นซื้อปลากระป๋องมาพอเปิดเทใส่จานกลายเป็นปานินไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เลยไปบอกสายส่งบอกว่าให้หยุดขายเดี๋ยวนี้นะอันนี้มันเป็นปลานิลมันไม่ใช่ปลากระป๋องเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าข้างๆกระป๋องยังเขียนว่าแมคคาเรลอยู่ฮะนั่นแหละครับ
2: ก็เป็นเรื่องของการปลอมสลาก
1: ครับ
2: ใช่ไหมขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรง

0: ตามปก
1: จริงๆเนี่ยถ้าเกิด
0: แต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันกินได้ไหมมันอะไรไหมกินได้นั่นแหละ
1: ครับกินได้ฮะกินได้ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ตรงปก
1: เพราะว่าเมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสดูรายการทีวีช่องหนึ่งเขาเอามาเปิดให้ดูเลยนะพี่สารเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคือปลาอะไรเอาซื้อมาหลายกระป๋องเลยฮะหลายยี่ห้อเลยเทพราะกูว่ามีกระป๋องเป็นปลาดินจริงๆเสร็จแล้วพูดดำเนินรายการกินเองกินได้กินได้เหมือนกันฮะแต่ว่ามันเนื้อมันเละ
0: เนื้อมันลุ่ยมันลุ่ย
1: ใช่ครับ
0: ปลาทะมันไม่เหมือนปลาทะเลปลาน้ำจืดกับปลาทะเลต่างกัน
1: ครับ
0: ไอ้ที่ปลากระป๋องที่เขาใช้ปลาทะเลเพราะปลาทะเลเนื้อไม่เละไม่เนื้อมันไม่แหลกละเอียด
1: ฮะแม่ถ้าเกิดว่าทำอย่างข้างล่างบอกว่าจริงๆปลานิลเนี่ยทำปลาราดพริกนะเอาไปทอดให้มันดูกรอบๆก่อนแล้วก็มันราดพริกใส่กระป๋องก็น่าจะทานได้อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันขออนุญาตถูกต้องว่ามันคือปลานิลหมอข้างดำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเหล้าราคาต่างจากปลากระป๋องทั่วไปมันก็น่าจะตีตลาดได้พอสมควรอยู่นะ
0: ไอ้นี่มันไอ้กรรมวิธีการทำไอ้ปลากระป๋องเนี่ยมันจะใช้ความร้อนหนักมากนะ
1: จนก้างมัน
0: จนกระทั่งก้างละลายใส่ปลาไปทั้งตัวพร้อมก้างก้างละลาย
1: ครับ
0: ก้างนี่แบบแตะลิ้นกันละลาย
1: ละลายเลยใช่ครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนื้อมันถ้ามันเนื้อมันไม่ดันพอมันเนื้อมัน
1: เละไปหมด
0: พอเปิดจากกระป๋องมาเอาช้อนแตะมันก็เละละแตกเละละ
1: นะครับมันคือปลาน้ำจืดมันไม่เหมือนปลาทะเลที่เนื้อมันไม่แน่นพอ
0: โอ้ยปลาทะเลก็ต้องนึกถึงเนี่ยมันว่ายขนาดไหน
1: ใช่ไหมใช่ครับ
0: กับปลาเลี้ยงในบ่อปลานิลปลาเลี้ยงในบ่อไม่ได้ปล่อยตามธรรมชาติปลานิลตามธรรมชาติไม่มี
1: ครับ
0: มีเลี้ยงในบ่อเหมือนกับบักมวยอยู่แค่สังเวียนติดเชือกหมดอ่ะ
1: ครับ คุณต้องมาทอดก่อนให้มันเนื้อมันอย่างน้อยเนี่ยยังไงอบยังไงมันก็ยังเป็นเกาะแน่นเป็นเนื้อปลาอยู่เหมือนปลาราดพริกอะไรประมาณนี้ทอดกรอบๆหน่อยเนี่ยก็น่าจะไปได้นะตลาดเนี้ยเพียงแต่ว่าสำคัญก็คือคุณยังเขียนข้างฉลากว่าเป็นแมคคาเรลอยู่อ่ะเท่านั้นเองที่ถือว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแกะมายังไงมันก็ไม่ใช่ครับ
0: ใช่ปลานิลก็ไม่ใช่ปลาท้องถิ่นไทยใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: เป็นปลาที
1: ่รัฐบาลญี่ปุ่น
0: มกุฎพระจักรพรรดิสมัยที่พระจักรพรรดิตอนที่ท่านเป็นมกุฎราชกุมารนะ
1: ใช่ครับ
0: ช่วงโชวะ
1: ครับ
0: พระราชบิดาโชวะนี่ครับพระราชบิดาท่านถ้าเป็นมกุฎราชกุมารรู้สึกท่านน้อมก้าวถวายให้กับ
1: ในหลวง
0: รัชกาลที่9
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นปลาญี่ปุ่นนะเป็นปลาแอฟริกาแล้วมกุฎราชกุมารเนี่ยท่านจบวิชาประมง
1: ครับ
0: ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์สายเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมปลา
1: ครับ
0: ก็ไปเอาสายพันธุ์จากทางไอ้แอฟริกา
1: uh-huh.
0: แล้วก็ลองมาเลี้ยงมาเพาะพันธุ
1: ์ครับ
0: ขยายพันธุ์ได้รายได้ดูแล้วมันให้เนื้อให้คุณค่า
1: เป็นโปรตีนราคาดีเลยฮะใช
0: ่ฮะก็น้อมก้าวถวายมาที่ในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงท่านก็เลยเอาไปแพร่พันธุ์นะ
1: ครับ
0: กลายเป็นปลาที่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยปลาที่ขึ้นหน้าขึ้นตาในเชิงพาณิชย์มากสุดก็ปลานิล
1: โอ้ราคาถูกแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะรถตัวละเบลเลอร์เลยตัวละโลครึ่ง2โลอย่างเงี้ยพี่ไพศาลพอแล้วครอบครัวนึงกินปลาทอดอย่างเงี้ยราดพริกอย่างเงี้ยนะต้มยำอย่างเงี้ย
0: ไอแดดเดียวนี่คือปลานิลใช่มั้ย
1: ปลาแดดเดียว
0: ที่เขาตากแดดมาแล้ว
1: ปลาสลิดปลาสลิด
0: อันเอานะปลาสลิดโอเ
1: ค
0: ไม่ใช่ปลานิลที่บางบ่อนี่คือปลาสลิดนะ
1: แต่ปลาสลิดครับปลาสลิดตัวประมาณฝ่ามือครับพี่ไพศาลแต่ปลานิลมันสามารถใหญ่ที่ตัวเท่าจานนะใหญ่มาก
0: ใช่ตัวใหญ่ได
1: ้แล้วก็
0: ไอ้ที่แตกแขนงไปเป็นไอ้ปลาทับทงทับทิมนี่เข้าใจว่าจะสายพันธ
1: ุ์ก็ตระกูลปลานิลฮะ
0: ตระกูลปลานิลเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ผสมจนกระทั่งกลายเป็นสีชมพูไปนะ
1: ก็เห็นผู้ประกอบการเขาบอกว่าเลี้ยงในบ่อแล้วมันดูแปลกๆมันมีสีขาวตัวหนึ่งก็จับสีขาวสีขาวมาผสมพันธุ์กันแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆมาให้เป็นเรื่องของปลาทับทิมไปเลย
0: ปลาเป็นปลาทับทิมไป
1: ฮะแล้วก็มีจุดเด่นมีเอกลักษณ์เด่นปลาทับทิมก็คือไม่มีกลิ่นโคลนนะฮะแต่ปลานิลเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีกลิ่นโคลนเป็นปลาเหมือนกับอยู่ข้างล่างหน้าดินเน
0: ี่
1: ย
0: หน้าดินกินหน้าดิน
1: ใช่ครับใช่ครับ

0: จะมีกลิ่นโคลนแต่ถ้าเกิดว่าไม่กังวลอะไรผมก็นอกปลานิลนี่แหละฮะราคามันถูกกว่าทับทิมอย่างเอามาทําเป็นเมี่ยงอ่ะพี่เบสารที่ไปซื้อที่ตลาดราคาต่างกันเยอะนะ30 บาท40 บาทเลยนะปลานิลตัวละ100ฮะทับทิม150อย่างเงี้ยครับตัวเท่ากันเลยฮะ
1: ครับ
0: ผมก็ยืนชี้เลยขอปลานิล
1: ไอ้อย่างผมมันคนเป็นเจเนเรชั่นที่กินพวกปลาช่อนไอ้ตอนหลังก็คนก็ไม่ค่อยเอามาขายนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีปลาช่อนแปะซะอย่างเดียวที่มาทำกัน
0: มาทอดก่อนครับทำแปะซะ
1: ผมเด็กๆเนี่ยทำแกงเขียวแกงไอ้ใส่กะทิปลาช่อนอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แกงปลาก็ปลาช่อนเอาปลาช่อนมาทำแกงแกงแบบใส่กะทินะ
0: ครับ
1: เป็นแกงคั่ว
0: อ๋อเหรอฮะ
1: แล้วปลาช่อนมาผัดพริกผัดเผ็ดอะไรต่างๆแต่ว่าผมไปกินตอนหลังๆเนี่ยร้านเขาทำนะกินแล้วเหม็นคาวมันไม่ผัดแล้วมันไม่เข้าเนื
0: ้อ
1: ผมก็เลยนั่งนึกเอ๊ะทำไมตอนผมเด็กๆเนี่ยชาวบ้านแม่ผมมันจะทำมันผัดแล้วมัน
0: หอม
1: เข้าเนื้อมากมันอร่อยมากมันเข้าเนื้อไปอย่างเงี้ยนั่นแต่ว่าพอมากินตามร้านตามอะไรเนี่ยคล้ายๆเขาเอาปลาไปลวกน้ำมาแล้วก็ผัดให้เครื่องมันเกาะๆหน่อยแต่ไม่เข้าเนื้อไม่ได้รสชาติ
0: ครับ
1: ตอนหลังๆก็เลยพอจะต้องสั่งอาหารร้านอาหารที่ทำปลาช่อนมาผมก็ไม่ค่อยสั่งเพราะมันไม่ได้รสชาติเหมือนเราทำชาวบ้านเขาทำกันเอง
0: ค่อยๆหายไปเรื่อยๆฮะนะฮะเมนูหายากๆประมาณนี้ครับพี่เพชร
1: แล้วตอนหลังๆคนก็ไม่ค่อยกินนะปลาช่อนนะ
0: ก้างเยอะพอสมควรหรือเปล่าพี่ไพศาลว่าไงผมว่าก้างมันเยอะนะปลาช่อนนะครับ
1: จำไม่ได
0: ้ปันดินเนี่ยปันดินทับทิมเนี่ยมันมีก้างส่วนแค่ตรงท้องมันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะแต่ปลาช่อนโอ้โหอร่อยจริงแต่ว่าผมว่าก้างเยอะไปหน่อย
1: ก้างเล็กไอ้ก้างเล็กๆเล็กๆใช่ไหม
0: ก้างเล็กๆอ่ะใช่
1: ใช่รู้สึกจะใช่คนเขากลัวกลัวอยู
0: ่นั่นแหละแหมพูดถึงเลยมาอาหารการกินเลยนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเหลือประมาณสักครึ่งนาทีพี่ไพศาลเราพักกันก่อนไหมนะครับพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงหน้าครับมาชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวกันครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม M-Cord News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
7: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรม ัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อชั่วโมงที่สองครับ
1: ครับ
0: แหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุยเข้ามานะพี่ไพศาลเรื่องของเมนูปลาเมื่อสักครู่นี้นะก็บอกว่าแหมพี่ไพศาลต้องไปกินปลานิลแถวๆเขื่อนครับตัวมันจะใหญ่ๆเนื้อมันจะแน่นมากเพราะว่ามันอยู่น้ำลึกน้ำไหลประมาณนี้ฮะโอ้โหไปที่เขื่อนที่ศรีนครินทร์นะฮะกาญจนบุรีป่าสักชลสิทธิ์พี่ไพศาลร้านอาหารคนแน่นไปหมดเมนูหลักของเขาคือปลา
1: ตกลงเขาเอามาจากเขื่อนจริงๆหรือมาจากบ
0: ่อ ผมที่ไปเชียงรายนะกินริมแม่น้ำโขงเลยนะพี่เบสารสั่งเลยต้องปลาบึกนะที่มาถึงลำน้ำโขงแล้วเนี่ยฝั่งตรงเป็นเชียงของนะฝั่งตรงข้ามเป็นสปป.ลาวที่มีคาสิโนขึ้นนะนะ
1: ฮ
0: ะเราต้องกินปลาน้ำโขงขอสั่งต้มยำปลาบึกเนื้อแน่นหนังหนาหนาเหมือนหนังหมูเลยพี่เบสารแต่เจ้าของร้านบอกว่าเป็นปลาเลี้ยงในแม่น้ำไม่มีแล้วอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้ปลาบึกเลี้ยงเยอะ
0: ครับในแม่น้ำโขงไม่มีแล้วนะ
1: แต่ต้องทำบ่อลึกมากนะปลาบึกมันอยู่บ่อลึกมาก
0: แล้วนี่เขาไปปล่อยเขื่อนกันฮะเป็นปลาบึกเขื่อนฮะ
1: เพราะว่ามันต้องอยู่น้ำที่เย็น
0: อ
1: ่ะมันต้องลึกเพราะมันต้องลงไปอยู่ถ้ามันขึ้นมาแล้วน้ำมันอุ่นๆแล้วร้อนมันอยู่ได
0: ้อยู่หน้าดินเลยข้างล่
1: าง มันอยู่น้ำจะเย็น
0: ครับ
1: นะก็มีข่าวนี้น่าสนใจนะ
0: ครับ
1: ผมว่ามันทำให้ทำคงจะถูกมองในทางเสื่อมเสียพร้อมๆกับไปเรื่องเกี่ยวกับสงครามที่ก่อขึ้นนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยเขามีบทรายงานพิเศษว่ามันมีการเข้าไปเก็งกำไรอย่างแม่นยำในตลาดล่วงหน้าน้ำมัน
0: ครับ
1: นะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นช่วงเดือนที่มันมีสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่าน
0: ที่พี่ไพศาลเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องของข่าววงในอย่างนี้แหละ
1: ว่ามันมีการปั่นหุ้นปั่นไอ้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อะไรกันเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สำนักข่าวรอยเตอร์เขาบอกว่ามันมีการเข้าซื้อขายอย่างแม่นยำผิดปกติมาก
0: ครับ
1: ในสัญญาล่วงหน้าน้ำมันช่วงเดือนมีนาเมษาที่ผ่านมาและมีมูลค่าสูงถึง 7,000 ล้านเหรียญหรือราว 2.3 แสนล้านบาทโดยกระจายอยู่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าหลายแห่งและหลายประเภทสัญญาและทุกครั้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะประกาศข่าวและนโยบายสำคัญเกี่ยวกับอิหร่าน
0: ทั้งปลอบทั้งขู่อ่ะมันมีผลกับตลาดหุ้นตลาดน้ำมันทั้งนั้นนะฮะ
1: ทั้งข่าวดีที่จะทำให้น้ำมันร่วง
0: ครับ
1: และข่าวร้ายที่จะทำให้น้ำมันขึ้น
0: ครับ
1: มันจะออกมาประเภทตัดหน้าก่อนที่ทรัมป์จะออกมาทุกครั้งรายงานดังกล่าวนี้อ้างอิงข้อมูลจากบรรดาเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญตลาดน้ำมันรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดของรอยเตอร์เองระบุว่ามูลค่าดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขเดิมเนี่ย 2.6 พันล้านเหรียญที่เคยมีรายงานข่าวก่อนหน้านี้ว่าทำให้รัฐบาลสหรัฐเคยออกคำเตือนต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลว่าห้ามการใช้ข้อมูลวงในที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อเดือนเมษายนนี้ว่า คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสห

0: รัฐหรือว่า CFTC เนี่ยก็คล้ายๆกรต
1: ครับ
0: แต่เขาดูเฉพาะพวกสินค้าโภคภัณฑ์กำลังสอบสวนเรื่องนี้และแม้ทาง CFTC ยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจริงๆแล้วมีการสอบสวนจริงหรือไม่ก็ตามทีมข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าใครเป็นผู้วางเดิมพันดังกล่าวและธุรกรรมเกิดขึ้นจากในสหรัฐหรือว่าประเทศอื่นโดยธุรกรรมเหล่านี้รวมถึงการเปิดสถานะขายหรือว่าช็อตโพซิชันเนี่ยที่เดิมพันว่าราคาจะลดลงในตราสารพันธุ์ต่างๆเช่นสัญญาล่วงหน้าน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินในตลาดล่วงหน้า ICE และ CME ICE นี่ตลาดล่วงหน้าของเบรนท
1: ์ครับ
0: ที่ผลิตภัณฑ์เบรนท์ตลาด ICE ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบน2ตลาดซื้อขายหลักของโลกได้แก่ International Exchange ICE และ Chicago Mercantile Exchange หรือ CME ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้าน้ำมันและเชื้อเพลิงอ้างอิงระดับโลกแต่ทั้งสองตลาดปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อเรื่องนี้ขณะที่แหล่งข่าวจาก CME ก็คือ Chicago Mercantile Exchange เนี่ยกำลังตรวจสอบธุรกรรมเหล่านี้อันนี้เขายอมรับว่ามีการตรวจสอบธุรกรรม
1: ครับ
0: ต่างๆเหล่านี้การซื้อขายที่เกิดขึ้นอย่างแม่นยำก่อนข่าวสำคัญทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลตรวจสอบว่าธุรกรรมดังกล่าวอาศัยข้อมูลวงในหรือการรั่วไหลของข้อมูลในการซื้อขายหรือไม
1: ่
0: เทรดเดอร์เริ่มสังเกตเห็นธุรกรรมผิดปกติครั้งแรกเมื่อวันที่23 มีนาคม 69โดยคำสั่งซื้อขายเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศชะลอแผนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงรูปแบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่7 เมษายน 69ก่อนที่ทรัมป์จะประกาศข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านซึ่งทำให้สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาด ICE ร่วงลงมากถึง 15% และเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่17 เมษายน 69เมื่อทางการอิหร่านและทรัมป์พูดถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเมื่อวันที่21 เมษายน 69เมื่อทรัมป์ขยายเวลาข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้รอยเตอร์และสื่ออื่นเคยรายงานธุรกรรมในสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และเวสเท็กซัสหรือ WTI ซึ่งเป็นสัญญาหลักที่มีการซื้อขายมากที่สุดของโลกโดยมูลค่าธุรกรรม4วันอยู่ที่ราว 2.6 พันล้านดอลลาร์ตามการคำนวณเบื้องต้นของสำนักข่าวรอยเตอร์สอย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายตลาดและหลายสัญญาพบว่ามีการวางเดิมพันลักษณะเดียวกันในสัญญาน้ำมันดีเซลยุโรปสัญญาน้ำมันเบนซินสหรัฐรวมถึงสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ระยะยาวในวันและเวลาตรงกันส่งผลให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7,000 ล้านดอลลาร์ตามการคำนวณของรอยเตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวที่ออกมานะครับ
1: เขาก็สงสัยเหมือนกับคนทั้งโลกอะว่าเดี๋ยววันนี้ขู่พรุ่งนี้ปลอบอีกวันขู่พรุ่งนี้ปลอบเนี่ยนะฮะหุ้นน้ำมันมันขึ้นขึ้นลงลงมันต้องมีคนที่ถ้าเกิดว่ารู้วงในว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทรัมป์จะอภิปรายจะโพสต์ว่ายังไงถ้ารู้ตรงนั้นอ่ะโอ้โหพี่เพศาลแล้วก็เข้าไปทำอะไรก่อนเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับโอ้หลายคนเขา
0: ตั้
1: งข้อสงสัย
0: มีบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่วงในธรรมดาที่ฉวยอะไรเงี้ยนะมันน่าจะมีความคือพูดง่ายๆเขาบอกว่าน่าจะรู้เห็นเป็นใจกับตัวบุคคลสำคัญด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันเรื่องอย่างนี้นะโอ้มันประโยชน์มันเป็นเรื่องของเงินมหาศาลนะ
1: มหาศาลใช่ครับใช่ครับ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะส่วนสถานการณ์นะครับก็เมื่อวานนี้เขาหยอกกันทำก็บอกงี้นะพี่ไพศาลนะประทักกันประปรายเป็นการหยอกเอิญกันหรือไม่นะฮะก็
0: น้ำมันก็กลับขึ้นไปเลย
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้ก็เมื่อวานที่คุยกันเรื่องของทองคำถ้าสถานการณ์ดีขึ้นน้ำมันมันจะลงใช่ไหมพี่สารทองคำมันจะขึ้นใช่ไหมนะฮะแต่ว่าทุกคนก็ห่วงว่าแล้วตกลงทรัมป์จะเอาอย่างไรนะฮะนั่นแหละฮะกับสถานการณ์โอ้อย่างที่คาดการเอาไว้เลยครับส่วนอเมริกากับทางอิหร่านก็มีการโจมตีกัน นะฮะแต่ว่า

0: แหมเป็นการโจมตีเล็กๆเล็กน้อยซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกองบัญชาการกลางของสหรัฐนะฮะหรือว่าเซนต์คอมบอกว่าเรือพิฆาต3ลำถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธโดรนและก็เรือเร็วขนาดเล็กของอิหร่านขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสแต่ไม่มีรายงานความเสียหายในขณะที่อิหร่านก็อ้างว่าได้ตอบโต้ที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยการเข้าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเรือสินค้าและพื้นที่พลเรือนของอิหร่านรายงานบอกว่านะฮะมีการเปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศในกรุงเทหะรานด้วยแม้ว่าสถานการณ์จะตึงเครียดนะครับแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์พยายามลดความสำคัญของเหตุการณ์นี้ลงโดยให้สัมภาษณ์ขณะอยู่ที่อนุสรณ์สถานลินคอล์นว่าเป็นเพียงการแย่กันเล่นเท่านั้นครับพี่ไพศาลเพื่อสื่อว่าเป็นการปะทะกันเล็กน้อยที่อิหร่านพยายามลองดีกับสหรัฐแต่ถูกสหรัฐตอบโต้อย่างรุนแรงจนราบคาบและยืนยันผ่านทางเดอะนิวส์ยอร์กไทม์ว่ายังไม่ต้องประกาศจุดจบของการหยุดยิงแต่ว่าอย่างก็ตามทรัมป์ได้เตือนว่าอิหร่านถ้าไม่รีบลงนามในข้อตกลงสันติภาพสหรัฐจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมโดยกล่าวบอกว่าหากไม่มีการหยุดยิงก็จะมองเห็นแสงสว่างจ้าขนาดใหญ่พุ่งออกมาจากอิหร่านเองส่งสัญญาณถึงการยกระดับการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่หากการเจรจาล้มเหลวสถานการณ์ปัจจุบันนะครับถือว่าเปราะบางอย่างมากเนื่องจากการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปซึ่งอิหร่านถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงแล้วก็เป็นแผนการเพื่อกดดันทางการเมืองฮะเนี่ยเขาหยอกเอิญกันเมื่อวานนี้ฮะเอาเรือเร็วเรือเล็กไปยิงโจมตีกันสหรัฐก็ซัดไป 2-3 รอบนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ยุติกันไป
1: ครับ
0: แล้วก็นำมาซึ่งการให้สัมภาษณ์ของทางทรัมป์ว่าอย่างนี้ครับเป็นการหยอกเอิญฮะหยอกเอิญครับ
1: หยอกชาวบ้านเดือดร้อนกันเลย
0: ใช่ครับพอหยอกแบบนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันก็พุ่งเลยนะ
1: พักกันอีกรอบนึงนะครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบสี่นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
1: ผมเห็นในคลิปที่ฝนมันรั่วจากหลังคาของ
0: สนามบิน
1: ท่าอากาศยานสนามบินที่จังหวัดตรัง
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วมันก็มีเสียงคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์บ้างแล้วก็คอมเมนต์ของคนนะท่านาอายบ้างอะไรบ้างเพิ่งสร้างเสร็จแท
0: ้ๆโอ้โหถ้าสยบดราม่าแบบนี้นะเอากระป๋องสีไปวางไปรองน้ำอย่างเงี้ยพี่ไพศาลนะแล้วก็ถ่ายภาพเดี๋ยวโอ้โหนี
1: ่
0: ท่าอากาศยานนะครับเนี่ยคนพลุกพล่านในประตูของประเทศเลยนะครับ
1: ใช่ก็คุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอันนี้ลูกเทพใช่ไหมพวกกลุ่มลูกเทพ
0: ครับครับ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้รับรายงานจากกรมท่าอากาศยานกรณีเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตรังเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวาน7พฤษภาคม69ส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานตรังเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลภายในอาคารในบางจุดซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้กรมท่าอากาศยานเร่งแก้ไขจุดชำรุดโดยเร็วเพื่อไม่ให้กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการให้บริการภายในท่าอากาศยานรวมทั้งให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำของอาคารในทุกจุดอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตและนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทางกรมท่าอากาศยานเนี่ยนะอย.เนี่ยเร่งยกระดับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและระบบอำนวยความสะดวกต่างๆของท่าอากาศยานจังหวัดตรังให้มีความพร้อมตามมาตรฐานสากลทางด้านอธิบดีกรมท่าอากาศยานคุณดนัยเลือนสอนบอกกรณีที่เกิดขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้ระบบระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันจึงเกิดเหตุน้ำฝนรั่วไหลลงในพื้นที่ภายในอาคารบริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกมีน้ำรั่ว2จุดบริเวณร้านค้า

0: และสำนักงานบางส่วนแต่ไม่กระทบกับการให้บริการผู้โดยสารนอกจากนี้ในส่วนของงานชำรุดบกพร่องเป็นส่วนของงานก่อสร้างของบริษัทผู้รับเหมารายเดิมที่เป็นผู้ทิ้งงานซึ่งทย.ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยลิบหลักประกันสัญญาของผู้รับจ้างดังกล่าวเป็นจำนวน 53.5 ล้าน 5 แสนบาทเพื่อใช้รองรับการแก้ไขปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: อ๋อก็คือมันมีการทิ้งงานอยู่นะ
1: ครับ
0: แล้วเขาเลยโบยไปเลยว่าอันนี้มันเป็นผลงานของผู้รับเหมาที่ทิ้งงานได้ผู้รับเหมาใหม่มาทำจนจบเนี่ย
1: นอกจากมันรั่วแล้วนะมันไม่ใช่รั่วน้อยๆด้วยพี่ไพศาลนองพื้นเต็มไปหมดเลยฮะฝ้าไปดงฝ้าไปดำร่วงมาหมดเลยฮะ
0: หลังคามันรั่วนะ
1: ครับ
0: มันก็ลงมาค้างที่ฝ้าแล้วก็หล่นจากฝ้าลงมาที
1: พอฝ้ามันอมน้ำไม่มากๆเนี่ยนะครับมันรับน้ำหนักไม่ไหวมันก็หล่นลงมาแต่ว่าไม่กระทบกับการให้บริการนะฮะแต่ว่าภาพที่ออกไปมันดูไม่ค่อยดีนะครับมาตรฐานการก่อสร้างมันมีปัญหานะ
0: ก็บอกว่าวันนี้ก็วันที่8นี้ท่าอากาศยานตรังก็เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ
1: ครับ
0: ไม่กระทบการให้บริการผู้โดยสารและเที่ยวบินก็สามารถขึ้นลงได้ตามปกติก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวก
1: โอ้โหคืออย่างนี้พี่ไพศาลมาตรฐานการก่อสร้างเรามันต้องเข้าไปดูนะว่ามันได้มาตรฐานขนาดไหนนะฮะแผ่นดินขยื่นแผ่นดินไหวอาคารใหญ่ของเราล้มคลืนลงมาเลยไกลเป็นพันกิโลนะฮะอาคารผู้โดยสารที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเปิดใช้สวยงามทาสีซัดเอี่ยมอ่องอรไทยเนี่ยนะฝนตกลงมามันรั่วนะฮะอาคารรัฐสภามูลค่าตั้งเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านนะฮะฝนตกทีไรมีปัญหาทุกครั้งนะครับเนี่ยฮะมันเป็นแบบนี้มาตรฐานการก่อสร้างบ้านเราก็ต้องไปดูด้วยเอ๊ะมันมีการตรวจสอบแล้วมันมีอะไรกันนอกในกันหรือไม่เนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องของอาคารถล่มด้วยเหมือนกันนะฮะที่แหลมฉบังชลบุรีครับ
0: กำลังก่อสร้าง
1: กำลังนี่ลงมาเฮี้ยนเลยนะฮะนะครับคนเจ็บจำนวนมากเลยนะครับวันนี้นะฮะเหตุ
0: วันนี้มันเกิดพายุถล่มหนักนี่แถวโซนจังหวัดภาคตะวันออก
1: ใช่ไหมครับ
0: อ
1: าคารถล่มที่แหลมฉบังศรีราชาชลบุรีนะฮะมีผู้บาดเจ็บแล้วเสียชีวิตด้วยนะฮะอันนี้ตัวเลขล่าสุดว่ามีคนตายแล้วนะครับก็เป็นโรงงานหรืออะไรเนี่ยพี่ไพศาลเพราะว่ามันลงมาจนมองไม่ออกฮะว่าอาคารเดิมเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนฮะถล่มลงมามีเบื้องต้นนะฮะเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานที่ศรีราชาเดิมเนี่ยว่ามีการบาดเจ็บไป2รายนะฮะแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพธุรกิจรายงานล่าสุดเข้ามาว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะฮะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นตอนช่วงบ่ายสามนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับอยู่ที่หนองขามศรีราชาครับโครงสร้างอาคารถล่มทับคนงานภายในบริษัทแห่งหนึ่งพื้นที่ศรีราชานะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจอคนบาดเจ็บเป็นชาย2คนยังไม่ทราบชื่อนอนหมดสติจมกองเลือดอยู่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลจุดเกิดเหตุเป็นโครงสร้างหลังคาที่อยู่ระหว่างการต่อเติมอาคารครับระหว่างที่คนงานกำลังปฏิบัติงานอยู่นั้นโครงสร้างหลังคาเกิดทรุดตัวแล้วก็ถล่มลงมาทับคนงานทั้ง2คนจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะสาเหตุของการถล่มยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดตำรวจกำลังประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปเพราะว่าดูจากภาพของหลายสื่อมันเดาไม่ออกเลยพี่ไพศาลมันเป็นหน้าตายังไงเพราะมันลงมากองกับพื้นหมดเลย
0: แบนราบลงไป
1: แบนราบไปหมดเลยนะฮะส่วนใหญ่เป็นโครงเหล็กฮะ
0: ครับเอ๊คุณพี่พัฒน์แกมีไอเดียอย่างนี้อีกแล้วนะ
1: ครับ
0: เคยมีไอเดียเรื่องนี้ก็มาก่อนหน้านี้แล้วจู่ๆก็เงียบไปไม่มีความคืบหน้าก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยเขาสั่งการให้กรมทางหลวงกับกรมทางหลวงชนบทไปเร่งทดสอบผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อนำไปใช้ทำถนนหลังผลวิจัยบอกว่าช่วยลดการบาดเจ็บได้ถึง 40% เวลาเกิดอุบัติเหตุทางถนนโดยวันนี้เนี่ยคุณพิพัฒน์เข้าได้ประชุม

0: ุมเป็นการประชุมเดินหน้ากับเคลื่อนนโยบายยกระดับความปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคมทั่วประเทศควบคู่ไปกับการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของฐานรากโดยเพราะกลุ่มเกษตรกรสวนยางซึ่งล่าสุดเตรียมผลักดันการนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพาราเข้าสู่ระบบทดสอบมาตรฐานเพื่อนำมาใช้งานจริงบนท้องถนนสร้างมาตรฐานใหม่ในการป้องกันและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน
1: ครับ
0: โดยมีนายสมศักดิ์ปลาวันประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรแปรรูปยางพาราไทยกลุ่มตัวแทนสหกรณ์ยางพาราทั่วประเทศพร้อมนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดคมนาคมอธิบดีกรมทางหลวงรองอธิบดีกรมทางหลวงเข้าร่วมประชุมนะคุณพิพัฒน์กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของนวัตกรรมจากยางพาราธรรมชาติซึ่งมีผลการศึกษาวิจัยรองรับอย่างชัดเจนจากสถาบันชั้นนำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยได้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นแผ่นยางครอบกำแพงคอนกรีตหรือ RFB หลักนำยางหลักนำทางยางธรรมชาติหรือ RGP และแผ่นยางหุ้มราวเหล็ก RGC เป็นต้นอ๋อไม่ใช่มาทำถนน
1: เอามาทำอุปกรณ์ส่วนควบของถนนผู้พวกเสาหลักกิโลไอ้กระแพงกันชนอะไรประมาณนี้
0: ใช่นะมีคุณสมบัติโดดเด่นในการดูดซับแรงกระแทกได้เพิ่มขึ้น 25-45% ลดความรุนแรงการบาดเจ็บได้ถึง 35-40% และที่สำคัญเนี่ยมีความนุ่มนวลซึ่งเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุข้างทางได้อย่างมีประสิทธิภาพก็แนะกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการความร่วมมือในการนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากยางพาราเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการทดสอบมาตรฐานการใช้งานจริงในพื้นที่ทดสอบเพื่อประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรมการจราจรขั้นสูงสุดก่อนจะขยายผลติดตั้งไปยังจุดเสี่ยงต่างๆทั่วประเทศรวมถึงพิจารณาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเนินชะลอความเร็วยางพาราหรือแผ่นยางกันลื่นเพื่อครอบคลุมการใช้งานในทุกมิติทั้งนี้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทสามารถนำร่องทดสอบมาตรฐานจนนำไปสู่การใช้งานในวงกว้างได้สำเร็จจะเป็นการสร้างอุปสงค์การใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างมหาศาลซึ่งจะส่งผลดีโดยตรงต่อราคายางพาราและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเครือข่ายสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยโดยเฉพาะสหกรณ์ยางพารากว่า29แห่งที่ได้ลงทุนด้านเครื่องจักรไปแล้วให้สามารถเดินหน้ากิจการต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
1: ก็คือดึงการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นนะฮะอาจจะทำให้ราคา
0: ผมนึกว่าจะเอามาแปลทำเป็นไอ้พื้นถนนนะเคย
1: ทดลองทำแล้วฮะใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทำใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช
1: ่ไหมใช่ครับก็ทำก็มันก็ได้ผลดีพอสมควรพี่ไพศาลอายุการใช้งานก็ยืดระยะไว้ดีกว่าพวกยางมะตอยนะ
0: เห็นมีคนเขาบอกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จหรอก
1: ต้นทุนมันสูงเหรอ
0: ไม่ใช่สูงมันใช้งานได้นานมากมันไม่ได้ผมแทบจะเรียกว่าทำคือลาดไอ้ถนนแบบมียางพาราแบบนี้แล้วมันไม่ต้องซ่อมเลยอ่ะนานมาก
1: เหมือนบริษัทผลิตไฟฟ้าพวกต่อตรงทอรีดอ่ะถูกไล่ออกหมดแล้วพี่เวสานใช้20ปียังไม่ซื้อใหม่เลยฮะ
0: อ๋อครับ
1: นั่นน่ะ
0: คิดผลิตภัณฑ์อะไร
1: ครับโรงงานอยู่ไม่ได้
0: เ
1: ข
0: าบอกว่าไม่ได้หรอกมันทำโอ้โหทำแล้วไม่ต้องซ่อมแบบกว่าจะซ่อมนี่มัน10ปีอ่ะค่อยงบซ่อมหายหมดเลย
1: ครับครับครับอ๋อประมาณนั้นนะ
0: ฮะแต่มีบางคนเขาว่างั้นไม่รู้จริงหรือเปล่า
1: ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถามมาอย่างนี้พี่เพศานอยากให้คุยเรื่องสิทธิประโยชน์สมาชิกวุฒิสภากับส.ส.ด้วยค่าเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรครอบคลุมถึงการศึกษาโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะฮะมันเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะ
0: เอาก็คุณหมอวรงค์ก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีคุณหมอวรงค์ก็ไม่แฉยังไง
1: ก็สำเร็จไปแล้วรอบหนึ่งก็คือเรื่องของ
0: เรื่องอาหาร
1: กลางวันนะทั้งส.ส.ทั้งส.ว.ต้องยอมควักเนื้อตัวเองฮะ นะครับซึ่งคุณหมอบอกว่าคุณมีเงินเดือนเป็นแสนนะฮะกินมื้อแล้วไม่ถึง100บาทแต่ทำไมคุณจะควักเองไม่ได้นะ
0: แล้วสเต็ปที่2ก็คือลดจำนวนในที่ปรึกษาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ยังไม่คืบหน้า
1: ก็ยังไม่คืบ
0: อันที่3ก็คือตัดพวกสวัสดิการ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ยังไม่คืบหน้า

0: เขาจะจ่ายเงินสมทบเดือนละ3,500พี่เบสาแล้วก็จะมีเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการต่างๆค่าเดินทางค่าอาหารค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรอะไรประมาณนี้คุณหมอเขาอภิปรายนะฮะบอกว่าอยากให้ทางคณะกรรมการกองทุนเนี่ยให้พิจารณาความเหมาะสมต่อการอนุมัติเงินสวัสดิการให้กับอดีตส.ส.และอดีตส.ว.นะฮะซึ่งกรรมการกองทุนมีทั้งหมด21คนแบ่งเป็นส.ส.และส.ว.รวมกันถึงรวมกับอดีตสมาชิกรัฐสภามีอีก17คนหากรวมเลขาธิการของสภาและวุฒิสภาก็รวมเป็น19คนส่วนคนนอกมี2คนก็คือปลัดคลังกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณก็ทําให้มีข้อห่วงใยว่ากรรมการเนี่ยจะมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกสภามากเกินความจําเป็นหรือไม่เพราะถ้าเกิดบวชกันเนี่ยคนนอก2คนเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นอดีตสว.อดีตส.ส.นะฮะซึ่งสิทธิประโยชน์คนกลุ่มนี้ได้ด้วยไงครับคุณหมอบอกว่าปัจจุบันฮะส.ส.จ่ายเงินเข้ากองทุนเดือนละ3,500แต่แลกกับสิทธิประโยชน์ที่กองทุนมอบให้กับอดีตสมาชิกรัฐสภา5สิทธิประโยชน์ด้วยกัน1เงินทุนเลี้ยงชีพหรือว่าเงินบำนาญจ่ายรายเดือนตลอดชีวิต 2. การรักษาพยาบาลเบิกได้ปีละ103,000กรณีไม่เจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจำปีได้วงเงิน103,000นะต่อปีสิทธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรโดยในหลักการเนี่ยคุณหมอบอกว่ารับได้แต่เชื่อหรือไม่ว่าสิทธิเนี่ยมันไปครอบคลุมบุตรที่เรียนในโรงเรียนนานาชาติด้วยครับพี่ไพศาลฮะซึ่งมันมากเกินความจำเป็นตอนนี้ตัวเลขยังไม่มีว่าถ้าเกิดว่าไปเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วโอ้โหค่าเทอมมันแพงมากเนี่ยครอบคลุมตรงนี้ด้วยเนี่ยมัน
1: หมายถึงว่าต้องจ่ายทั้งหมดหรือว่าจ่ายบางส่วน
0: นั่นแหละฮะตัวเลขตรงนี้ยังไม่มีครับคุณหมอบอกว่าตรงเนี้ยมันเกินความจำเป็นอยากให้ลดหรือว่าตัดไปเลยนะฮะและอีกกรณีคือกรณีทุพพลภาพนะฮะอันเนี้ยจะได้ 1,500,000 15,000 บาทครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะสิทธิประโยชน์ที่ได้ก็คือเมื่อถึงแก่กรรมครอบครัวและลูกจะได้ 200,000 บาทอันเนี้ยคุณหมอลุกขึ้นมาบอกว่าขอให้กรรมการกองทุนช่วยพิจารณาลดทอนตรงนี้ลงไปหน่อยได้ไหมนะจุดประสงค์ที่คลางแคลงใจก็คือบำนาญส.ส.และส.ว.หากจ่ายเงินแค่ปีเดียวแล้วเกิดยุบสภาจะได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์นี้ไปจนตายถือว่าสิทธิ์มันมากเกินความจำเป็นเมื่อรวมกับสิทธิการศึกษาให้ที่สามารถให้บุตรไปเรียนโรงเรียนนานาชาติได้เนี่ยเป็นสิทธิที่ทะลุฟ้ามากเกินความจำเป็นแต่ว่าตัวเลขยังไม่ออกมาว่าที่ไปเรียนนานาชาติเนี่ยเบิกได้เท่าไหร
1: ่
0: เพราะว่าถ้าเกิดสิทธิ์เหมือนกับข้าราชการรัฐวิสาหกิจเรียนโรงเรียนเอกชนมันเบิกได้ก็จริงพี่ไพศาลแต่ว่ามันได้แค่ประมาณสัก 15% เท่านั้นนะ
1: คุณหมอวรงก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมอยู่ไม่อยู่อยู่ในวิสัยที่หาได้

0: เอกชนมันเบิกได้ก็จริงพี่ไพศาลแต่ว่ามันได้แค่ประมาณสัก 15% เท่านั้นนะ
1: คุณหมอวรงก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมอยู่ไม่อยู่อยู่ในวิสัยที่หาได้อยู่แล้ว
0: ครับเพราะคุณหมอเองก็บอกว่าผมก็อยู่ในขายที่ผม
2: รอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวัสดิ
4: ์ครับพี่สุภาพนะครับพี่กัลยานะครับโอ้โหวันนี้อุ๊ยอบอุ่นจังเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงขึ้นไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวมอบางแคฝนตกจ้านะครับ
5: ตกฟ้าไม่ดงพี่ดงมาก็ตกไหม
4: ตกแถวบ้านก็ตกบางนาประเวศเนี่ยอสมทนี่น้ำเจิงเต็มลานจอดเลยพี่กวยแต่ว่าตกหนักนะครับก็อย่างที่บอกศุกร์เสาร์นะพี่ศุกร์เสาร์จะเจอพายุฤดูร้อนกัน
5: เสาร์อาทิตย์นี้แหละก็เจอ
4: ใช่มาอัปเดตข่าวกันครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
5: อันดับ10โอ้โหหัวอกคุณแม่นะคะโดง
4: ครับผม
5: หัวอกคุณแม่เนี่ยที่ต้องเลี้ยงลูกที่โดนแม่โดนคนที่ตัวเองจ้างมาเลี้ยงลูกอะสลับลูกไปอะแล้วก็เลี้ยงลูกที่ไม่ใช่ลูกตัวเอง
4: อู้ยังกันในซีรีส
5: ์เหมือนทีวีที่เราเคยดูกันอะ
4: เหมือนซีรีส์แนวตั้ง
5: แนวซีรีส์ตั้งเลยนะคุณปวีณาหงสกุลนะคะ
4: นี่เกิดในไทยเหรอเนี่ย
5: นี่เกิดขึ้นในเมืองไทย
4: ครับ
5: คุณปวีณาเนี่ยแหละซึ่งเป็นประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพานางสาวแก้วอายุ24ปีซึ่งเป็นแม่ผู้ใจสลายลูกสาว3ขวบถูกนางสาวส้มซึ่งเป็นพี่เลี้ยงอายุ29เนี่ยสลับตัวไปตั้งแต่5เดือนแล้วตัวเองเลี้ยงลูกมาจนถึงเนี่ยจนถึง3ขวบเนี่ยเป็นลูกคนอื่นมาแล้วก็ไม่รู้ชะตากรรมของลูกสาวแท้ๆของตัวเองเลยนะคะโดยนางสาวส้มเนี่ยที่เลี้ยงอ้างว่าเอาไปให้สองสามีภรรยาชาวเมียนมาที่บางละมุงนะคะก็เลยไปนัดหมายเจรจากับพ่อแม่ชาวพม่านี่แหละชาวเมียนมาเนี่ยนะก็ชื่อว่านางสาวเมย์ซึ่งเป็นแม่ของเด็กที่นางสาวแก้วเนี่ยเลี้ยงเอาไว้เนี่ยนะคะเลี้ยงอยู่ก็เลยติดต่อมาขอรับอะจะรับลูกตัวเองกลับไปดูแลไงแต่ในสุดแล้วคุยไปคุยมาแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตกลงว่าจะร่วมกันดูแลเด็กก็คงผูกพันนะโด
4: ครับ
5: เนาะหมายถึงว่าตัวเองแม้ว่าจะเลี้ยงลูกสลับเนี่ยก็ยังผูกพันก็เลยตกลงว่าจะร่วมกันดูแลก็เลยวิงวอนนะคะคุณปวีณาเนี่ยวิงวอนเลยว่าให้คนที่พาลูกแท้ๆของนางสาวแก้วไปเนี่ยขอให้นำเด็กมาคืนสู่อ้อมกอดแม่สงสารแม่เถอะอย่าไปแยกลูกแยกแม่กันเลยถ้าเกิดมีพลเมืองดีเนี่ยมีเบาะแสช่วยติดต่อมาที่โบและที่ปวีณานะที่เบอร์โทรศัพท์0984788991นะคะหรือติดต่อไปที่ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหรือว่าบางละมุงก็ได้นะคะหรือติดต่อไปที่บ้านพักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะที่ชลบุรีก็ได้นะคะขอช่วยกันเสริมพันเพราะว่าโอ้น่าสงสารมากเลยที่คนนี้เขาใจจะขาดเนาะเขาเลี้ยงลูกอ่ะโอเคเขาอาจจะไม่ให้มันรู้ว่าไม่ใช่คนอื่นแล้วอ่ะเป็นลูกคนอื่นอ่ะแล้วก็ติดต่อไปเพื่อจะไม่ว่าจะสลับคืนกันก็ยังไม่ได้คืนไอ้คนที่เป็นชาวเมียนมาคนนี้ที่เป็นที่เลี้ยงอ้างว่าไปเอาให้คนนี้ก็เลยคิดว่าจะมานัดมาเจรจามาคืนกันก็เขาไม่อยู่ที่เขาแล้วเขาต้องให้บอกแสบ้างเนอะเขาจะรู้เรื่องไหมเนี่ยสงสารจังเลยเหมือนหนังจีนเลยเนาะไอ้เหมือนหนังละครจริงเลยเนี่ย
4: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: วันนี้มีเรื่องที่แหมพระอาจารย์พยอมบอกมันอุตรินะฮะคือมี AI เนี่ยนะฮะใช้หน้าและเสียงของพระอาจารย์นะไปขายยาปลุกเซ็กอยู่ในโลกโซเชียล
5: นะเหมือนพระพยอมเหรอพระพยอมเหรอ
4: เป็นพระอาจารย์พยอมนั่งพูดอยู่เลยพี่นะเวลาเพียง5วันนะคุณจะมีอารมณ์ขึ้นมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออเป็นตัวพระอาจารย์พูดเลยแล้วก็มีข้อความ
5: AI
4: มีเบอร์ให้ติดต่อ
5: AI ทำได้ทุกอย่าง
4: AI ทำได้ทุกอย่างจริงวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยเข้าไปกราบนมัสการพระพยอมกัลยาโนนะครับเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะฮะให้พระอาจารย์เนี่ยถามว่าจะดำเนินการไหมเนี่ยมันมีคลิปแบบนี้เนี่ยนะฮะพระอาจารย์บอกเดี๋ยวจะไปให้ตำรวจจัดการนะแล้วก็วอนไปยังสำนักพุทธด้วยนะฮะให้เข้าไปเป็นตัวแทนนะครับในการไปแจ้งความไปลบคลิปไปสกัดคลิปทุกวันนี้เนี่ยทำไมมันเสื่อมแบบนี้ถึงขนาดเอาตัวพระอาจารย์เนี่ยนะฮะไปขายยาปลุกเซ็ก
5: ไปขายยาปลุกเซ็ก
4: อาจารย์บอกฝากญาติโยมใช้วิจารณญาณนะครับดูก็รู้ว่าเป็น AI นะขอให้ตั้งสติอย่าไปหลงเชื่อไม่ใช่ไปบอกกันว่า ซื้อสิพระอาจารย์แนะนำ

0: เอออย่างเนี้ยนะครับเออเขาก็บอกว่าก็ฝากนะฝากถึงญาติโยมนะอย่าไปหลงเชื่อไอ้กลุ่มพวกนี
1: ้การที่ไปฝากของพระพยอมเนี่ยก็มันต้องมาทำเรื่องแบบนี้แน่ๆเลยคนจะซื้อก็ต้องอย่าเชื่ออย่าไปหลงเชื่อเลยไปเชื่อได้ไงเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ว่าพอมันมีข้อความเป็นตัวหนังสือขึ้นมีพระอาจารย์พยอมนั่งพูดอยู่ซึ่งมันเป็นคลิป AI เนี่ยแต่มันก็เหมือนไงบางคนก็เห็นพระก็อาจจะเคลิ้มไม่ได้เอะใจไปหลงเชื่อหรือเปล่าแล้วก็นะครับก็ให้รู้ว่าเออมันมีอย่าง
1: น
0: ี้ด้วยนะ
1: แต่โลกเนี่ย AI มันตามยากเนาะได้ข่าวว่า
0: ใช่
1: มันเคยคุยกับน้องโยโชก่อนแชร์แบบป่วย AI มันยากมากในการที่จะหาต้นต
0: อ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8นะคะไปที่อุบัติเหตุอีก1สถานที่นะคะซึ่งถือว่าโอ้ยตั้งเลยนะอันนี้นะเป็นอุบัติเหตุที่เป็นรถเก่งเนี่ยพุ่งเข้าชนเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางดังมากเลยอ่ะตามก็กล้องจอดติดเห็นแล้วตอนนี้พี่ก็เห็นมีเส้นทางมุ่งหน้าที่บ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะคนขับเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยตายเลยอ่ะติดตายอยู่ในรถเลยนะคะเจ้าที่กู้ภัยก็เข้าไปก็พบว่าเป็นรถเก๋งสีขาวรถเก๋งนะคะสภาพด้านหน้ายับเยินชิ้นส่วนรถเนี่ยแตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเลยนะคะเขาบอกว่าที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นช่วงทางโค้งเนี่ยจะบอกว่าขับรถต้องระวังโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีสติอ่ะถ้าเกิดว่าง่วงเนี่ยนะเจอทางโค้งเนี่ยมันตัดสินใจที่จะหักหลบหรือว่ายากเหมือนกันเนาะหรือจริงหักหลบแล้วแล้วไปชนเสาไฟก็ไม่รู้เนาะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงทางโค้งรถคันนี้ก็พุ่งอัดติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยภายในรถพบร่างผู้ชายสูงใหญ่นะคะรูปร่างใหญ่ร่างใหญ่อายุ35-40 ปีติดอยู่ในเบาะคนขับนะคะตรวจสอบเบื้องต้นผู้ขับขี่เนี่ยไม่มีชีพจรแล้วก็เสียชีวิตเลยที่เกิดเหตุเลยเนื่องจากว่าแรงกระแทกมหาศาลเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อุปกรณ์ตัดทางนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาเพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชนสูตรเบื้องต้นค่ะแต่สอบสวนแล้วเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยขับรถมาจากถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าไปยังตำบลบ้านนาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งคาดว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะเกิดอาการหลับในทำให้เท้าเผลอเหยียบคันเร่งค้างไว้รถก็เลยเสียหลักหลุดโค้งพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างแรงโดยไม่มีรอยเบรกไงก็บอกคนจะเหยียบคันเร่งอ่ะแล้วก็คงคิดว่าเป็นเบรกหรือเปล่าไม่มีรอยเบรกเลยอ่ะพนักงานสอบสวนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยมาไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุต่อไปค่ะขับรถระมัดระวังกันด้วยนะคะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: โอ้นี่ก็น่าสงสารนะเราเคยเตือนว่าถ้าฟ้าฝนโดยเฉพาะถ้ามันฟ้าแลบฟ้าร้องเนี่ยนะฮะอย่าไปยืนอยู่กลางแจ้งนะพี่กวนเนาะล่าสุดที่อุทัยธานีนะครับมีหญิงสาวตั้งครรภ์อ่อนๆนะฮะไปตกปลาทีนี้เธอก็เห็นแล้วล่ะว่าโอ้โหฟ้ามืดครึ้มมาเลยก็กำลังเก็บอุปกรณ์ตกเบ็ดเตรียมที่จะกลับบ้านนะครับปรากฏไม่ทันครับฟ้าผ่าลงมาตึ้มใส่เธอนะเสียชีวิตเลยนะครับหญิงที่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเสียชีวิตส่วนสามีที่อยู่ข้างๆเนี่ยรอดหวุดหวิดนะฮะแต่ก็ไอ้ที่รอดหวุดหวิดนี่ก็มีอาการชาไปครึ่งตัวเหมือนกันนะดูแล้วฟ้าผ่าเนี่ยมันรุนแรงมากเนาะนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงเนี่ยเจอร่างนะครับของคุณวันนิพาอายุ30 ปีเป็นชาวอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับนอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้ที่หัวไหล่เนี่ยมีรอยไหม้ดำจากการถูกกระแสไฟฟ้าผ่าลงมานะฮะสอบถามนะครับสามีที่อยู่ข้างๆชื่อว่าพี่อานนท์อายุ25 ปีนะก็บาดเจ็บเหมือนกันนะชาไปครึ่งตัวก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าคือมาจอดรถตกปลาอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำนะฮะตั้งแต่บ่ายทีนี้เห็นแล้วล่ะว่าตอนฟ้าฝนฟ้าคะนองเนี่ยมันมาแล้วฟ้ามืดมาเลยนะฮะก็กำลังจะกลับบ้านกันแต่ว่าไม่ทันโอ้โหเกิดฟ้าผ่าลงมาซะก่อนนะครับ
1: ไม่รู้ในตัวมีอะไรหรือเปล่าเลยเนาะ
0: ถือนี่พี
1: ่อะไรหรือเปล่า
0: ไอ้เบ็ดตกปลาไม่รู้มันมีอะไรที่เป็นชนวนป่ะเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเหรอถือเบ็ดตกปลาเหรอเดี๋ยวต้องตำรวจเขาไป
0: ระวังกันนะครับช่วงนี้เนี่ย
1: แต่ทางที่ดีคื ถ้าเกิดว่าเห็นว่าจะมาแล้วคือว่าหลบก่อนดีกว่าไม
0: ่
1: ต
0: ้
1: องรอให้มันตกอ่ะ
0: ครับผม
1: เห็นฟ้ามืดฟ้าอะไรเงี้ยเห็นท่าทีไม่ท่าทางจะไม่ดีแล้วออกไปหาไปแล้วก็ต้องการหาที่หลบเนี่ยก็ต้องดูดีๆด้วยนะจะหลบใต้ต้นไม้ต้นไม้หักอีกอาคารพังทั้งหมดโอ้โหต
0: ้
1: องด
0: ู
1: ที่มันแข็งแรงอ่ะ
0: ดวงขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็อันนี้ปลอดภัยอ่ะ
0: เออก็ไม่แน่ก็ไม่แน
1: ่เออ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: นี่ไงนี่ไงหนังจีนแนวตั้งอ่ะนี่ไงมาใช้ฉากสถานที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นถ่ายซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเออเราเป็นทีซีรีส์แนวตั้งเถื่อนไปปักหลักถ่ายอยู่กลางเมืองเชียงใหม่ไปตระเวนตามสถานที่ท่องเที่ยวด้วยวันนี้ตำรวจเขาก็ตามนโยบายเรือดมกวาดล้างอาชญากรรมนะคะที่แฝงตัวมาจากนักท่องเที่ยวนะคะทางผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวในวันนี้ก็เลยบอกว่าได้เบาะแสว่าเอ้ยเนี่ยมีกองถ่ายหนังแนวตั้งนะเป็นกลุ่มชาวจีนเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ปักหลักอยู่ในบ้านพักหลังหนึ่งที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ไปเลยตามพิกัดไปเลยนะคะไปเจอแล้วก็ปรากฏว่าเขากำลังถ่ายทำมาอยู่เลยแล้วก็ดูแล้วไม่พบเอกสารการขออนุญาตตามกฎหมายใดๆแล้วก็การถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งเนี่ยก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของภาครัฐมาควบคุมการถ่ายทำนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเขากำหนดเอาไว้ว่ากองถ่ายทำภาพยนตร์จะมาถ่ายทำในเมืองไทยเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตนะตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ปี2551นะแล้วนอกจากนี้ไม่เจอการขออนุญาตแล้วก็ยังพบอีกว่าคนเหล่านี้เข้ามาในลักษณะของนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายด้วยนะคะไปสอบปากคำสอบถามนางหวยเป็นผู้ต้องหาก็ให้การยอมรับว่าเป็นตัวเองเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงด้วยกำลังถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งนะคะแล้วก็เลือกใช้สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่มีที่เสียงเลยเป็นฉากนะคะเออเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะทางเจ้าที่ก็เลยบอกว่าอันนี้ผิดกฎหมายนะคะฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับนะถึง1 ล้านบาทเลยด้ง
0: ครับครับ
1: เจ้าที่ก็ควบคุมชาวจีนทั้ง8 คนเนี่ยส่งสถานีตำรวจภูธรฉางโดนะคะนะคะเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเข้ามาถ่ายทำโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะดำเนินการแจ้งการกระทำความผิดต่อคณะกรรมการภาพยนตร์แล้วก็วิดีทัศน์นะคะกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาตามกฎหมายอีกคดีหนึ่งโอ้ไม่แน่ใจนะว่าจะโดนปรับสูงถึง1 ล้านบาทหรือเปล่าแต่ทางนี้ก็ไม่ถูกนะโดนมาใช้เห็นว่าท่องสถานที่บ้านเมืองเราสวยงามเนี่ยก็ขออนุญาตเขามาดิบ้านเมืองเราก็ต้องการอยู่แล้วเพราะว่าเวลามันออกไปเนี้ยถ้าเกิดรู้ว่าเป็นเมืองไทยเขาก็ใช่ไหมมันจะได้คนก็อยากตามมาท่องเที่ยว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2 รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5 กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70 บาท2จ่าย100 บาท3จ่าย300 บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอลเตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24
8: ไอ้โปรไอ้โปร

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: อันดับ5นี่นะฮะโอ้โหฟังเรื่องราวนี้พี่กวยอยากจะให้คนส่งของพี่ไรเดอร์คนนี้เนี่ยมาอยู่ในเขตบ้านเราจังเลยคือพี่ไรเดอร์คนนี้เขาจะสกรีนสินค้าให้เราก่อนนะอย่างเช่นเขาเห็นกล่องเนี้ยนะครับเอ๊ะมีประวัติเคยส่งมาแล้วแล้วถูกตีกลับแล้วเป็นมิจฉาชีพเขาจะทำการถ่ายวิดีโอแล้วก็เปิดมาแล้วก็โทรมาถามเราว่าเราสั่งอะไรถ้าเราไม่ได้สั่งไอ้ของชิ้นเนี้ยเขาจะตีกลับให้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะโดยที่เราจะได้เงินคืนนี่ฮะเขาช่วยสกรีนให้เราก่อนระดับหนึ่งเพราะว่าล่าสุดมีหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อที่ฉะเชิงเทราสั่งทุเรียนมาครับไม่ใช่หลวงพ่อแหละหลวงตาแล้วพี่หลวงตาอายุ71ดูในโซเชียลแล้วอยากกินทุเรียนนะฮะก็คงจะรู้ไม่เท่าทันในพวกมิจฉาชีพนะฮะหลวงตาบอกว่ามันจัดโปรโมชั่น333บาทได้ทุเรียน3ลูกแต่ถ้าหลวงพ่อเพิ่มเงินอีก550หลวงพ่อจะได้ทุเรียน8ลูกนะหลวงตาก็เลยตัดสินใจเพิ่มแล้วก็สั่งไป8ลูก800กว่าบาทรอมา1สัปดาห์นะครับปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาจากพี่ไรเดอร์คนนี้ฮะต้องเอ่ยชื่อพี่เขาหน่อยพี่เขาสุดยอดจริงชื่อว่าคุณนเรศสมณะอายุ39ปีเป็นพนักงานขนส่งของค่ายสีแดง JNT นะโทรศัพท์มาบอกหลวงตาบอกว่าหลวงตาทุเรียนเจ้าเนี้ยเคยมีลูกค้าสั่งเมื่อไม่กี่วันก่อนแล้วนะมันไม่ตรงปกมันไม่ตรงปกหลวงตาจะให้ผมเปิดไหมถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงปกมันเป็นทุเรียนอ่อนจะได้คืนเข้าไปหลวงตาจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลวงตาก็เลยเอาที่อย่างที่โยมว่าแล้วลองเปิดดูเปิดออกมาจาก8ลูกเหลือ4ลูกเห็นไหมเหลือ4ลูกแล้วเป็นทุเรียนอ่อนทั้ง4ลูกเลยแล้วเป็นลูกเล็กด้วยไม่เหมือนกับที่เขาโฆษณาไว้นะฮะเนี่ยเขาช่วยสกรีนก่อนหลวงตาเลยบอกว่าโอ้หลวงตาไม่โดนหลอกก่อนหน้านี้หลวงตาเคยโดนหลอกมาแล้ว2ครั้งแต่ไม่ใช่ทุเรียนนะหลวงตาเคยสั่งซื้อพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วโดนหลอกแสดงว่าหลวงตาเนี่ยไม่เท่าทันในพวกโซเชียลแล้วหลวงตาไม่ควรสั่งซื้ออะไรในโซเชียลละนะเพราะว่าครั้งนี้จริงๆเนี่ยหลวงตาต้องโดนหลอกไปครั้งที่3ถ้าไม่มีพี่ไรเดอร์คนนี้สกรีนให้ก่อนนะนะครับนี่แหละ
5: แต่เป็นพระเนอะจะบอกญาติโยมด้วยได้ว่าต้องไปอยากถัดอะไรเนาะ
4: ใช่แต่ที่สำคัญคือตอนที่คอนเฟิร์มกับไอพ่อค้าทุเรียนนะก็ให้ชื่อให้ที่อยู่ที่วัดไปนะชื่อก็เป็นชื่อพระนะหลวงตาบอกดูสิมันยังกล้าหลอกรู้เป็นพระยังกล้าหลอกเลยหรือในคนเราอ่ะ
5: ไม่กลัวบาปเลย
4: ไม่กลัวบาปกะกินเงินหลวงตาทั้งนั้นไม่รู้ว่าชื่อเนี่ยชื่อคนสั่งก็พระชื่อที่อยู่ที่ส่งก็วัดมันไม่สนไม่สนใจ
5: มันไม่สน
4: แล้วว่าพระเจ้าอะไรอ่ะ
5: น
4: ะครับ
5: ไม่สนใจแล้ว
4: จะซื้อของออนไลน์ก็ระวังกันนะฮะ
3: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: อันดับ4แต่ข่าวนี้

0: สีดงเป็นแก๊งผู้สูงวัยร่วมกลุ่มกันปกติคนสูงวัยเขาจะรวมกลุ่มกันไปออกกำลังกายเป็นลูกเป็นนี่เล่นอะไรก็ได้มันจะพากาแฟกินก็เราก็คุยกันร่วมกลุ่มเสพยาโดง
1: สูงอายุเสพยาโอ้โห
0: ใช่เป็นรวมกลุ่มกันเสพยาชาวบ้านเอือมระอากันมากมากเลยนะคะก็ชาวบ้านก็เลยแจ้งเลยค่ะปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีวันนี้ก็เลยได้รับเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านแล้วนะก็เลยไปที่บ้านพักหลังหนึ่งอยู่ในตลาดทรัพย์สินซอย2เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีค่ะชาวบ้านเขาบอกโวยสุดละอาและเหม็นกลิ่นยาเสพติดจากบ้านหลังเนี้ยมีพฤติกรรมเสพยาแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังเคยโดนจับแล้วก็ถูกปล่อยมานะก็กลับมาสร้างความรำคาญเหมือนเดิมทั้งเด็กคนแก่ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเลยค่ะขอเจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะวันนี้อำเภอก็เลยสั่งการทางประจำอำเภอลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีเลยไปถึงก็ไปเจอเลยเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งเสพยาอายุ64ปีมีพฤติกรรมกำลังนั่งเสพยาอยู่เลยนะในห้องพักตึกแถวเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเลยเจ้าที่ก็เลยค้นที่ห้องพักก็เจอยาบ้าอีก3เม็ดนะคะสอบถามเจ้าตัวก็ให้การสารภาพบอกว่าเพิ่งเสพยาบ้ามาแล้วตรวจสอบจากประวัติเนี่ยก็เคยต้องคดียาเสพติดมาแล้วจำนวน2ครั้งเจ้าที่ก็เลยควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะพบฉี่เป็นสีม่วงก็เลยส่งตัวไปที่พนักงานสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรีดำเนินการต่อไปค่ะขยายผลไปอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะที่ถนนขุนไกลก็เจอชายสูงวัยเหมือนกันกำลังนั่งมั่วสุมเสพยากันอยู่ก็เลยตรวจค้นพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในขวดพลาสติกจำนวน16เม็ดคุณแหมคุณตาคนนี้ก็อายุ66มีของกลางเป็น16เม็ดก็สารภาพว่าเสพยาจริงเขาเคยต้องโทษเสพยามาแล้วด้วยเหมือนกันรู้ไว้โด่งถูกต้องโทษคดียาเสพติดมาแล้วเนี่ยจำนวนมากกว่า12ครั้งแล้วก็ไปตรวจอีกนะคะไปเจอเพื่อนร่วมแก๊งอีก2คนนะคะก็เสพยาอีกนะคะโอ้โหตามไปเนี่ยอายุ53อายุ68แล้วไอ้คนรุ่น18เคยต้องโทษคดีปล้นร้านทองแล้วก็คดีพยายามฆ่าโอ้โหเป็นแก๊งที่แบบว่าอายุเยอะแล้วโด่ง
1: ครับ
0: เขายังมาเสพยากันอยู่นะ
1: เนอะ
0: ก็เลยคิดอะไรอยู่เนาะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อธิปจินร้องเรียนมานะครับที่อำเภอกบินบุรีนะฮะชาวบ้านหมู่11บ้านวังหลีตำบลนนทรีอำเภอกบินจังหวัดปราจีนที่นั่นมีฝูงแมลงวันตอนนี้เป็นจำนวนมากนะครับชาวบ้านทนอยู่มาเป็นเดือนละนะคือที่หมู่บ้านเนี้ยแน่นอนล่ะเขามีหมู่บ้านเขามีฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับก็เลยส่งผลให้แมงวันเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะฮะแต่ชาวบ้านบอกทุกปีอ่ะแมงวันมันจะอยู่ไม่นานแต่ครั้งนี้เนี่ยอยู่กันเนี่ยหลายเดือนแล้วแก้ไม่หายนะครับเออทนมานานแล้วนะฮะชาวบ้านก็เลยอยากจะเรียกร้องนะครับให้ทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเนี่ยมาช่วยหน่อยได้ไหมเอาอะไรมาฉีดหน่อยได้ไหมเพราะว่าชาวบ้านตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ากินนอนไม่ได้เลยนะนอนไม่ได้กินข้าวไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยเอากาวมาตั้งให้มันติดใช่ไหมเดี๋ยวนี้กาวเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหเพราะกลิ่นขี้ไก่เนี่ยมันเหม็นมากนะฮะก็ฝากสาธารณสุขฝากเกษตรอำเภอนะฮะช่วยเข้าไปดูแลช่วยเหลือหน่อยเพราะว่าตอนนี้กำลังลำบากมากครับ
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2นะคะที่ได้รายงานไปแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์โครงสร้างเหล็กที่กำลังก่อสร้างเนี่ยพังถล่มมาที่หลักสบังแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจากนั้นโดนกำลังเดินทางขึ้นมาค่ะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายคนเลยเนี่ยล่าสุดคืออาจารย์อมรที่มานุ่ยนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่ายังไม่ทราบว่าเห็นแน่ชัดแต่จากการวิเคราะห์รูปแบบแล้วก็ลักษณะของการพังถล่มลงมาของอาคารเนี่ยลงมากอกับพื้นทั้งหมดเลยเนี่ยทำให้คาดเดาว่าเสาเหล็กอาจจะล้มก่อนแล้วทำให้โครงเหล็กร่วงลงมาตามลำดับก็เลยพิจารณาได้3ประเด็นค่ะคือ1มีพายุรุนแรงผลักโครงสร้างให้ล้มลงไปเนื่องจากบริเวณแหลมฉบังในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเนี่ยมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งลมจะแรงมากกว่าปกติแล้วก็มีผลต่อการเตี้ยค่อนข้างมากค่ะประเด็นที่2ก็คือโครงสร้างอยู่ระหว่างการก่อสร้าง การยึดรั้งหรือว่าค้ำยันระหว่าง

0: ส่วนต่างยังไม่สมบูรณ์ทำให้โครงสร้างสูญเสียศักยภาพไม่สามารถต้านทานแรงได้นะคะแล้วก็3จุดต่อระหว่างชิ้นส่วนไม่แข็งแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดต่อระหว่างเสากับฐานรองรับนะคะเพื่ออาจารย์อมรเนี่ยบอกว่าทั้ง3ข้อนี้เนี่ยยังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานนะคะว่าเป็นเพราะลมแรงหรือโครงสร้างไม่แข็งแรงแต่ถ้าจะหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยนะคะต้องนำแบบก่อสร้างมาร่วมพิจารณาด้วยแต่ก็ขอเตือนนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่ในประเทศนะคะทั้งอีสานเหนือกลางตะวันออกเนี่ยอาจจะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนนะคะมักจะเกิดในช่วงหัวค่ำนะคะลมเนี่ยจะแรงมากกว่าลมทั่วไป 2-3 เท่าแต่ก็จะเกิดในระยะสั้นๆในพื้นที่จำกัดแต่ก็แรงพอจะทำให้โครงสร้างถล่มได้แล้วก็โครงสร้างที่เข้าข่ายเสี่ยงจะเป็นโครงสร้างที่ไม่สูงมากเช่นโครงสร้างหลังคาโครงสร้างกระดังโรงยิมหรือว่าป้ายโฆษณาเนี่ยดังนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครจะในช่วงลมแรงอย่าไปอยู่ใกล้กับพวกนี้กระดังโรงยิมป้ายโฆษณาเนี่ยอีกเลี่ยงไว้ค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: โอ้เราจะกล้ากินกันไหมเนี่ยล่าสุดเจออีกแล้วครับพี่ปลากระป๋อง
0: ปลากระป๋อง
1: 235กระป๋องนะฮะล็อตนี้ยัดไส้เป็นปลานิลมาอีกแล้วข้างๆกระป๋องเขียนปลาแมคเคอเรลนะฮะเป็นปลานิลอีกแล้ว
0: เอาจริงเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ฟังผู้รู้เนี่ยนะเขาบอกปลานิลเขาบอกไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะแต่ในเมื่อตามฉลากบอกว่าปลาแมคเคอเรลเนี่ยมันก็ต้องเป็นปลาแมคเคอเรล
1: ใช่แล้วฝ่ายค้านเขาบอกว่ากลัวจะเป็นถึงปลาหมอคางดำเนี่ยแล้วโซเชียลถึงขนาดแชร์ว่าวันนั้นท่านรัฐมนตรีอ่ะรัฐมนตรีสุภมาศไปอ่ะท่านไม่กล้าชิมจริงป่ะไม่รู้เดี๋ยวมีโอกาสถ้าพรุ่งนี้เจอจะเจอแล้วรัฐมนตรีนะฮะเดี๋ยวจะได้ถามก็ต้องถามว่าท่านได้ลองชิมไหมเห็นโซเชียลเขาบอกว่าท่านไม่ชิมก็แค่นั้นแหละก็อยากจะรู้ไงแล้วได้ให้ชี้แจงให้ท่านด้วยว่าท่านชิมหรือไม่ชิม
0: ดิฉันไม่ชอบกินแต่กระป๋องค่ะน้องโบ
1: ้ก็อีกเรื่องอันนั้นก็ว่าจะได้เข้าใจไงตอนนี้เขาไปโจมตีกันใหญ่เลยว่าเนี่ยมันเป็นปลาหมอคางดำท่านรัฐมนตรีไม่กล้ากินเลยมันก็กลายเป็นกระแสมันก็ไปทางนั้นกันไปหมดนะฮะแต่นี้ก็ต้องฝากทางโรงงานแหละว่าคุณมีกี่ล็อตเนี่ยคุณเรียกกลับไปให้หมดเลย
0: โอ้เพราะเขาก็ยังไปซื้อได้แสดงว่ามันทำมานานเลย
1: มันยังมีให้เห็นอีกเยอะเลยนะครับฝากไว้นะครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย
0: ์
1: ครับผมนะพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะไม่กลัวเดี๋ยววันจันทร์เจอกันครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระ

0: มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางณวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตลอดจนผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งนี้ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รอดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ

3เพลงนะครับโอ้โหแต่ละเพลงนี่มีความละมุนมากๆเลยนะฮะนี่คือหัวใจเผลอนะฮะจากพี่จิ้มชวนชื่นนะครับแล้วก็มีธาตุมนคนดีนะครับน้องกุ้งสุธิราชนะครับรวมถึงหวานไม่เป็นนะครับพี่สันติดวงสว่างนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่ครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มา

แทนน้องทรายคนงาม1วันนะครับในช่วงของวันศุกร์แห่งชาตินะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่หลายๆท่านเนี่ยผมว่าต้องมีบางส่วนเนี่ยพักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะอ้าวเข้าบ้านแล้วเนาะเปิดเพลงฟังสวยๆทาแป้งนะครับเปิดพัดลมเย็นๆช่ำๆวันนี้บางพื้นที่ก็ฝนตกนะฮะแถวพระราม9นี่ก็โอ้โหช่วงเย็นนี่ก็เรียกว่าช่ำจิตช่ำใจเลยนะครับแถวไหนฝนตกก็เข้ามารายงานให้เพื่อนๆได้ทราบกันได้นะครับมีเมื่อกี้เห็นพี่หนูริงบอกว่าอยู่แถวไปไหนละนะข้อความวิ่งไปแล้วไวมากเลยนะฮะลาดกระบังใช่ไหมครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนะบอกว่ามีปอแปะปอแปะปอแปะนะครับนะก็เข้ามารายงานได้นะว่าแถวไหนฝนตกนะเพราะว่าหลายๆพื้นที่นี่ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอยู่ต่างจังหวัดบอกว่ามีโอ้ลมแรงมากเลยแต่ฝนไม่มานะครับนะก็เข้ามาหรือว่าเข้ามาแชร์หน่อยนะฮะมีพี่จูบอกว่าอำเภอชะอวดฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับนะหลายพื้นที่ก็มีฝนตกเนาะอากาศก็เย็นสบายนะครับก็ยินดีต้อนรับนะเพราะช่วงนี้นี่โอ้เห็นบอกว่ามาจากทั่วประเทศเลยนะครับชาวคณะของเรานี่คือเป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วใช่ไหมฮะก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้นะครับแล้วก็พี่ๆที่กำลังเดินทางอยู่นะครับก็เดินทางปลอดภัยนะครับวันศุกร์แห่งชาติถ้ามีฝนตกก็รถอาจจะติดนิดนึงนะครับลูกทุ่งมหานครก็อยู่เป็นเพื่อนนะฮะค่อยๆเดินทางไปนะครับถึงช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่ถึงแล้วปลอดภัยดีกว่านะครับนะอ่ะเรียนเชิญชาวคณะที่เคารพทุกท่านเลยนะครับเข้ามาจ้องตาเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับแล้วก็แม่ๆนะครับผมเห็นแม่ๆเริ่มทยอยมาแล้วนะครับบ้านไหนด้อมไหนก็เข้ามาขอเพลงของลูกๆได้นะครับรวมถึงพี่ๆนะฮะตอนนี้ก็แวบเข้ามาสักนาที2นาทีนะจะเข้ามากดไลค์หรือเข้ามากดหัวใจหรือว่ากดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่กดไปเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นชื่อลูกพี่ขึ้นมาเดี๋ยวเฮียก็จะทยอยทักทายชาวคณะนะฮะไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับมาตอนนี้มาทักทายลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะฮะมีพี่สมัยคลังคงนะครับพี่วิเชียรนะครับมีพี่มกรานะครับนะพี่มิตรชัยนะครับพี่ชลาลัยพี่หนูริงนะพี่อักษรเหรอฮะพี่ธนชพรนะพี่อุมาพรพี่การินกีนกรีนนะครับพี่ยายเกดแก้วพี่สุนีพี่โทนี่แบมนะครับแล้วก็มีพี่จิตยาดานะครับพี่หานใจหล่อนะครับมีพี่ป๊อปลงพุงนะพี่มาลีนะครับนะทยอยเข้ามาแล้วนะครับพี่พงพันธ์นะครับพี่จิราพรพี่วิจิตพี่วัฒถาพรนะครับพี่ฤดีพี่ละไอพี่ลำพึงพี่แจนนะพี่จันเพ็ญนะมีพี่นางยองนะครับพี่วันนีน้องออยนะครับน้าเมย์น้าเมย์อย่าแอบนะครับพี่เออินทิรานะครับพี่มาลีเพลงหนูน้องกัญญาพี่หนิงนะฮะมีพี่สุพจน์นะฮะแล้วก็ทางคอมเมนต์ของเรานะฮะมีพี่ป๊อปมาแล้วนะครับนะแล้วก็มีพี่แอลพักดองนะครับพี่เมตานะครับพี่สายทองพี่อรุณแสงสอนนะครับพี่ธนชพรนะครับมีน้องนับดาวบอกว่าเย็นสบายนะครับพี่จุ๊บแจงก็มาแล้วนะครับพี่จิตคนงามพี่ชัยยานะครับพี่สวัสดิ์กลิ่นวนนะกลิ่นวนแล้วก็มีน้องมังกรนะครับแล้วก็พี่ละไอนะโอ้ทยอยเข้ามาเยอะเลยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่ที่เคารพกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงกดเข้ามาคุยกันหน่อยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าตอนนี้น้องแป้งคนงามปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลด

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับเนี่ยหมี
1: ครับผมพี่กุ้งนะครับ
2: ครับผม
1: อ้าวพี่กุ้งตอนนี้หนองคายอากาศเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้ฝนตกตอนกลางวัน 60% ครับ
1: อ๋อเย็นเย็นฉ่ำไหมพี่
2: เย็นฉ่ำตอนแมลงเม่าเยอะครับ
1: โอ้แบบบินตอมไฟทั้งวันเลยใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับผมเอ้าแล้วตอนนี้มันไม่มีฝนไม่ไปทางนู้นบ้างเลยเหรอครับพี่กุ้งครับผม
2: อะไรนะครับ
1: ฝนไปไหมตอนค่ำๆแบบนี
2: ้อ๋อมันหยุดแล้วคร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: มันหยุดแล้วใช่ไหมครับมันมีโปรแค่ตอนเที่ยงใช่ไหมครับพี
2: ่ครับผม
1: ครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ถือว่าร้อนมากใช่ไหมครับ
2: ก็ร้อนอบอ้าวเห็ดพอออกแล้วครับผม
1: พอฝนหยุดก็อบอ้าวเหมือนเดิมแล้วพี่กุ้งเน
2: าะอ๋อแต่ว่ายังไม่เยอะครับผม
1: ก็พอได้เน
2: า
1: ะ
2: ก็ได้กินอยู่ครับ
1: อ้าวโอเคได้เลยครับพี่กุ้งนะแล้ววันนี้อยากฟังเพลง
2: งามข้ามปีครับ
1: พี่แดงจิตกรนะ
2: ใช่ครับ
1: ครับผมมอบให้ใครไหม
2: ขอบคุณน้องแป้งแล้วก็เฮียหมีแล้วก็ทุกท่านที่ฟังรายการของเฮียหมีครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยนะ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ สวัสดีคร
0: ับสนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE ไอเลิฟยำยำ
1: ขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE ไอเลิฟยำยำ

0: ขอบคุณด้วยนะครับโอ้โหเจนโบนุ่นนะครับผมนี่คือซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับนะทรงพลังมากๆเลยนะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานมหานครคานิวาลนะครับดนตรีแห่งภูษาสินนะครับนะวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะจ๊ะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับลูกพี่มีลุงขาดป้านะครับพี่สิทธิพรนะครับมีพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับคนขี้อายนะฮะแล้วก็มีงามข้ามปีจากพี่แดงจิตรกรนะครับเราก็จัดให้เดี๋ยวตอนนี้มาชวนชาวคณะไปเที่ยวกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นทริปจากกาญจนบุรีนะทริปนี้นี่ชาวคณะห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่าต้อนรับหน้าฝนนะฮะ Green and Healthy Route นะฮะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญนะครับนะแล้วก็ทานทุเรียนเงาะ GI นะครับในวันที่25ถึง27มิถุนายนนี้นะก็บอกเลยฮะว่าพักสวยๆชิลๆนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นนะครับนะแล้วเป็นบ่อธรรมชาตินะครับถึง15บ่อนะฮะแล้วก็ทุกบ่อเนี่ยมีการตรวจสอบนะฮะว่าชัวร์นะครับแล้วมีการรับรองนะจากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าปลอดภัยอาบแล้วก็แช่ได้แบบฟินๆไปเลยนะครับนะแล้วก็พักสบายนะครับที่พักสวยนะฮะติดริมแม่น้ำแควนะครับอาหารดีนะครับนะแล้วก็มีแกงป่าปลาแม่น้ำนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินสวยๆนะฮะแล้วก็มีขอพรนะฮะเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะฮะมีพระพุทธรูปหยกขาวมีโบสถ์สีม่วงนะครับนะแล้วก็มีทางรถไฟสายมรณะนะครับณวัดพุตะเคียนด้วยนะฮะแล้วก็ไปย้อนรอยครับลูกพี่ประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกเนี่ยครั้งที่2นะกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะฮะความทรงจำนะฮะช่องเขาขาดนะฮะแล้วก็มีตักบาตรยามเช้านะครับชมวิวนะฮะที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะฮะแล้วก็เดินช้อปปิ้งเดินชมตลาดริมแควนะครับกินขนมกินอาหารพื้นเมืองอุ้ยดีนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับไฮไลท์นี่ก็ไปชมเทศกาลผลไม้นะครับอำเภอทองผาภูมินะไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI นะที่หวานกรอบอร่อยสดๆเลยนะครับถึงในสวนนะฮะก็25ถึง27มิถุนายนนี้นะครับราคาพิเศษนะฮะ 9,900 บาทต่อท่านนะครับนะก็รวมหมดแล้วนะครับที่พัก2คืนค่าอาหาร8มื้อนะฮะแล้วก็ค่าชมสถานที่นะฮะแล้วก็รับเพียงแค่30ท่านเท่านั้นนะฮะใครที่สนใจก็โทรไปที่เบอร์นี้นะครับ0812477109นะครับจดไว้ก่อนนะครับโทรวันเวลาราชการดีกว่านะครับ081247 7109นะครับนะก็สามารถโทรเข้าไปจองได้นะจ๊ะ

0: โดยหมีคณัตชัย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพ

0: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโ
2: มโตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวศิษฐ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: ไอ้

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

0: งานจากพี่ยิ่งยงนะครับนี่คืออกหักเพราะรักเมียนะครับนะมีสั่งนางด้วยนะครับพี่เถิงนะครับมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะครับตอนนี้ก็มีเวลานะครับประมาณ7นาทีนะครับชาวคณะก็เข้ามาส่งกันบ้านได้ในช่วงของพาเรทนะฮะเพราะว่าลูกพี่ที่โทรมาหลังไมค์นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเฮียจะมาทักทายทางหลังไมค์ด้วยนะฮะก็รีบกดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทด่วนเลยนะครับที่เบอร์นี้ฮะ022481366022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
0: ชั่วโมงนี้ก็เลิกงานจากคาราบาวนะจ๊ะบัวลอยจ้ะ

0: ะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกวังคดีโลกนายกหารือผู้นำมาเลเซียผลักดันโครงสร้างพื้นฐานชายแดนสันติสุขภาคใต้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับดาโต๊ะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ระบุว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียในปัจจุบันที่อยู่ในระดับดีมากทั้งสองฝ่ายมีความใกล้ชิดคุ้นเคยและสามารถประสานกันได้อย่างราบรื่นความร่วมมือระหว่างกันมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความร่วมมือสำคัญระหว่างสองประเทศโดยเฉพาะการเร่งผลักดันการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันทั้งการเปิดถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาบูกิตกายูฮิตัมจังหวัดสงขลาและโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่2จังหวัดนราธิวาสเพื่อสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในปีนี้ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการเดินทางและการไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านความมั่นคงและสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ฝ่ายมาเลเซียทราบว่ารัฐบาลไทยได้แต่งตั้งหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขชุดใหม่ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดีพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ของรัฐบาลไทยในการเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีโดยทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันว่าความสงบสุขและเสถียรภาพในพื้นที่จะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันในระยะยาวส่วนการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปอย่างกันเองโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิด Synergize Our Strength โดยเห็นว่าประเทศสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันมองหาโอกาสและเสริมสร้างความแข็งแกร่งร่วมกันมากกว่ามองกันเองในฐานะคู่แข่งขันพร้อมเสนอให้อาเซียนใช้จุดแข็งของภูมิภาคในการยกระดับ

0: อำนาจต่อรองกับภูมิภาคอื่นของโลกแม้แต่ละประเทศจะมีขนาดไม่ใหญ่แต่เมื่อรวมกันแล้วอาเซียนถือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงและเป็นฐานการผลิตสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกของสินค้าหลายประเภทจึงควรผลักดันให้อาเซียนมีบทบาทและเสียงที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นบนเวทีระหว่างประเทศด้านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เห็นพ้องกับข้อเสนอของไทยอย่างยิ่งและยืนยันพร้อมสนับสนุนความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนในทุกมิติในด้านพลังงานทั้งสองฝ่ายยืนยันสนับสนุนการผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนตลอดจนความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเชื่อมโยงด้านพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวเรือน้ำมันดิบ IRPC ผ่านช่องแคบฮอร์มุซมาถึงโรงกลั่นที่ระยองบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนำโดยนายเลอศักดิ์ทองร่วงรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการลงพื้นที่ท่าเรือลิควิดคาร์โก้เทอร์มินอลเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC จังหวัดระยองเพื่อตรวจเยี่ยมการรับน้ำมันดิบจากเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษเซริฟอร์สซึ่งขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียเข้าสู่กระบวนการผลิตของบริษัทโดยสามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนศักยภาพของ IRPC ในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์พลังงานโลกที่มีความผันผวนยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ได้ผลเดือนเดียวจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอาชญากรรมได้จำนวนมากนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุขเกษมนครวิไลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ได้ร่วมแถลงผลการกวาดล้างยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ตามยุทธการอินทรีย์154พิทักษ์กระบี่ระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2569ซึ่งมีการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้224รายจับผู้เสพยาเสพติด4รายจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ7รายดำเนินคดีสมคบ5คดียึดยาบ้า 85,710 เมตรยาไอซ์ 24.6 กรัมยึดอาวุธปืน30กระบอกรถยนต์7คันรถจักรยานยนต์4คันรวมของกลางกว่า90รายการมูลค่ากว่า5ล้านบาทโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าหนึ่งในคดีที่สามารถจับกลุ่มได้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือคดีคนร้าย3รายได้ใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ยิงถล่มบ้านเครือข่ายค้ายาบ้าในพื้นที่ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่โดยผู้ต้องหาทั้ง3รายสารภาพว่าได้รับคำสั่งจากขบวนการค้ายาเสพติดในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศพม่าให้ติดตามทวงหนี้ค่ายาบ้าซึ่งผลจากการปราบปรามจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมอย่างเข้มข้นของจังหวัดกระบี่พบว่าคดีค้ายาเสพติดส่งผลให้คดีขู่ฆ่าทวงหนี้ค่ายาเสพติดเพิ่มขึ้นด้วยวิทยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ
7: ้รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีคณัชชัย
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับพี่สุริยานะครับ
3: ครับผม
2: ครับผมตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนครับ
3: อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
2: โอ้ยนครศรีธรรมราชเป็นยังไงเย็นไหมวันนี
3: ้อากาศร้อนครับ
2: โอ้วันนี้ก็ร้อนเหรอครับ
3: ครับไม่ค่อยตกเลยครับ
2: โอ้ไม่ตกเลยเหรอครับแถวนั้นไม่วันนี้ทั้งวันไม่ตกเลยเหรอครับ
3: ครับยังไม่ตกเลยครับ
2: โอ้นะครับแล้วคิดว่าวันนี้มันจะตกไหมครับ
3: ผมว่าไม่ตกครับไม่มืดเลยครับ
2: ไม่มีครึ้มไม่มีแบบมีลมแรงๆเลยเหรอครับ
3: ไม่มีเลยครับเงียบเลยลมเงียบ
2: โอ้เงียบเลยนะครับโอ้นี้นครศรีธรรมราชนี่ค่อนข้างร้อนเลยเนาะ
3: ครับผม
2: ครับแล้ววันนี้พี่สุริยาต้องไปกรีดยางไหมครับ
3: ผมเลี้ยงแม่ครับเลี้ยงแม
2: ่อ๋อเลี้ยงแม่ดูแม่
3: เลี้ยงแม่คร
2: ับ อ๋อดูแม่นะ
3: ครับ
2: อู้สาธุนะ
3: ไปดิกิต
2: โอ้ดีจังเลยพี่สาธุนะพี่นะ
3: ครับผม
2: นะครับพี่เป็นคนดีนะครับ
3: ความก็คืนนะครับความก็คืน
2: ครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะ
3: จัดดีมากครับ
2: ครับ
3: คุณมีด้วยนะใจจัดดีมากครับจัดเหนียว
2: โอ้ขอบคุณ
3: มันทั้งนั้นครับ
2: ครับผมได้เลยครับพี่นะครับพี่เป็นคนดีนะครับวันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไรดีครับพี
3: ่จดหมายจากเมล่าครับของยอดนักสลักเลยครับ
2: ได้เลยครับผมงั้นเดี๋ยวพี่สุริยาช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: ได้ครับผม
2: เดี๋ยวผมพูดนำทางให้เอาไหม
3: ครับผมครับ
2: อ้าวได้ครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจตัววัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เป๊ะเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับพี
3: ่มอบทุกเสียงทุกสายเลยครับที่กองรายการลูกทุ่งมานครครับ
2: ได้เลยคร
3: ับ มอบให้คุณมีตนาใจด้วยหลังไม่ด้วยครับจุดๆเลยครับ
2: นะครับนะให้น้องคนงามของเราด้วยวันนี้ขอบคุณพี่สุริยามากเลยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ติดตามทุกวันเลยครับติดตามทุกวันเลย
2: อุ้ยขอบคุณมากขอบคุณ
3: จัดได้ดีมากเลยครับจัดได้ดีมากเลยคร
2: ับ ขอบคุณมากขอบคุณแทนพี่ดีเจด้วยนะ
3: ครับผมครับผมครับ
2: ครับผม
3: ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: โอกาสหน้าก็เจอกันอีกคร
2: ับ โอ้ยินดีครับพี่ปูเสือรอนะพี่นะ
3: ครับผมครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับผม
3: ขอให้พี่โชคดีนะครับโชคดีทั้ง
2: ขอบคุณนะพี
3: ่ไม่ล่าไม่ครับ
2: ครับผม

4เพลงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของจดหมายนะครับเหมือนมารำลึกถึงจดหมายนะครับสมัยนี้เขาคงใช้แบบอะไรที่มันรวดเร็วนะใช้ไลน์ใช่ไหมครับมันมีเขาเรียกว่าช่องทางในการสื่อสารนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอคอลแบบเห็นหน้าแล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นยุคสมัยที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะทำให้การสื่อสารเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมนะงานจากพี่เดวิดอินทีนะครับนี่คือจดหมายผ่านอีเมลนะฮะพี่เอกราชสุวรรณภูมินะครับสัญญา5 บาทนะครับพี่เกษมคมสันนะครับจดหมายฉบับสุดท้ายนะฮะแล้วก็มีพี่แอลนะครับ

0: จดหมายจากแนวหน้านะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม

0: ะครับมีเห็ดมีกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีผักใบเขียวนะฮะเช่นคะน้าผักบุ้งนะฮะเหล่านี้ก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็ช่วยให้อิ่มนานนะครับแล้วก็ล้างไขมันในเลือดนะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ไปไกลมากนะฮะแต่ต้องควบคุมการกินด้วยนะนะครับแล้วก็ผักใบเขียวที่เขาแนะนำเนี่ยนะฮะเพราะว่าทำให้เราเนี่ยนะครับอยู่ท้องนะครับนะกินข้าวแล้วก็อยู่ท้องนะครับนะแล้วก็แคลอรี่ต่ำนะครับพลังงานไม่ค่อยเยอะมากนะฮะแตงกวามะเขือเทศนะฮะอ้าวเห็ดนะฮะหรือว่าผักกาดขาวก็ดีนะครับแล้วก็พวกที่ช่วยเผาผลาญไขมันนะฮะแล้วก็ลดไขมันมีกระเจี๊ยบเขียวบรอกโคลีนะฮะกะหล่ำปลีนะฮะมีดอกกะหล่ำนะฮะแล้วก็มีพริกมีหอมใหญ่นะฮะแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับมีแครอทกับมันหวานนะก็ให้กินแต่พอดีนะฮะแล้วก็การปรุงเป็นอาหารเนี่ยนะครับก็พยายามควบคุมน้ำมันนะฮะถ้าเป็นต้มนะครับถ้าเป็นนึ่งได้เป็นแกงจืดได้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าดีกับสุขภาพมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปผัดเอาไปทอดเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีน้ำมันใช่ไหมฮะมันก็จะลดได้ยากแนะนำให้ต้มแล้วก็ลวกจิ้มเนี่ยนะครับก็จะดีกับสุขภาพนะฮะแล้วก็พยายามกินผักให้หลากหลายนะครับร่างกายของเราก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หนึ่งเพลงใหม่นะครับโอ้เพลงนี้เพราะเลยนะความหมายดีด้วยนะครับแคนห้างนางฟ้านะครับกู่แคนนะครับฟิชลิงกับก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็13 anniversary นะฮะสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนนะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่กู่แคนไทยบ้านนะครับนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบก็กดเข้ามาขอนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจากมนแคนฟิชเชอริงกับน้องเวียงนะครับนี่คือบุญผลาหมดอายุนะครับล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่15นะครับแล้วก็มีเต้ยสังลานะคะจากน้องทีทีเร็กซ์นะฮะโอ้วันนี้กดดันเฮียเยอะนะครับเพลงนี้นะครับพูดถึงเยอะนะครับเราจัดให้นะฮะก็อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven จ้า

0: โดยหมีคณัชชัย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: ันนี้ A-Pro IQ อร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันโอ้สุดหล่อกันต่อนะครับวันนี้มาแทนน้องลูกตาลนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเฮียลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับเพียงในใจจากเคลรีบูนนะครับนะจัดไปก็ฟังเพลงนี้นะครับช่วงหน้าก็ม่วนกันต่อรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะคุณฟังนะคะวันนี้อยู่กับลูกตาลแต่ไม่ใช่ลูกตาลชนิชานะคะวันนี้อยู่กับลูกตาลตาลตะโนดค่ะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับก็วันนี้เสียงแปลกนิดหนึ่งลูกตาลชนิชามีเสมหะ อยู่ในคอค่อนข้างเยอะนะคะเสียงก็เลยเปลี่ยนไปแต่สามงานเพลงวันนี้มาจวดๆค่ะเป็นลูกตาลสายจวดนิดหนึ่งเปิดมาด้วยตั้งสติเลยนะคะสิริพรอำไพพงศ์ครับมีเวียงนฤมลปลายกนกพรแล้วก็น้องแอมชนทิชาต่อเพลงที่สองน้ำตาหล่นบนที่นอนเจเน็ตเขียวและหลงฮักเมียขาวไผ่พงศธรแต่ดีเจเนี่ยจะไม่หลงรักเมียขาวอย่างแน่นอนค่ะไม่แกล้งแล้วนะแหมแฟนๆของน้องลูกตานี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทักทายคนฟังด้วยนะครับ22:17 นกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาดึกๆแบบนี้นะครับยิ่งวันศุกร์หันศา

0: มาพร้อมสายฝนเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาแต่ก็หยุดเรียบร้อยแล้วแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนโปรยปรายขึ้นมาอยู่นะครับก็อยากเพิ่มเติมเพลงไหนอากาศแบบว่าชวนนอนแบบนี้ชวนเหงาแบบนี้ชวนให้คิดถึงใครบางคนแบบนี้ขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับอยู่กับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชา1ค่ำคืนนะครับผมที่หมายเลขโทรศัพท์022481366 022481366ยังคงเพิ่มเติมขอเพลงมาได้ตามปกตินะครับถึงแม้ว่าน้องลูกตาลจะไม่ได้มาดูแลคุณฟังด้วยตัวเองเนี่ยนะฮะผมก็จะพยายามดูแลให้ทั่วถึงแล้วกันนะจ๊ะหรือจะพิมพ์ข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400ส่วนทาง Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95 4ทุ่มครับมีพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันเข้ามาและอีกหนึ่งท่านฝากเพลงเซิร์งโนบิตะเนาะถัดไปพี่บุ๋มนครพนมครับฝากเพลงมักเอโลดน้องแสงดาว PT Music บอกว่าฝากมอบให้ FC FM 95ทั้งหน้าไม้หลังไม้ทุกๆแพลตฟอร์มกันด้วยดึกๆแบบนี้ส่วนทางไลฟ์สดนี่สวัสดีน้องหนูแดบอกว่าสัปดาห์หน้ามาอีกไม่ใช่หรอคะมาให้เราก็อุ๊บอิ้มไปก่อนไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังตกใจคุณดินแทนสวัสดีด้วยนะครับผมฝั่งสปปลาวมีพี่ลูกบลายนะแวะมาแล้วคุณมีหมีมี่พี่นักรบเพื่อประชาชนบอกว่าทักทายสวัสดีน้องดีเจลูกโอ๊ตสุดยอดสุดยอดเป็นลูกโอ๊ตได้ไหมเนาะคุณพี่จำปีสวัสดีด้วยครับผมมีพี่ภูเขานี่บอกว่าสวัสดีจ้าน้องโอ๊ตสุดหล่อคืนนี้ได้เข้ามาดูเพราะว่าไม่ได้ตัดยางฝนตกมั่นแล้วนะครับบางพื้นที่ทางใต้ก็ฝนตกแล้วนะครับคุณอรุณก็แวะมาแล้วบอกว่าเรียบร้อยครับพร้อมที่จะมานอนรอฟังเพลงตามคำขอส่วนคุณปูกัญญารัตน์ทักทายด้วยนะจ๊ะสาวบางกะปิของผมประมาณนี้ก่อนคุณพี่พิสิทธิ์ศักดิ์แล้วก็มีคุณพี่ดาราคุณพี่ธีรวัฒน์นี่นะบอกว่าโอ้โหผมหัวจะปวดเลยนี่ขอกับลูกตาลได้นะแต่ลูกตาลไม่ได้มาเปิดนะดังนั้นผมดองเพลงไม่เป็นไรนะคุณเชนสวัสดีด้วยครับผมบอกว่าเพลงอะไรดีดึกๆแบบนี้เนี่ยแนะนำลองช่วยนึกนิดหนึ่งนะฮะดีเจก็ไม่ค่อยมีสติแล้วง่วงนะคุณอนุชาจากจังหวัดเลยบอกว่าดีเจลูกตาลดูล้ำไปนะครับทักทายด้วยน้องลูกโอ๊ตคุณอัญชรีบอกว่าอยากฟังเพลงขี้เหร่โดนรักค่ะคุณพรพรมหรือพี่ตายรวมไปถึงพี่ยาจากอ่อนนุชคุณมงคลบอกว่าเปิดเพลงสนุกมากครับขับรถนี่มันเลยตอนนี้ไม่ง่วงเลยครับนี่ได้เลยเดี๋ยวไปกันเรื่อยๆนะพี่นะ2ชั่วโมงไปจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยนะก่อนส่งต่อให้น้องเมติชาเนี่ยนะอ่ะมาฟังเพลงกันต่ออีกดีกว่าระหว่างที่รอ1สายหน้าใหม
1: ่โยเนี่ยนี่ดอก
0: เพลงนี้คุณอ้อมจากสุรัตน์ธานีฝากไว้น่ารักอย่างแรงเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ต้องแหลงพันนี้หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1366

สวัสดีพี่สนองด้วยนะบอกว่าเพลงอะไรนะชื่อเพลงว่าน่ารักอย่างแรงผีอ่ะมาระหว่างที่รอหนึ่งสายหน้าใหม่พี่ธีรวัตรอย่าเพิ่งปวดหัวพี่สัปดาห์หน้านี่เจอกันยาวๆเลยนะคุณปุ๋มสวัสดีด้วยนะครับบอกว่าน้องลูกเบ่าโอ๊ตน่ารักอย่างแรงได้แรงออกนี่ขอบคุณด้วย

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: 1สายมาแล้วสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ครับพี่ชาตินะ
2: ใช่
1: ๆครับผมจากประจวบคีรีขันธ์ฟ้าฝนตกไหมฝั่งนั้นพี่ชาติ
2: โอ้ยแรงอย่างแรงเนอะ
1: เออตกแรงเลยนะพี่นะ
2: แรงแรง
1: อ๋อแรงแรงฝนแรงเนาะ วันนี้สายหน้าไมค์ดึกๆแบบนี้น้องลูกตาลไม่อยู่ขออภัยด้วยอยู่กับโอ๊ตคณิตขอเพลงอะไรดีหน้าไมค์พี่ชาติ
2: ก็พี่บอกแล้วว่าขอเพลงรักไอ้สวยขยี้ใจ
1: สวยขยี้ใบนะ
2: สวยขยี้ใจ
1: มาแล้วพี่ชาติขยี้ใบด้วยหรือเปล่า ไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วมอง

0: ใครพี่สวยขยี้ใจเนี่ย
1: ก็ให้ทุกเสียงทุกสายแหละ
0: ครับผมนะแล้วนี่อยู่บ้านกับใคร
1: อยู่คนเดียวนะ
0: ไม่เหงาเหรอพี่
1: ถึงได้โทรไปนี่ไง
0: อ๋อเหรอโอ้นี่ปกติน้องลูกตาลอยู่ได้โทรมาไหม
1: โทรครับ
0: เออดีมากพี่โทรได้ทุกช่วงตั้งแต่รายการเลยนะจะได้แบบว่าคลายเหงา
1: ธรรมดาธรรมดาผมเรียกเขาสนุก
0: อ๋อ
1: เพราะว่าผมเป็นคนเฟซ
0: ครับอ๋อนี่นะ
1: ผมคนเฟซเลยเรียกเขาสักโน้ต
0: อืมโอ้โหนี่อ่ะมาเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะเดี๋ยวสนุกกันต่อนะพี่ชาตินะ
1: เออเดี๋ยวขอถามหน่อยคนดีเจคนที่ว่าเขาชอบเราอีสานก่อนปิดก่อนหมดเวลา
0: ครับผม
1: ดีเจคนที่ว่าเขาเล่าวิถีก่อนหมดเวลาชื่ออะไรหรือ
0: ผู้หญิงหรือผู้ชายครับ
1: ผู้หญิง
0: ผู้หญิงนางฟ้าจุ๊บแจงใช่ไหม
1: ใช่เปล่า

0: น้องน้องเมย์หรือเปล่าช่วงเที่ย
1: น
0: ง
1: ่า
0: คืน
1: จะใช
0: ตี
1: ่
0: สองไหมฮะพี่ชาติ
1: น่าจะใช่
0: อ๋อน้องน้องเมย์เล่านิทานด้วยใช่ไหม
1: ตอนที่ว่าก่อนเขาจะปิด
0: ต
1: ร
0: อ
1: าน
0: จะปิดราย ก
1: นะ
0: ารอ๋อน่ะ
1: ก่อ
0: น่
1: น
0: า
1: จ
0: จ
1: ะ
0: ะเ
1: ห
0: ป
1: ม
0: ็น
1: ดชั่วโมงแล้วนะ
0: ครับครับผมน่าจะเป็นน้องเมย์ที่ชาเพราะปกติก็จะเล่านิทานแล้วก็จะมีรายงานราคายางพารา
1: ครับผมใช่
0: เป๊ะเลยนะพี่นะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นี่เราฟังเราฟังเที่ยงคืนถึงตีสองจะเป็นน้องเมธิชา
1: โอ
0: โอเคนะครับผมมาอ่ะสวยด้วยนะดีเจคนนี้เนี่ยพี่ชาติต้องติดตามนะ
1: ถ้าว่าใครจะรอฟังอยู
0: ่ครับผมได้เลยจะได้แบบว่าคลายเหงา
1: ขอบคุณครับกี่ทุ่มนี้
0: เที่ยงคืนถึงตีสองครับพี่ชาติ
1: ครับครับครับ
0: อ่ะได้เลยเดี๋ยวรอฟังรอฟังนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชาติด้วยนะ
1: ครับผมครับ
0: ครับพี่สวัสดีครับ
1: ครับครับ
0: หนึ่งสายหน้าใหม่ครับพี่ชาติของเรานะกับช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจคอมเมนต์นี่มาหลายคนเลยนะเดากันใหญ่เลยว่าใครน่าจะเป็นน้องเมธิชานะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จะเป็นการรายงานราคายางพาราให้ทุกค่ำคืนรวมไปถึงเป็นการเล่านิทานใครนะอ๋อพี่พิมดาพี่พิมดามาช่วงไหนสองทุ่มอ๋อสองทุ่มถึงสี่ทุ่มไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนะแต่ละคนก็จะบอกว่าคาแรคเตอร์การจัดรายการก็จะไม่เหมือนกันนี่ไงเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีแล้วกันเพื่อความชัวร์พี่จัดแม่ขอบคุณผู้สนับสนุนกันก่อนนะครับกับสายชิวิวใจยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ I love ยำยำ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำ
0: หลายคอมเมนต์แล้วคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นคุณพิมดาดีเจพิมดาอ๋อมาช่วงแทนช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มใช่ไหมเขาสลับสับเปลี่ยนกันอยู่จันทร์ถึงศุกร์ช่วง2ทุ่ม4ทุ่มนี่ผมก็ไม่ได้เข้ามาเปิดวิทยุฟังเลยนะอ่ะพี่ชาติครับอัปเดตใหม่พี่ขอไปให้ข้อมูลผิดคุณพิมดานะเป็นดีเจนักจัดรายการอีกหนึ่งคนสาวสวยนะครับก็เล่านิทานอยู่บ้างช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มเนาะเขาจะมาแทนก็สลับสเปียร์นี่แหละไม่น่าไม่ทราบว่าเป็นวันไหนบ้างก็ต้องรอติดตามแต่ช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อดีกว่าแม่แม่แม่แม่แม่เราก็ไม่ค่อยได้อยู่ดึกซะด้วย

หลายคนก็บอกว่าดีเจโอ๊ตเล่านิทานไปเลยก็ได้นะคะไม่เอาดีกว่าทำตัวไม่ถูกสวัสดีคุณผู้ฟังทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับทางหลังไมค์เพิ่มเติมกันได้อยู่นะ022481366ครับ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์นะครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับผมยังอยู่กับโอ๊ตคณิต 22:40 กันแล้วนะครับในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์มาฟังเพลงของดูโอคู่หูพี่น้องคู่นี้กันสักหน่อยดีกว่านะครับดอกอ้อแล้วก็พี่กั้นตองเพลงนี้ครับ

0: ม่ยังจะแนวอื่นน่ะ
1: ก็อันนั้นล่ะ
0: แม่นหยังล่ะอันนั้น
1: ก็ขาล่ะจังแม่สอง
0: นั่นๆๆเอ้ยลบคิดแล้วยิ้มเปื่อยๆอยู่
1: เลยมาตอบตะเนาะ
0: เล่าน่ะคือ

0: ไปใส่หีบเป้ายังเจ้าถ้าไปเลือกเจอได้3โตร้อย
1: ปฏิท
0: ินมันลดราคาเดี๋ยวมันสิเบิดทอน
1: ไปกระถางที่ละกันยังว่าน้องย่านลิฟต์หนี
0: โอ้สิไปย่านยังภาษาลิฟต์หนีไปแล้วจะแม่นบ้านนอก
1: จ้าม
0: าสิพาไปกินแค่เอ็ม
1: เดี๋ยวก่อนจะไปกินแค่เอ็มส่วนพี่น้องบางบอกไปซื้อเสื้อใน3โตร้อยไปบ่จ้า
0: ไปไหมคะไปบ
1: ่ไปนะคะอุ๊ยเขาไม่ใส่เสื้อใน3ตัวร้อยค่ะพี่เขาใส่หัวด้วย
0: ขอบคุณมากไปนะคะขอบคุณค่ะ
2: พัฒนาคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: อยู่กับโอ๊ตคณิตครับมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนิชานะครับ 22:48 โดยประมาณกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังครับที่รับฟังผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกในขณะนี้กันด้วยนะครับแต่มีข่าวสารครับอัปเดตมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับข่าวสารจากทางกองทัพเรือนะครับซึ่งทางกองทัพเรือได้ร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ครับปีพุทธศักราช2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานิขออภัยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยในชื่อการแสดง Still on my mindทสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15และ16กรกฎาคม2569เวลา 19:30 บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตรานะครับวงดุริยางราชนาวีได้ร่วมกับศิลปินรับเชิญก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่บัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115253841ครับชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52คุณผู้ฟังสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือหมายเลขโทรศัพท์024753081เราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเราครับ

0: เพลงนี้มอบให้พี่พรด้วยนะครับจากจังหวัดแพร่ฝากเข้ามาอ่ะปิดท้ายชั่วโมงนี้กันสักนิดหนึ่ง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายกับพี่หนูมิเตอร์ละกันนะครับตามคำขอพี่ยายและพี่ตายอ่อนนุชฝากไว้ข้างหลังภาพเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับยังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตมาทำหน้าที่แทนลูกตาลชนทิชาพร้อมหนึ่งสายหน้าไมค์ครับชั่วโมงหน้าพาเรทเพลงฮิต

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันแล้วครับคุณฟังพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค23นาฬิกากับอีก2นาทีนะครับ FM Gas Pa Megahertz อ่ะ1สายหน้าไมค์พาเรทเพลงฮิตมาดูกันว่าพี่คนนี้จะขอเพลงอะไรสวัสดีครับลุงน้อย
3: สวัสดีครับผม
2: ครับโทรจากจังหวัดอะไรลุงน้อย
3: โทรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
2: จังหวัดนครศรี
3: ร่อนพิบูลครับ
2: โอ้หนุ่มร่อนพิบูลนะ
3: ครับผม
2: แล้วช่วงกลางวันฝนตกไหมครับลุงน้อย
3: วันนี้ตกไม่มากเท่าไหร่นะ
2: ตกน้อยนะ
3: เมื่อวานตกมากกว่า
2: อ๋อแล้ววันนี้ทำอะไรอยู่เนี่ย5 ทุ่ม
3: นะกำลังขายของอยู่ค่ะขายขนมโตเกียวพิซซ่า
2: อ๋อแล้วเก็บร้านประมาณกี่โมงครับลุงน้อย
3: ก็ประมาณครับตีสองคร
2: ับ อ๋อนี่ค่ายถีลาดว่ารุงหรือบันพื
3: ้นไม่ค่ายกลางกระโปรงกลางคืนกลางวันแม่กัน
2: อ๋อโอ้มีลูกค้าเยอะนะรอนพี่บุญ
3: ได้บ้างแบบ
2: โอ้สุดยอดสุดยอด
3: คือเครื่องเครื่องไป
2: นะนิดนึงนะสู้ๆเป็นกำลังใจแล้ววันนี้ดึกๆแบบนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: อยากฟังเพลงตับเอื้อกิ่งตับกว้างเสียงเด้อตึง
2: ไอ้ยานี่มีคนหิวนะดึกๆแบบนี้หิวนะลุงน้อยนะ
3: มันคลายกายง่วงดิ
2: คลายง่วงเนาะโอ้กินตับกันเลยมาแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเชิญเลยครับลุงน้อย
3: มอบให้ลูกค้าทุกคนเพียวมาติดตั้งนุ่มตัวเกี๊ยวพิซซ่าลุงน้อย
2: แล้ว
3: ก็ตั้งเจ็ดทุกคนถูกใจถูกเครื่องนะ
2: ครับผม
3: แล้วก็ถ้าลังไม่ด้วยครับแล้วก็ดีเจโอ๊ตลูกลูกด้วยด
2: ี
3: เจโอ๊ตทุกค
2: นเอ้ยยะลุงน้อยชมจัง
3: ล้อล้อเนี่ยว่าว่าล้อจังหวะแม่ไม้ตามถ
2: ู
3: กใจตามถึง
2: โอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครับผมนะ
3: ไม่รู้ป่วยได้เลยเห็นแล้วในนู
2: ้นในเฟซนะ
3: เห็นแล้วใน
2: ไลฟ์สด
3: ในไลฟ์สดใช
2: ่นี่นะเดี๋ยว
3: เกิดก็ทิ้งแล้วตอนสวรรค์นั่นนะสักดีหรือว่าเลยตอนที่ต้องหนีตั้มช่วงนี้มันเย็นนะ
2: ครับ
3: อ๋อเดี๋ยวจัดกัน
2: ครับผมอ๋อนี่ขอบคุณมาก
3: เกิดก็เพลงนั้นนะเกิดก็เพลงไอ้นั่นแหละก้องไม่รู้
2: ผมก็ลืมแล้วแต่ชื่อลุงน้อยคุณผมก็เอ๊ะเดี๋ยวนั่นแล้วนะ
3: ก็น่าไม่เหมือนกันน่าไม่เหมือนกัน
2: โอ้ดีอ่ะถ้าสะดวกก็โทรมาฟักเพลงทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะลุงน้อยนะ
3: จ้า
2: ก็โอเคได้เลยมาเดี๋ยวก่อนวางซ้ายเดี๋ยวผมรบกวนลุงน้อยนิดนึงเดี๋ยวแล่งตามผมขอบคุณผู้สนับสนุนนิดนึงนะครับลูกค้าเข้าแล้วเนาะ
3: ไปอย่าง
2: ไวๆแล้วกันนะลุงน้อยนะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ฟันท้ายอร่อยกันไหนกันนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: สบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ครับลุงน้อยวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ
3: รวยนะ
2: ครับ
3: ขอบคุณนะ
2: ครับครับรวยสวัสดีครับนี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่พ่อค้าขนมโตเกียวพิซซ่าของเรานะครับจากร่อนพิบูลเมืองนครศรีธรรมราชพาเรทชุดนี้นะครับมาสนุกจอยๆวันนี้ผมขออนุญาตรวมมิตรตามคำขอที่เพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาหลากหลายช่องทางนะครับทั้ง SMS ก็ดีทั้งทางหลังใหม่ด้วยแล้วก็พอยังมีเวลานะขออนุญาตทักทายอ่านชื่อสักนิดนึงทางหลังใหม่ไม่ว่าจะเป็นพี่วอนจากกาญจนบุรีครับคุณวันวิสาสุโขทัยพี่อ้อมสุราษฎร์ธานีพี่ยาพี่ตายอ่อนนุชเนาะคุณวิทยาจากศรีสะเกษครับคุณพี่อนันต์จากโคราชพี่จ่อย จากนครพนมครับคุณสมศักดิ์ประจบคีรีขันธ์พี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะจากศรีราชาพี่หนึ่งรงก๊อกคิดถึงเสมอนะพี่นะฝากคิดถึงแฟนพี่หนึ่งด้วยจากสุวรรณภูมิพี่มุ้ยครับผมศรีนครินทร์พี่พรแพร่พี่หนามดิบลำปาง

0: ีเพลงจบไปแล้วนะครับกับพาเรดชุดนี้ก็รวมมิตรรวมมิตรกันไปหัวขบวนครับเปิดไปด้วยกินตับนี่มอบให้ลุงน้อยจากร่อนพิบูลนครซี่ธรรมราชนะครับงานจากพี่เท่งเถิดเทิงต่อด้วยข้าวจ้ำเอ็ดดี้ตลาดแตกครับรถสายคนโสดงานจากพี่หญิงลีศรีจุมพลเพลงนี้ก็มอบให้คุณพี่น้ำดิบลำปางด้วยนะฝากไว้ทางหลังไมค์อ่ะและปิดท้ายด้วยพี่ปีเตอร์ฟอร์ตี้ไฟกินอะไรจ๊ะนี่ก็เป็นคำถามฟังเนื้อเพลงไปก็ยิ้มกันไป
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวิตกันต่อนะครับในช่วงนี้ขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองงานใหม่จากเต๋าภูสินครับคุณฟังเพลงนี้ก็พาคุณฟังไปเยือนถิ่นจังหวัดนครพนมนะครับตามชื่อเพลงเลยชื่อว่ารักขาดที่พระบาทเวินปลาจากเต๋าภูสินสังกัดค่ายแกมิโกนะครับเพลงนี้คำร้องทำนองได้จากอาจารย์บิ๊กภูมารินเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรไปฟังกันครับ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

2เพลงตอนนี้นะครับฟังสบายๆดึกๆแบบนี้ 23:38 นถูกแนะนำกันเข้ามาด้วยนะครับดอกกระเจียวบานจากพี่ก้องห้วยไร่ครับสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นะฮะซึ่งเคยอยู่เขาเรียกว่าครองฮิตที่1เนี่ยนะครับได้ถึง14สัปดาห์แต่เพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเราต่อเนื่อง19สัปดาห์แล้วด้วยกันนะครับและต่อด้วยกลางดาวยังคงที่กับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้งานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะเพลงนี้ก็ครองฮิตที่1ได้ถึง2สัปดาห์ด้วยกันและเข้าสู่ชาร์ตของเรา6สัปดาห์แล้วนี่แต่พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยนะฮะที่กำลังแบบว่า อยากจะอัปเดตนี่ว่าสัปดาห์หน้าเพลงในชาร์ตเนี่ยที่ชื่นชอบจะอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่อันดับที่เท่าไหร่ก็ต้องอัปเดตกันได้นะครับบ่ายโมงไปจนถึง5โมงเย็นก็จะมีนักจัดรายการมารายงานมหานครชาร์ตให้ได้ทราบกันนะครับแต่ชั่วโมงนี้ในช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ตขอขอบคุณด้วยครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ

0: 11
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

าใจเรียบร้อยผ้าพับน้ำมันจืดสวยแบบฟืดฟืดไม่น่าชมถ้าอ้อรอชอบและนี่ทางผมไอ้สไตล์อย่างผมมันชอบค

ียบร้อยผ้าพับน้ำมันจืดสวยแบบฟืดฟืดไม่น่าชมแต่อรอชอบและนี่ทางผมไอสไตล์อย่างผมมันชอบคนอรอว่าอรอคำตา

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดย

0: ดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันนะครับกับช่วงเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับหลายเสียงหลายสายทุกช่องทางที่แนะนำกันเข้ามาเพลงไหนที่ยังไม่เปิดเท่ากับดองนะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าไว้ว่ากันใหม่ทวงได้นะครับแต่ก็ไม่รู้จะจำได้ไหมหยอกหยอกหยอกขอให้ทุกท่านมีรอยยิ้มรวยทรัพย์สินรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ทิ้งท้ายกับเธอปันใจครับอัศนีวสันและมีอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาทิ้งรักลงแม่น้ำวันนี้ไปแล้วครับผมอจุ๊บจุ๊บฝันดี Good night

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: วันศุกร์แห่งชาติเข้าสู่วันเสาร์แบบนี้นะคะก็จัดไปเพลงสนุกสนุกสามผลงานเพลงต้อนรับเข้าสู่LGMFM 95นะคะอยู่กับน้องเมธิชาสามผลงานเพลงค่ะเต่างอยจินตลาพุนลาบนะคะตามมาด้วยผัวมานะคะจากกุ้งสุภาพรและห่อหมกฮวกไปฝากป้านะคะจากลำเพินด้วยกันแล้วกันนะคะกับเตตะกุลต่อนะสามผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับน้องเมธิชานะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังก่อนเลยนะหลายๆคนที่ส่งของขวัญวันเกิดมาให้นะคะน่ารักถูกใจมากๆค่ะขอบคุณนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์วันนี้ใครที่ยังไม่เคยโทรมาเลยนะคะหรือว่านานๆโทรติดทีนึงหรือว่านานนานโทรยังไงก็ไม่ติดโทรยังไงก็ไม่ได้สายหน้าใหม่อ่ะโทรกันเข้ามานะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นนะ เอานะต้องมีสักวันต้องมีสักวันที่เราจะได้พูดคุยกันหน้าใหม่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นลองโทรมาดูก่อนเนาะ022481366ค่ะ022481366นะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้1ผลงานเพลงจากแอนอรดีเพชรบ้านแพงนะคะแบบแบบนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงแซชิลฮิวใจนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี
1: ่มาถึงช่วงสายชิลฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะคะหนึ่งสายน้ำไม้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายอนันต์
1: จากจังหวัด
2: นครราชสีมา
1: จากโคราชเนาะ
2: จ้า
1: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: สบายดีครับดูแลแม่เลยครับผม
1: หรอแม่เป็นอะไร
2: แม่ก็เครียดกันเหนื่อยเลยครับผมว่าทำไมก็สบายต้องใส่จะอายุมากเลยครับ
1: คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 78เข้า79แล้วครับ
1: อุ้ยอยู่ได้อีกนานสัก100ปีเนาะ
2: ครับ
1: เนาะเออวันนี้กรุงเทพนี่ฝนตกหนักมากที่นู่นเป็นไงบ้างคะ
2: วันนี้ไม่ตกจ้ะครูเมย์ครับ
1: ร้อนหรอ
2: มันก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ไม่ตกครับ
1: อ๋อทำท่าเฉยๆทำท่าตั้งท่าว่าจะตก
2: จ
1: ้
2: า
1: จ้าใช่ไหมแล้วถ้าระหว่างตกกับไม่ตกเอาไงดี
2: ไม่ตกครับ
1: ก็คึมฟ้าคึมฝนอย่างเงี้ยโอเคอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: หนูเนี่ยล้างรถ
2: ครับผมมีคนขับให้ไหมครับ
1: ค่ะ
2: มีคนขับให้หรือขับเองครับ
1: ขับเองค่ะจริงๆเป็นคนชอบขับรถนะพอรู้สึกว่ามันสนุกดี
2: ใช่
1: แต่ถ้าขับไกลๆมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่รู้สึกว่าขับแล้วแบบพอเหอะเหนื่อยแบบไปจังหวัดน่านตอนนั้นอะ
2: ไปน่านเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วมันขึ้นเขาว่ามันเวียนหัวขับเองนะแต่ว่าเวียนหัวเอง

0: ครับครับผม
1: เคยมีใครไหมอ่ะเวียนหัวแบบขับเมารถที่ตัวเองขับอ่ะมีไหม
0: ก็น่าจะมีครับผม
1: หรอแล้วปกติพี่อนันต์ขับรถไหม
0: ผมไม่ได้ครับผมขึ้นแต่มอไซค์แล้วครับ
1: แต่ว่ามอไซค์มันก็ได้อีกฟีลลิ่งนึงเนาะ
0: ครับผม
1: หนูว่ามอไซค์อ่ะถ้าในกรุงเทพอ่ะดีเพราะว่ารวดเร็วมันรถติดมาก
0: ในกรุงเทพเร็วครับผม
1: เออมันรถติดมากต้องทำใจแล้วแต่วันนี้ด่านเยอะด้วย
0: ครับผมครับๆน้องชายก็อยู่กรุงเทพหลานก็อยู่กรุงเทพครับ
1: ตอนแรกเพื่อนถามว่าเนี่ยวันเกิดได้เป่าหรือยังหนูก็บอกอ๋อเป่าแล้วเพื่อนบอกเป่าเค้กเหรอเป่าแอลกอฮอล์นั่นแหละ
0: เป่าแอลกอฮอล์นี่ครับ
1: ได้เป่าทุกด่านเลยจ้า
0: เป่าทุกด่านเลย
1: เออหน้าตาหนูผิดระเบียบเหรอ
0: ไม่คิดแล้วครับแต่ว่าอย่าไปกิน
1: ไม่กินอยู่แล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อย
0: ไม่อร่อยแล้วครับกินแล้วเมา
1: เป็นความโชคดีของตัวเองที่ไม่ได้ชอบรสชาติของแอลกอฮอล์รู้สึกว่ามันไม่อร่อย
0: ผมก็ไม่กินครับผมก็ไม่ชอบครับ
1: เออหนูรู้สึกว่ามันไม่อร่อยมันขมอ่ะทำไมเราไม่หาอะไรกินที่มันอร่อยกว่านี
0: ้ครับผมครับ
1: เออแต่ว่าเพื่อนก็บอกว่ามันอร่อยแกหนูก็แบบมันไม่อร่อยแกมันขม
0: ครับผม
1: เออก็แล้วแต่คนเนาะแต่ละคนชอบไม่ชอบไม่เหมือนกัน
0: แล้วแต่ก็ชอบครับ
1: อ่ะสำหรับหนูถือว่าหนูโชคดีที่หนูไม่ชอบแล้วกันเพราะมันไม่อร่อย
0: ผมก็ไม่ชอบแล้วครับเมา
1: เวียนหัวใช่ไหมเช้ามาก็เวียนหัว
0: ครับเวียนหัวครับ
1: แสดงว่าก็เคยกินอยู่เคยเมาที่สุดนี้ประมาณไหน
0: หวัดแตกหวัดแตนเลยครับ
1: หนูก็เคยอยู่ครั้งหนึ่งคือไม่รู้ไงคือด้วยความที่แบบว่าเราไม่ได้ดื่มเนาะเราก็ดูไม่ออกบางทีอ่ะเราก็คิดว่ามันเป็นแบบน้ำแอปเปิ้ลน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายตามตู้อ่ะแล้วเพื่อนหนู
0: ถ้าใส่เอ็มก็ฮอนะครับมันเมาอยู่แล้วครับ
1: แต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูแยกไม่ออกเพราะเพื่อนอ่ะเหมือนจะใส่เป็นแบบฟิลค็อกเทลหรืออะไรมันเหมือนน้ำผลไม้เลยแล้วหนูไม่รู้หนูก็กินไปเต็มเพราะว่าตอนนั้นหิวน้ำไงเพิ่งมาเหมือนแบบว่าเหนื่อยไปทำงานมาแล้วก็แบบเพื่อนเขานัดปาร์ตี้กันแล้วเราก็ไม่รู้แล้วก็บอกเอ้ยหิวน้ำอ่ะเพื่อนก็ส่งให้หนูกินแบบต่อเนื่องอ่ะสองแก้ว
0: พวกวายพวกอะไรนั่นไม่กินด้วยครับ
1: ไม่กินอะไรเลยค่ะไม่รู้สึกว่าไม่ได้ชอบแต่ตอนนั้นอ่ะหิวน้ำ
0: มันเน่าไม่กินเลยโอ้จ้ะ
1: เออหนูอันนั้นน่ะหนูไม่รู้เพราะว่ามันเป็นน้ำผลไม้แล้วหนูก็กินไปแบบสองแก้วรัวๆเรียบร้อย
0: ครับ
1: เหมือนกันอาเจียนเหมือนกัน
0: จ้า
1: ไม่เหลืออ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ้า
0: เยี่ยมเลเลไลของกุ้งสุธิราชครับ
1: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
0: จ
1: ้าได้ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยขอให้คุณแม่แข็งแรงทุกวันนะจ้า
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ
1: จบไปเรียบร้อยกับเรียมเรเลไรนะคะโอ้ยสนุกสนุกทั้งนั้นเลยเพลงนะคะมีใครอยากจะเพิ่มเติมผลงานเพลงอะไรก็ยังโทรมาได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะจ๊ะ022481366นะคะอ่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะใครที่ลุกเดินนั่งหรือว่าจะขึ้นลงบันไดนะคะที่จะต้องรู้สึกว่าจะต้องค่อยๆระมัดระวังเดินค่อยๆก้าวนะคะเรามาคืนความมั่นใจในทุกย่างก้าวของเรากันดีกว่าด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแรงรับแรงกระแทกเวลาที่เราเดินใช่ไหมหัวเข่ามันจะต้องทำงานแล้วเวลาเราเดินลงบันไดอย่างเงี้ยนะโอ้มันรับแรงกระแทกค่อนข้างเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้น Heel Life นะคะเขาผลิตมานะโดยเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าค่ะช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะเดินจะนั่งจะอะไรอย่างเงี้ยจะขึ้นลงบันไดมันคล่องตัวไงมันมั่นใจด้วยนะคะเขาผลิตจากผ้าถักทอพิเศษด้วยนะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นและสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นนะคะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจก็โทรเลยจ้ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะคะมีคนบอกว่าของขวัญวันเกิดน้องเมย์อุ๊ยน้องเมย์ได้ตุ๊กตาตัวนี้มาโอ๊ยพี่คิดว่าพี่จะซื้อพอดีเลยพี่คะมันมีเป็นประมาณแบบเป็นร้อยๆเป็นพันๆคอลเลกชันค่ะคุณพี่ถ้าคุณพี่จะให้เนี่ยคุณพี่จะสามารถซื้อแบบไหนก็ได้ปะโถแหมมาบอกว่าเนี่ยมีคนซื้อตัดหน้าพี่ว่าพี่จะให้อยู่แล้วเชียวนี้นี่ส่วนของน้องไบท์น้องไบท์เขาเคยให้มาแล้วตัวตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยแหละนะให้มาเป็นพวงกุญแจอันเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะน้องเมย์พกตลอดเลยแล้วก็การพกตลอดนั่นแหละมันทำให้น้องเยินได้ขนาดนี้ดำปี๋อ่ะนะขอโทษเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำเดี๋ยวพาน้องไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปกับส่งไปให้ดูใหม่โอเคปะขอโทษพี่ไม่ค่อยมีเวลาพาน้องไปอาบน้ำน่ะน้องก็เลยดำปีหลีอย่างนั้นน่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะจ๊ะ

0: จากพี่บ่าววีบ้างละกันนะจริงใจไม่หลอกก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์จัดให้
1: สวัสดีครับผมร้องได้เชิญกันนะ

ไอ้ยะพวกคุณครับว่าเรื่องเบาอารมณ์ได้เชื่อกันนะ

0: มหานคร
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และ

0: ยเมทิชา
1: ได้เวลากอดตัวเองแล้วนะคะกอดแน่นๆกลางแขนออกแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เป็นเสาหลักของบ้านไม่ว่าจะเกิดมาแล้วน้อยอกน้อยใจอะไรยังไงเนี่ยจะบอกว่ามีหลากหลายคนมากๆที่มาขอคำปรึกษาน้องเมย์เกี่ยวกับการที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่รักไม่ได้เป็นคนที่ได้รับความสำคัญตั้งแต่เล็กแต่น้อยจริงๆมันมีคนที่เกิดมาไม่ได้รับความรักแบบเต็มที่นะคะดังนั้นวันนี้น้องเมย์จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กที่ต้องการความรักจากพ่อแม่แต่อาจจะไม่ได้เนาะส่งผลยังไงบ้างลองคิดดูก่อนให้คิดก่อนนิ่งๆนะคะเพราะว่าถ้าวันนึงเนี่ยเรามีคู่ครองแล้วเราจะมีลูกจะมีบุตรหรืออะไรก็ตามเราก็ต้องมีลูกเมื่อพร้อมด้วยถูกไหมการที่จะมีลูกมันไม่ใช่แค่การเลี้ยงดูนะคะแต่มันคือการเอาใจใส่การรักเขาอย่างใจจริงโดยที่เรามีเวลาให้เขาด้วยเด็กที่ต้องการความรักความใส่ใจนะคะหรือการยอมรับจากพ่อแม่เนี่ยแล้วถ้าเขาไม่ได้รับความรักอย่างเพียงพอไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีปัญหานะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยเด็กคนนี้พอไม่ได้รับจากความแม่โอ้ยเด็กมีปัญหาแน่นอนเลยไม่เกี่ยวแต่ว่าหลายคนเขาเรียกว่ามีร่องรอยทางความรู้สึกละกันมันติดตัวไปจนโตได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้ามันเกิดซ้ำๆในช่วงวัยเด็กเนี่ยผลกระทบเลยที่จะพบเจอได้บ่อยก็คือว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเรามีเพื่อนแบบนี้หรือเปล่าเนาะนะต้องการการยืนยันจากคนอื่นตลอดเวลาอย่างเช่นชอบถามว่าถ้าเป็นแฟนกันนะเขาก็จะถามตลอดว่าแบบรักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหมรักเขาไหมเนี่ยอันเนี้ยตอนเด็กๆ เขาอาจจะไม่ได้รับความรักที่ถูกต้องหรือว่าเพียงพอนะคะกลัวการถูกทิ้งหรือกลัวคนไม่รักบางคนอ่ะพยายามทำดีใจดีเป็นคนดีเพราะว่าหวังจะให้เขารักเราไงเออบางทีให้ยืมเงินให้อะไรก็ตามเขาแค่อยากได้ความรักเองอ่ะเออนะคะก็อย่าเอาเปรียบเขาเลยนะคะบางคนขอโทษบ่อยอย่างที่น้องเมย์เคยพูดไปเนาะเอาใจคนเก่งเพราะว่ากลัวจะเสียความสัมพันธ์ค่ะหรือกลับกันก็คือปิดใจเลยไม่ไว้ใจใครดูแข็งแรงนะแต่จริงๆก็คือกลัวผิดหวังนั่นแหละเขาก็เลยต้องปิดกั้นหัวใจเอากำแพงหนาๆนะมาตั้งเอาไว้ก่อนเพื่อไม่ให้แบบกระทบกระเทือนจิตใจหรือความรู้สึกของเขาเนาะเวลามีคนใจดีกับตัวเองนะคะบางคนจะรู้สึกว่าไม่ชินเวลามีคนมาทำอะไรดีๆให้จะแบบระแวงเขาต้องการอะไรจากเราอะลึกๆมันจะมาอยู่นะคะบางคนเนี่ยมีแนวโน้มยึดติดความรักมากเลือกความสัมพันธ์ที่ทำร้ายตัวเองซ้ำๆอย่างเช่นโดนทำร้ายร่างกายก็รับได้โดยทำร้ายจิตใจก็รับได้อีกเออเขาแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีค่าพอสำหรับความรักดีๆซึ่งน้องเมย์จะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์ทุกคนนะเราทุกคนมีความสำคัญแล้วก็มีค่ามากพอที่จะได้รับความรักที่ดีเขาต้องรักเราคนเดียวไม่ใช่ว่าไปมีเราแล้วก็ไปมีเมียน้อยไปมีชู้ไปอะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยโอ้ยออกมาจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะเพราะว่าเราจงรู้ไว้ว่าเราต้องรักตัวเองให้มากพอนะคะบางคนเนี่ยกลายเป็นเด็กที่เก่งมากๆเลยก็มีนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาเป็นเหมือน perfectionist ก็คือหวังว่าถ้าเป็นคนเก่งเขาจะมีคุณค่าพอให้คนรักคนเชิดชูต้องการความรักความเอาใจใส่แต่บางครั้งน้องเมย์จะบอกว่ามันดีที่ผลักดันตัวเองไปได้ดีค่ะแต่บางครั้งมันอาจจะเหนื่อยเกินไปก็ฟังหัวใจตัวเองบ้างนะว่าการที่เราเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ตลอดเวลาเป็นคนที่พยายามขับเคลื่อนตัวเองให้เป็นคนเก่งคนดีคนมีค่าตลอดเวลาเนี่ยบางครั้งมันจะเหนื่อยนะมันจะเหนื่อยแล้วเราก็ต้องรู้เวลาในการพักของตัวเองด้วยเหมือนกันพักกายพักใจนะคะบางคนเนี่ยโตพออืมแต่ว่าบางคนน่ะพอโตพอโตขึ้นมากลับดูเย็นชาเพราะว่าเคยชินกับการที่ต้องดูแลตัวเองอารมณ์ประมาณว่าตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยมาเนี่ยเราดูแลตัวเองมาตลอดเราทุ่มเทเราเลี้ยงตัวเองบางคนนี่ส่งตัวเองเรียนเออบางคนนี่แบบว่าขอเงินพ่อแม่ยังไม่ให้เลยบางคนพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะมาชิงสมบัติเลยมีจริงๆนะคนแบบเนี้ย

ว่าไว้ใจตัวเองและคนอื่นได้ง่ายกว่าส่วนเด็กที่ได้รับความรักแบบไม่แน่นอนขาดขาดหายๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวรักเดี๋ยวไม่รักหรือถูกปฏิเสธบ่อยๆอาจพัฒนาเป็นความสำคัญที่เขาเรียกว่ากลัวการสูญเสียก็ได้หรือผลักคนก่อนที่จะโดนทิ้งสมมติว่ามีแววความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนแบบฉันจะโดนทิ้งปั๊บฉันผลักความสัมพันธ์เลยฉันทิ้งก่อนเลยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือผลกระทบเหล่านี้มันเยียวยาได้นะน้องเมย์อยากจะบอกว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์อ่ะมีหลากหลายคนเลยที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่อยากย้ำว่าทุกคนสิ่งแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเยียวยาได้นะมนุษย์ไม่ได้ถูกตัดสินตลอดชีวิตนะคะด้วยวัยเด็กเพียงอย่างเดียวเราสามารถค่อยๆเรียนรู้ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเจอคนที่รับฟังเข้าใจแม้แต่เริ่มให้ความอ่อนโยนกับตัวเองก่อนอ่อนโยนกับตัวเองหน่อยนะในแบบที่เราเคยขาดเนี่ยเราไม่เคยกินอะไรเราลองแบบไปซื้อกินดูซิให้ความรักกับตัวเองหน่อยนะคะเมตตาตัวเองหน่อยและจงเมตตาตัวเองจนไปถึงขั้นที่เรียนรู้ว่าเราคู่ควรกับความรักที่ดีนะบางทีคนที่โตมาแล้วชอบดูแลคนอื่นเก่งมากๆเนี่ยพยายามเข้มแข็งมากๆตลอดเวลาอาจจะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งคนนั้นนะคะที่รอให้มีคนกอดอยู่ก็ได้ดังนั้นน้องเมย์จึงบอกคุณผู้ฟังเสมอๆเลยว่ากอดตัวเองนะคะกอดตัวเองให้แน่นๆและภูมิใจที่เราโตมาได้เป็นอย่างดีแบบนี้ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้หาเลี้ยงตัวเองได้ดีขนาดนี้นะคะขอบคุณตัวเองด้วยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบแล้วเดี๋ยวขอใส่หน้าไมค์ด้วยนะคะในชั่วโมงหน้า022481366ค่ะ022481366เบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าขอใส่หน้าไมค์นะจ๊ะรออยู่จ้า

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะโอ้โหจะบอกว่าอย่าลืมขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะยาวยาวเตรียมพร้อมไว้เลยนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างทักทายคุณผู้ฟังหน่อยเร็ว
3: สวัสดีครับโทรจากจังหวัดสุโขทัยนะครับ
2: ค่ะชื่อว่าเด็กชาย
3: เด็กชายเอกครับ
2: เด็กชายเอกนะคะเด็กชายเอกขับรถอยู่เหรอคะ
3: ไม่ได้ขับครับจอดอยู่ครับ
2: จอดอยู่นะต้องรีบไปไหนเปล่า
3: ไม่ได้ไปไหนครับ
2: กำลังอกหักอะไรนะคะ
3: กำลังอกหัก
2: ทำไมอ่ะ
3: สาวอุบลมาหักอกไง
2: จริงเหรอวันนี้เลยเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: โหสดสดร้อนร้อนแผลสด ใช่ปะก็เลยทำให้ตัดสินใจโทรมาวันนี
3: ้ใช่ช้ำรักจากอุบล
2: ช้ำรักจากอุบลอ๋อขอเป็นเพลงเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: เออแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนี
3: ้มันเป็นเรื่องธรรมดาครับผม
2: จริงเปล่า
3: ใช่
2: ไม่ใช่วางสายไปเราร้องไห้นะ
3: ก็เพลงมันเศร้าก็ต้องร้องเป็นธรรมดาครับ
2: นี่จะโอ้ยเศร้าแท้เออแต่ว่าเราก็กำลังเดินทางด้วยกำลังจะไปไหน
3: ก็ขี่รถเล่น
2: เขาบอกว่าการที่เราขับรถเล่นอย่างเงี้ยจะบอกว่าที่ปัดน้ำฝนนะมันปัดน้ำตาไม่ได้นะจ๊ะ
3: นั่น
2: ไม่ใช่หรอนี่หนูกำลังปลอบใจหรือกำลังกระทับผมฟังน้องเมย์บ่อยไหม
3: ฟังทุกวันครับ
2: น้องเมย์บอกให้กอดตัวเองก่อนหรือยัง
3: เป็นธรรมดาครับ
2: กอดตัวเองมั่งหรือยังเชื่อไหมว่าเราจะเจอความรักที่ดีขึ้นเรื่อยๆเชื่อไหมเชื่อไหม

0: องครับ
1: ความรักครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่ก็แค่แยกเท่านั้นเองน้องเมย์เคยมีเพื่อนหลากหลายคนเลยนะที่แบบว่าเลิกกับแฟนปั๊บแล้วพอเดือนถัดไปมั้งแฟนขอผู้หญิงแต่งงานแล้วอะแล้วเขาก็คบกันจนมีลูกอ่ะเมย์ก็เลยบอกเพื่อนว่าแกบางครั้งอ่ะเราอาจจะถอยออกจากคนคนหนึ่งเพื่อให้เขาแบบประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้หรือแบบเราอาจจะถอยออกไปเพื่อให้ความรักของเรารู้ว่าแบบรักแท้มันมีอยู่จริงนะอะไรเงี้ยรักแท้เราอาจจะไม่เคยได้แต่เราเคยให้นะเขาจะเข้าบ้านกี่โมงอันเนี้ย
0: ก็รอฟังเพลงสักหน่อย
1: รอฟังเพลงต้องฟังในรถเท่านั้นหรอฟังที่บ้านไม่ได้หรอ
0: ฟังที่บ้านเดี๋ยวลูกตื่นมาด่าครับ
1: หนูลูกตื่นมาด่าทำไมอ่ะอกหัก
0: มีลูกด้วยกันไงก็เขาทิ้งไปก็เป็นธรรมดาครับ
1: อ๋อแล้วมีลูกด้วยกันแล้วเขาทิ้งไปลูกอายุกี่ขวบ
0: โอ้ยโตแล้วเข้าม.6แล้ว
1: แต่ว่าลูกเข้าใจใช่ไหม
0: ลูกเข้าใจครับ
1: ลูกเข้าใจแล้วเราใครที่อยู่กับลูกตอนนี
0: ้ผมนี่แหละครับ
1: แล้วทำไมลูกต้องบ้าด้วยล่ะ
0: เราไม่อยากรบกวนลูกไงเราก็มาฟังในรถดีกว่าเปิดดังๆให้มันสนั่นร
1: ถแต่เดี๋ยวนะเอาใหม่นะเขาทิ้งเรานานหรือยังนะ
0: ประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับ
1: ก็เพิ่งแผลสดๆร้อนๆนะหนูนึกว่าวันนี้เลยยังไม่ใช่วันนี้เลยนะ
0: ใช
1: ่โอเคอาทิตย์หนึ่งยังต้องร้องไห้อีกเยอะ
0: ร้องทำไมอยู่กับตัวเองให้มาก
1: ๆจริงอ่ะกอดลูกเยอะๆแล้วกันนะทางนั้น
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: เดินทางมาด้วยกัน20กว่าปีมันก็เป็นธรรมดาคู่ชีวิต
1: หรอ20กว่าปีแสดงว่ามันก็ลิ้นกับฟันนะเนาะมันก็ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้าง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราเอาไงต่อเราจะหาแฟนใหม่เลยไหม
0: ไม่ครับผมอยู่กับตัวเองมากที่สุดอยู่กับลูก
1: โอ้แล้วเรา
0: ดูว่าเพลงเนี้ยมันกินใจดีอะแต่ว่าเนื้อเพลงมันอาจจะเกี่ยวกับอุบลกับยะโสแต่เราสุโขทัยไง
1: แล้วในความเป็นตัวเองเนี่ยรู้ไหมว่าเวลาที่เราอกหักเนี่ยมีวิธีในการเยียวยาจิตใจยังไงบ้าง
0: อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดฟังเพลงไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านประมาณนี
1: ้หรออย่างของน้องเมย์อย่างของน้องเมย์ชอบหาอะไรทำ
0: หาอะไรครับ
1: เช่นอ่านหนังสือออกไปแอดเวนเจอร์พาตัวเองไปเที่ยวกินข้าวอร่อยๆอะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่ปกติจะเป็นฟิลนั้น
0: ก็นี่ไงผมก็ขับรถเล่นไปเรื่อยมองข้างทางมองดูนั่นดูนี
1: ่ขับรถได้แต่ต้องมีสตินะ
0: ใช่ครับผม
1: โอเคนะ
0: ครับฟังเพลงในรถไปเปิด FM 95ไป
1: คุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นห่วงกับเข้าบ้านเถอะอันตรายเนี่ยเป็นไงเห็นไหมอย่างน้อยก็มีคนเป็นห่วงเรานะ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยครับผม
1: แฟนรายการเราน่ารัก
0: เดี๋ยวถ้าไปอุบลจะซื้อหมูยอมาฝากแฟนเพลง
1: ยังไปอยู่นะอุบลอ่ะ
0: ไม่รู้ว่าเขาจะให้ไปหรือเปล่าไง
1: นั่นนั่นง้อก่อนละเหรอ
0: แกก็ชอบฟังเพลงสถานีนี้นะก็เผื่อแกฟังอยู่ไง
1: ยังคิดจะง้อไหมยังคิดจะง้อไหม
0: เราจะง้อทำไมเราไม่ได้ทำผิดอ่ะ
1: อ้าว มันอาจจะมีสิ่งที่ผิดบ้างก็ได้หรืออาจจะถูกบ้างก็ได
0: ้เดี๋ยวเขาก็มาหาลูกเขา
1: โอเคถึงตอนนั้นแล้วก็คำว่าครอบครัวมันก็จะยึดเหนี่ยวเองอะเนาะ
0: ได
1: ้
0: คร
1: ับโอเควันนี้นะคะช้ำรักจากอุบลนะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
0: ช่วยมอบให้เขาก็จะรับเหรอ
1: แล้วแต่สิ
0: มอบให้คนอื่นดีกว่า
1: เลอให้ใครอ่ะ
0: ให้คนที่ชื่อดาวแล้วกันครับผม
1: นั่นให้คนที่ชื่อดาว
0: แต่ดาวไหนไม่รู้นะถ้าดาวอุบลนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าม
1: อบให้คนที่ชื่อดาว
0: คร
1: ับ แหละซึ่งเป็นแม่ของลูกด้วยป่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอเคอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์จ้า
0: ครับ
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย

0: ตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: สบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณค่ะมีแฟนรายการบอกว่าอย่าดื่มเหล้านะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับโอเคสวัสดีค่ะเห็นไหมหนูส่งต่อความรู้สึกดีๆหรือว่าความเป็นห่วงเป็นใยให้กับพี่เขาด้วยนะคะพี่เลิฟเป็นอะไรน้องเมย์แอบเห็นแววๆว่าใครไล่ใครอะไรยังไงเนี่ยหนูใช่หรอไบไล่ใครเปล่ามีไล่ใครออกจากห้องเปล่าดีๆนะดีๆนะอยู่ห้องกันดีๆนะเดี๋ยวถ้าจะไล่เนี่ยเดี๋ยวเมย์ไล่เอง ปกติถ้าแบบว่ามีคนที่คอมเมนต์ไม่ดีหรือว่าคนที่คอมเมนต์แบบว่าแย่ๆทะลึ่งตึงตังใช้คำพูดแบบสร้างความโกรธชังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูจะมีบ้างที่จะแบบว่าหนูจะใช้วิธีการบล็อกออกไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนรายการที่เข้ามาคุยกันปกตินะคะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ในห้องเรียนเดียวกันก็รักกันไว้เถิดนะจ๊ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่านไม่ทันเหมือนกันอ่ะ4ผลงานเพลงเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ในช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะ

0: ิภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: จอคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ผลงานโนราพลัดถิ่นนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะเป็น2ศิลปินด้วยกันนะคะเนตราเชนนะจ๊ะที่เคยร้องเพลงนั่นแหละชวนน้องล่องใต้ใช่ไหมกับอีกคนนึงนะคะก็คือกล้วยสแตมนั่นเองนะคะที่ร้องแบบสารพัดใจนะอันนี้ก็มาฟีเจอริ่งรวมกันสังกัด JPS Record นะคะคำร้องทำนองโดยบังชักก้าวร้าวนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์อภิชัยชูเกื้อนั่นเองค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้มาแบบเฮลๆนิดนึงนะก็แนะนำกันเข้ามาได้ที่4689400นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven 2ผลงานเพลงค่ะแก้บนจะพี่ก้านตองทุ่งเงินไม่ได้ฟังมาสักพักแล้วนะคะอีก1ผลงานเพลงคือรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพี่พิมพ์ดามหานคร

0: โดยเมทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร02-201-6770 Thank you
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก

0: ยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้แปลกเนาะสมาคมยังพาราไทยไม่มีอัปเดตราคายางเลยแบบเลยไม่ขึ้นอะไรในหน้าเว็บเลยนะคะSMS วันนี้มีขอเซิร์งโนมิตะมาด้วยนะแล้วก็มีข้องเพิ่นนะคะจากพี่ต่ายอรไทยด้วยแล้วก็มีแนะนำเพลงรักเธอแต่เมไม่รู้รักเธอแต่เธอไม่รู้หรือเปล่าของพี่เสกสรรใช่ไหมคะขอบคุณนะคะแล้วน้องเมย์ไม่รู้ว่าใครส่งของขวัญมาให้น้องเมย์บ้างอ่ะไม่เขียนชื่อมาดีๆล่ะคุณพระคุณแม่คุณเอ้ยหนูก็อยากจะแบบว่าอ่านชื่อขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยที่ส่งของขวัญมาให้ก็ชอบรับลมคมในกันเหลือเกินไม่ยอมบอกชื่อไม่ยอมบอกอะไรเลยหนูก็งงเด้เอาเป็นว่าขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญวันเกิดทุกๆชิ้นที่ส่งมาให้เลยชอบทุกๆชิ้นอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ทุกๆชิ้นหนูแบบหนูเป็นคนแบบว่าเก็บของแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากๆจริงๆนะมีคนเคยให้ช่อดอกไม้มาหนูก็ทำได้อย่างมากก็คือเอาเด็ดกลีบมันออกมาแล้วก็ไปทับกับอะไรนะกับหนังสืออ่ะให้มันแบนๆน่ะแล้วก็รอมันแห้งแล้วก็เอาไปวาดแล้วก็เขียนว่าใครให้มาวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยน้องเมย์มีแบบทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เคยบอกอ่ะว่าถ้าเป็นดอกไม้สดอาจจะยังนะเพราะว่ารู้สึกว่าหนูอยากเก็บได้มากกว่าแล้วก็มีพี่ยาย่าเคยให้ดอกกุหลาบแบบช่อใหญ่มากแบบมากๆใหญ่แบบใส่รถท้ายรถก็คือคนนั่งไม่ได้แล้วอย่างนั้นอ่ะอันนั้นอ่ะก็ยังอยู่ที่ห้องเก็บของก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไว้ไหนดีเพราะว่าจะทิ้งก็เสียดายไม่กล้าแล้วถ้าจะเก็บเอาไว้ก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไว้ตรงไหนขอเป็นของเล็กๆได้ไหมแบบคุณผู้ฟังหนูน่ารักมากแล้วอะที่ซื้อให้นะคะแต่ว่าหนูเกรงใจเนี่ยให้อย่างนี้ก็ได้ให้แบบพวงกุญแจเล็กๆอันจิ๋วๆอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเสียเงินแพงๆหรอกหนูเกรงใจเนาะทุกคนทำงานมาหนักก็อยากให้ได้ใช้เงินในการดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเร็วๆนี้นะคะน้องไม่มีทริปเขาเรียกว่าเป็นทริปที่ต้องห้ามพลาดเลยชวนทุกคนนะคะมาร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวรับหน้าฝนเขาเรียกว่า Green and Healthy Route นะคะเป็นการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนกาญจนบุรีนะคะเขาเรียกว่านอนเมืองกาญนั่นแหละทานทุเรียนและเงาะ GI นะคะอ่านใหม่ได้ไหมอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนเมืองกาญทานทุเรียนและเงาะ GI ในวันที่25ถึง27มิถุนายนนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปท่องเที่ยวเพราะปกติเนี่ยเวลาเที่ยวเองน้องเมย์3วัน2คืนน้องเมย์เกินหมื่นอะจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำทริปได้ในราคานี้ได้เนาะพบกับการพักผ่อนแบบผ่อนคลายนะคะเป็นการอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซนท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อเห็นบอกว่ามันจะมีแบบว่าอาบน้ำแร่ใช่ไหมแล้วมีแบบเอาโคลดเอาอะไรสักอย่างที่เป็นแบบสมุนไพรอ่ะมาบำรุงผิวนะคะทุกบ่อเนี่ยผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์แล้วนะว่าปลอดภัยอาบและแช่ได้แบบฟินมากๆนะคะพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆติดริมแม่น้ำแควนะคะรับประทานอาหารท้องถิ่นแกงป่าปลาแม่น้ำอย่างเงี้ยนะถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านกาแฟริมแม่น้ำแควแล้วก็มีขอพรเจดีมอนอธิษฐานสำเร็จนะคะพระพุทธรูปหยกขาวมีโบสถ์สีม่วงและร่องรอยทางรถไฟสายมรณะณวัดพุตะเคียนนะคะย้อนรอยประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองและพิพิธภัณฑ์สถานพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งความทรงจำช่องเขาขาดด้วยมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้าในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนเดินชมตลาดริมแควนะคะชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นขนมทองเยอะอย่างนี้นะไฮไลท์เลยก็คือจะพาไปงานเทศกาลผลไม้ที่อำเภอทองผาภูมิค่ะจะพาไปชิมทุเรียนแล้วก็เงาะ GI ที่บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยหวานกรอบอร่อยแบบสดๆกันถึงสวนเลย25ถึง27

0: 7มิถุนายนนี้นะคะใครที่สนใจ3วัน2คืนกิจกรรมนี้เตรียมเงินในกระเป๋าได้เลยนะคะเขามีทริปนี้นะคะอยู่ในราคาสุดพิเศษ 9,900 บาทนะคะไม่ถึงหมื่นนะ 10,000 มีทอนเป็น1ใบแดงนะจ๊ะต่อท่าน1คนนะ1คนนะ 9,900 บาทนะคะราคานี้เนี่ยรวมค่าเดินทางแล้วรวมค่าที่พัก2คืนแล้วแล้วก็รวมอาหาร8มื้อแล้วด้วยปกติมื้อนึงหนูกินกันเวลาไปกับเพื่อนประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ถ้าไปกินเนี่ย8มื้อเกินยังไงก็เกินละ 9,900 นะเกินนะคะและค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมดก็ไม่ต้องเสียแล้วเขารวมกันอยู่ในนี้แล้วนะคะเป็นแพ็กเกจพิเศษมากๆรับเพียง30คนเท่านั้นซึ่งนั่นแหละวันนั้นที่น้องเมย์ประกาศไปก็คือเขาบอกมาว่าสมัครมาแล้ว10คนเหลืออีก20ที่นั่งนะคะสมัครร่วมกิจกรรมโทร0812477109ค่ะ0812477109นะคะปกติเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวไปดูหน้าเพจได้เดี๋ยวน้องเมย์เอาลงให้อีกรอบนะหน้า Facebook แฟนเพจส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวให้แอดมินของน้องเมย์ช่วยกันลงแล้วกันนะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์แล้วนะคะทิ้งเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานกับ2ผลงานเพลงค่ะคนพิเศษกับฝันฝันหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปห่างหายไป2วันยังไงก็อย่าลืมคิดถึงกันด้วยละกันเนาะแก้ว1ใบเสกความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

กราบสวัสดีครับมิดรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง LTM FM 95ด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับทาง Facebook มีใครบ้างสวัสดีพี่แมวภูปการพี่นักรบเพื่อประชาชนนะฮะพี่ไพบูลย์บอกว่าสวัสดียามดึกครับพี่เพชรครับฟังเสียงแม่พึ่งแล้วคิดถึงจริงๆนะนี่ต้องขอเพลงจากใจต้นข้าวนะพี่เพชรนะครับชาวเชียงใหม่รอฟังกับพี่นะครับโอ้ยเจ้าเชียงใหม่กะอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนฮะบอกด้วยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่กรองแก้วนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าอันนี้ก็เชียงใหม่นะฮะสวัสดีพี่สุธรรมครับพี่แมวภูวการแล้วก็สวัสดีไปถึงแมวพี่แมวเซาพี่สว่างพี่สุธรรมพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับวันนี้น้องแป้งนะครับน้องแป้งกลับมาแล้วน้องแป้งกลับมารับสายคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายนะ

0: มาใหม่ในช่วงของสายชิลอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาขอเพลงกันพูดคุยกันสดๆนะครับหน้าใหม่กันแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับไปฟังเพลงนี้กันก่อนครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: บทเพลงดีใจเนาะเป็นซิงเกิลแรกของพี่จอยเนาะที่ทำให้พี่จอยมีวันนี้ทุกท่านได้รู้จักพี่จอยด้วยบทเพลงนี้ครับเอามาฝากครับกับเป้าสมปองไปดูว่าสมปองอยู่ที่นี่หรือเปล่าดีด้วยดีด้วยบุรีรัมย์ใช่ไหม

ขออนุญาตนะครับชื่อสมปองหรือเปล่าชื่อสมปองหรือเปล่าไม่ใช่เหรอน้องสมปอง

0: Life. สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นขับเชอรี่
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัปโหลดใบเสร็จใน LINE I love ยำยำนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้จะว่าไปก็ถือว่าเป็นบทเพลงแรกที่ทำให้เราได้รู้จักกับพี่จอยนะพี่จอยไมทองคำหรือว่าพี่จอยโรมิดนั่นเองนะครับกระเป๋าสมปองนี่อ่ะตอนนี้ครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดี

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเต๊ด
0: ครับผมสวัสดีครับพี่ฝน
1: มา
0: พี่ฝนโทรศัพท์มาจากที่ตรังเหมือนเดิมนะ
1: ค่ะเหมือนเดิมค่ะ
0: ฝนตกไหมครับ
1: ตกมา3วันแล้วค่ะแต่ว่าตัดยางได
0: ้โอ้จะว่าตัดยางได้เนาะ
1: จ้า
0: แล้ววันนี้ตัดยางเสร็จกี่โมง
1: เสร็จประมาณ4:30ค่ะ
0: อ้าว4:30พร้อมกับเพชรเลยนะเดี๋ยวพอพี่ฝนเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านพร้อมพี่ฝนเลยนะ
1: ฟังน้องเพชรทุกคืนนะคะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากมากครับแล้ววันนี้พี่ฝนอยากฟังเพลงอะไรอ
1: ยากฟังเพลงคนตู่ของของเมนทอนค่ะ
0: จากเมนทอนเลยนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ทุกคนค่ะที่ฟังอยู่มอบให้น้องหลังไมค์ด้วยค่ะน้องแป้งค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับผมพี่ฝนครับแล้วตอนนี้พี่ฝนคนที่อยู่ใกล้ๆพี่ฝนมีกี่คนฮะตอนนี้ฮะ
1: มีเฉพาะคนที่บ้านค่ะตอนนี
0: ้อ๋อประมาณสัก 4-5 คนหรือเปล่า
1: พอไม่ค่ะคืนนี้ไม่ค่อยตัดค่ะเพราะว่าฝนมันตกมากเมื่อวาน
0: อ๋อเข้าใจนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็รับฟังกันทุกคนเลยนะพี่ฝนเนาะ
1: จ้า
0: ครับผมอะไรนะครับ
1: น้องเพชรช่วงของช่วงแรกค่ะขอเพลงแม่พึ่งไว้สักหนึ่งเพลงได้ไหมคะ
0: ได้ครับอยากฟังเพลงอะไรครับขอแม่พึ่งครับ
1: พาร์ทเนอร์เบอร์5ก็ชอบมาก
0: พาร์ทเนอร์เบอร์5โอเคได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้นะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับพี่ฝนขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: น้องสวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่ฝนจากจังหวัดตรังนั่นเองนะฮะคนถูกของจาก Mental นะฮะในช่วงของสายชิลฮิวใจครับไปฟังเพลงกันเลย

สนับสนุนโดยยำยำครับแจกฟินครับซื้อยำยำครับลุ้นรางวัลรถยนต์ไฟฟ้าแค่อัพโหลดใบเสร็จในไลน์ไอเลิฟยำยำ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผม2เพลงจบไปในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับมีหมาหน้าเซเว่นจากคาวบอยนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นเสียงน้าแอดนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะคาวบอยนี่เสียงเหมือนแบบเหมือนแบบ 99% เลยจะว่าไปนะครับแล้วก็ไทเทอร์ขึ้นมานะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นจากพี่เอ๊ะจิรากรนะฮะก่อนนั้นก็คือบทเพลงอิจฉาจากพี่บิวกัลยาณีหลอกกันไซนะครับจากอันดาหลวงไก่นะครับพี่หลวงไก่จากเพลงอะไรนะคนมีประวัติใช่ไหมฮะสวัสดีทักทายครับทุกท่านเลยพี่สกุลกับเชิงครับพี่วีรศักดิ์สวัสดีครับพี่สุมัฒนานะครับจากออสซี่นะครับใช่ครับช่วงนี้อากาศที่ออสเตรเลียตอนนี้เข้าหน้าหนาวใช่ไหมของแถวประเทศไทยแถวแบบเหนือเส้นศูนย์สูตรก็นั่นแหละฮะเริ่มเข้าหน้าร้อนหน้าฝนประมาณนี้นะครับแต่ว่าใครที่อยู่ทางใต้นะครับนั่นแหละหนาวเลยช่วงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีพี่จรูนนะฮะสวัสดีครับบอกว่าฝนตกหนักมากๆเลยครับอึ่งร้องเสียงดังกว่าเสียงเพลงนะครับโอ้ยยังไงก็ฟังเสียงอึ่งใช่ไหมจริงช่วงนี้อึ่งเยอะมากๆนะครับแล้วก็สวัสดีพี่โจมิเตอร์นะครับแล้วก็พี่สุวรรณีพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่พินโยพี่สุคนกับเชิงสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่บุญกรน้องลิซ่านะฮะสวัสดีครับผมอะไรนะภูมิแพ้แล้วนะครับถูกต้องเลยนะฮะก็ช่วงนี้ก็เป็นกันบ่อยผมรวมกับผมด้วยนะครับก็เลยเป็นภูมิแพ้บอกว่าอะไรนะหนูไม่รู้ว่ามิวเชคเป็นมิสแกรนด์ด้วยหรือเปล่าคะมิวเชคแกรมมี่โกใช่ปะไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเคยเห็นว่าแว็บใส่มงใส่อะไรอย่างเงี้ยแหละไม่แน่ใจนะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูให้แล้วกันเนาะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่บางปลาพี่ไตรรัตน์นะพี่นักรบเพื่อประชาชนสวัสดีครับพี่สลิปนัทโยโย่วันดีครับผมอุ้ยไม่ได้เจอกันนานนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุธรรมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่นงนุชนนครดุกท่าพลคนปืนใหญ่พี่สุดารัตน์นะครับสวัสดีครับพี่แมวสาวชอบหลับนะครับทักทายครับพี่แมวผู้ว่าการด้วยนะฮะพี่กรองแก้วสวัสดีครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงท้ายชั่วโมงนะฮะผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นคูลพลัสเหมือนที่ผมบอกไปทุกวันนะฮะอยากจะบอกว่าพัดลมอันนี้เย็นฉ่ำเย็นสบาย

นะครับรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้นะครับ3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจากห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับแล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียครับผมป่ะไปฟังเพลงเพื่อชีวิตกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับ02-248-1366นะครับสวัสดีเสี่ยเปี๊ยกบอกว่าจิบกาแฟหรือยังนะครับโอ้ยจิบตั้งแต่เช้าแล้วครับถ้าจิบเวลานี้ผมว่าไม่น่าจะได้นอนแล้วคืนนี้นะฮะสวัสดีพี่สุคนกับเชียงด้วยนะฮะสวัสดีครับมิสเตอร์เอ็ดดี้ไฮโซไฮโซโคราชนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแก้วสำหรับแก้วน้ำแก้วน้ำที่อะไรนะยิ่งใหญ่มากนะครับใครๆก็ถามว่าอยากจะได้จริงๆอันนี้เรื่องจริงนะลองถามพี่เทดูนะพี่เอ็ดดี้ใครๆก็อยากได้นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ิภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมานะฮะทาง Facebook Live ด้วยนะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้วันศุกร์เข้าวันเสาร์นะฮะก็หลายๆท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนสบายๆวันนี้ตื่นสายได้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันเลยนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดี

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะน้องเพชร
0: สวัสดีครับพี่มุ้ยนะครับ
1: ค่ะพี่มุ้ยศรีนครินทร์ค่ะ
0: ศรีนครินทร์นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหมตอนนี้
1: วันนี้ไม่ตกแกเมื่อวานนี้ตก
0: ใช่ไหมเมื่อวานตกเนาะนะครับแล้ววันนี้พี่มุ้ยทำอะไรอยู่ครับทำไมแบบนอนดึกจังเลยเอ้ยนอนเช้าจังเลยดี
1: อ๋
0: ก
1: อ
0: ว่
1: เ
0: า
1: พิ่งเลิกงานแก
0: อ๋อเพิ่งเลิกงาน
1: เปิดวิทยุฟังเลย
0: เข้าใจเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยฮะอ่ะแล้ววันนี้พี่มุ้ยครับอยากฟังเพลงอะไร
1: ทอบอสองลูกอีสานจ้ะ
0: ได้ครับจากพี่ฝ่ายพงศธรนะ
1: จ้า
0: ก่อนที่จะไปฟังครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
1: จำไม่ได้หรอกน้องเพชร
0: จำไม่ได้น้องมันยาวเนาะ
1: ใช่มันยาว เปลี่ยนเรื่อยเลยพี่วาสุเปลี่ยน
0: เข้าใจเข้าใจเข้าใจนะฮะก็นั่นแหละบางทีสโลแกนก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะก็จำยากขึ้น
1: แต่คนฟังไม่เปลี่ยนใจนะ
0: โอ้ยจิกรุ ได้ครับพี่มุ้ยเดี๋ยวพี่มุ้ยพูดตามเพชรนะ
1: จ้า
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจ
1: อร่อยถูกใจ
0: ใครๆก็ชอบ
1: ใครๆก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อสิเพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมพี่มุ้ยเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: คนในหัวใจจ้ะ
0: คนในหัวใจเหรอฮะและคนในหัวใจนี่ต้อง
1: เป็นทรอนะแต่ทีนี
0: ้อ๋อ
1: ขอทว
0: ครับครับเข้าใจเข้าใจเพราะว่าผมก็หาเพลงทรอสองลูกอีสานหาไม่เจอเหมือนกันนะ ได้เลยครับพี่มุ้ยเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะ
1: จ้าวันนี้จะน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: เช่นเดียวกันครับพี่มุ้ยสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: ครับผมนะครับพี่มุ้ยศรีนครินทร์ขอเพลงทอรอ2ทอรอ2ลูกอีสานนะอันนี้ไม่มีนะฮะนะแต่ว่าคนหัวใจของพี่มุ้ยคือทอรอแต่ว่าเพลงจริงๆอ่ะคือทอบอทอบอ2ลูกอีสานครับจากพี่ไผ่พงศธรครับไปฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงจัดให้เลยครับ

0: สีมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผม ในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะครับ4เพลงจบไปแนะนำเพลงกันก่อนทหารวอนแฟนนะครับจากพี่มดรังสิมันทบ2ลูกอีสานนะครับพี่ไผ่พงศธรทหารใหม่ไปกองพี่ก๊อตจักรพันธ์ทหารที่รักนะครับณองค์สลักจิตดวงจันทร์นั่นเองนะครับทั้ง4เพลงเลยนะฮะทักทายครับทาง Facebook Live ไหนดูซิมีใครบ้างFacebook ช่วงนี้ก็จะรวนๆนิดนึงนะก็ต้องแบบ refresh บ่อยๆนะฮะสวัสดีไปถึงพี่วิวัฒน์ MT นะครับพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีน้องลิซ่าชมรมที่2ครับพี่สุคนกับเชิงพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงใครอีกน้องแบมสวัสดีค่ะพี่รัตดาวันสวัสดีฮะพี่ประหยัดนะครับเดี๋ยวบอกว่าวันนี้เป็นวันพระครับดีเจครับนี่วันพระซะด้วยนะฮะสาธุนะแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมนะครับพี่พิธวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงที่2นะครับพี่สุนทรทักทายนะครับทุกท่านเลยนะฮะที่กำลังส่งข้อความกันมารูสติ๊กเกอร์กันมานะครับพี่สำลีครับพี่วันวิสาพี่จารันใครอีกพี่ทรงพลพี่หมาบีทรงพลใช่ไหมฮะพี่จุ๊บแจงพี่สาวครับพี่วิสิตศักดิ์นะครับช่างแจ็คเทวาเสียเป๊กนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่วีระ

0: ศักดิ์นะครับพี่สุมัฒนาจากออสซี่นะฮะในออสเตรเลียนะครับจะสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุวดีด้วยนะฮะพี่โจมิเตอร์นะครับทักทายครับรอบดึกเลยนะครับพี่พิทโยพี่สุบาลาสวัสดีเจ้านะฮะแล้วก็อะไรนะน้องลิซ่าบอกว่าพี่เพชรหาวลิซ่าหาวตามไหมคะมันติดต่อใช่ไหมคะเห็นใครหาวก็หาวตามเออนะผมว่า พี่ก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับจริงๆนะมันเป็นเรื่องแปลกนะ เป็นเรื่องแปลกนะสมมติเราหาวอ่ะก็หาวตามบางคนร้องไห้ก็ร้องไห้ตามนะครับมันเป็นอะไรที่แบบมนุษย์มันมีเซนส์เชื่อมกันถึงกันใช่ไหมฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตไหนดูซิวันนี้เพลงอะไรนี่เลยแพงแพงแพงนะครับจากพี่นุจรีศรีราชาสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์เจเด็ดดวงมาลาเรียบเรียงโดยอาจารย์บูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์แพงแพงแพงอะไรแพงเนาะเดี๋ยวต้องไปฟังกันดูนะครับจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอครับผมสวยดูแพงราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านสองครับไปฟังเพลงนี้กันเลยแพงแพงแพงครับคุณณดุจรีศรีราชาครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปแก้บนการตองทุ่มเงินดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะครับ2เพลงแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะครับช่วงนี้ดังมากๆทั้งปีเลยทักทายกันครับน้องลิซ่าบอกว่าทำไมผังรายการบอกพี่เพชรมาจัดตี2วันเสาร์นะครับไม่ได้ใช่นะไม่รู้นะผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่อุดรนะครับโดยสบายดีเด้อพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับป้าอ้นนะฮะสวัสดีครับพี่กิ่งการขอเพลงปลายฟ้าเวอร์ชั่นน้องนุ่นค่ะนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมา

ตอนนี้ด้วยนะครับใน Facebook Live มีใครบ้างพี่บุญกรครับคุณแม่อุ่นบุญเรือนทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่ไทยรัฐแตงโมด้วยนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยเอ้ยเดี๋ยวสิเพราะว่าไปฟังโฆษณาก่อนดีกว่าเพราะเวลาน่าจะฟังโฆษณาก่อนดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวันกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master at ceremonies today.
7: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไปบทเพลงของพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดธงชัยเงียบๆคนเดียวนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงพี่สาวขามนะฮะคุณยายพอเพียงครับผมแล้วก็สวัสดีคุณดีต่อใจนะฮะบอก morning นะครับสวัสดีครับ good morning นะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เดือนเพ็ญครับพี่นรเดชพี่สมใจคุณแม่บุญเรือนนะพี่บุญเรียนด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญญากรพี่จันทรานะครับป้าอ้นพี่อูดอนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาให้สวัสดีพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้ผีน่ารักสุดๆนะครับไฮโซโคราชนะฮะสวัสดีครับพี่เอ็ดดี้คิดถึงนะฮะคิดถึงบอกว่ายืมแก้วไวน์หน่อยนะฮะอุ้ยไม่ได้ครับห่วงครับเทียดีนะซื้อให้นะครับซื้อให้แบบแก้วใหญ่เบลเลอร์เลยขอบอกเลยวันหลังเดี๋ยวเอามาโชว์นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็หลังจากเพลงนี้ก็เอาไว้ชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของ All Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: มหานครออนไลน์ฮิตนะครับกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงทักทายทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทางหลังใหม่นะฮะ022481366ที่น้องแป้งกกนะฮะน้องแป้งกกแล้วก็ทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีครับผมบอกกับ FC แม่พึ่งครับขอเพลงบัวหลวงบึ้งพลานของอายงศรชัย1เพลงครับพี่เพชรนี่แล้วก็สวัสดีครับขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับจากเพชรกทาวุฒิใช่ไหมฮะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันก่อนนะฮะพี่สาวขามคุณยายพอเพียงสวัสดีครับพี่เดือนเพ็ญพี่สมใจจากกระบี่นี่มาแล้วพี่ไตรรัตน์ครับพี่สุคนกับเชิงคุณชายบอยคนเดิมพี่บุญยกร คุณแม่บุญเรือนทักทายนะฮะสวัสดีพี่ชายาพี่อุดรพี่ธารัตแตงโมพี่ดวงใจนะครับพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้นะครับป่านนี้ยังไม่หลับไม่นอนนะฮะสุดยอดจริงๆอ่ะไปฟังเพลงกันต่ออยากให้ฟังเพลงกันเยอะนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับจัดไป
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: จบไปนะฮะบทเพลงกำเมืองนะบทเพลงกำเมียงของเรานะฮะพี่สาวครับนี่จากคุณลุงจรัญมโนเพชรนะฮะโฟกซองกำเมียงนะแล้วก็ไว้ใจได้กานะครับจากพี่ลานนาคำมิ่นนั่นเองนะครับนาลูกสาวคนสวยของคุณแม่สุนทรีเวชานนท์นะครับแม่แอดแม่แอดอาทักทายกันหน่อยฮะเมื่อกี้ก็ทั้งสองเพลงจบไปนะครับเอ้ยสี่เพลงสิก่อนหน้านี้ก็เป็นภาคใต้ไปแล้วแล้วก็ภาคเหนือไปแล้วนะครับเหลืออีกภาคหนึ่งนะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่นรเดชบอกว่าฟังออกบ้างไม่ออกบ้างครับแต่ว่าเพราะมากๆเลยครับผมนี่เนาะเพลงแนวกำเมืองก็จะแบบแนวตอนย้อนเนิบๆฟังแล้วสบายอกสบายใจนะฮะสวัสดีครับไปถึงคุณชายบอยคุณยายพอเพียงสวัสดีนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ละไอพี่สุภัตราสวัสดีวันเช้าเสาร์หันษาตามแต่โชคชะตาของแต่ละคนนะฮะถูกต้องเลยนะครับพี่เฮอนะฮะสวัสดีครับพี่เตะไข่ดินครับพี่บรรเทาครับพี่หักตลอดคืนทอดเสมอครับพี่คำเตยพี่พินโยนะฮะพี่สมคิดพี่จีราวันนะครับยังอยู่นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่ซีเอลสวนยางนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะเพราะว่าถึงเวลาแล้วเราไปฟังเพลงสบายสบายกันบ้างดีกว่านะครับยิ่งวันศุกร์แบบนี้นะผมว่าเอาเพลงที่แบบช้าๆเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะเหนื่อยนะครับจากการทำงานมาทั้งอาทิตย์ใช่ไหมครับอ่ะผมมีเพลงให้สักกี่เพลงดี1 2 3 4อ่ะ4เพลงแล้วกันลองไปดูนะฮะว่าเป็นเพลงอะไรบ้างครับรับรองว่าฟังแล้วนอนหลับสบายแน่นอนครับ

บอกให้ดวงถึงโดยบอกให้ผู้ชู้โชว์เด็กแรกอย่างโดนสิขีดได้ก่อนรวยหนึ่งระวังเสียงฝ้าห้องซึ่งสับผู้กระดึงไปเฮ็ดจ้างระวังเสียงฝ้าห้อง

0: ใจครับเอิ้นซังนอเอาบริหารเอวจังหน่อย
1: จังปังฟ้ากับฝ่ายทางอีสานเทพหอดตาวันเป็นเอ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: จบไปนะฮะทั้ง4เพลงนะครับผมว่าก็เป็นบทเพลงที่น่าจะขับกล่อมคุณผู้ฟังได้ดีมากๆนะครับฟังแล้วก็

โอ้ยหลับสบายฝันดีแน่นอนแนะนำเพลงกันหน่อยนะครับมีกระแสเข้ามาซีนะครับเป็นเวอร์ชั่นจากน้องแอนออลเรดี้นะแล้วก็ยายแลมนะครับจากน้องลำไยไหทองคำสาววังสะพุงนะครับ

0: เป็นบทเพลงเป็นคัฟเวอร์เวอร์ชันจากคุณเออนุชาเด้าฟ้าปิ้นนะครับขนาดนั้นเลยจริงๆนะฮะลองไปดูได้ ตอนนี้ในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณฮะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยครับวายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นแค่วันละ8บาทสอบถามโทรนะครับ022014364และเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันนะครับลักกี้เฟลมครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยครับ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง31 กรกฎาคม 2567

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

บทเพลงนิดหน่อยนะฮะจากโจอี้ภูวศิษฐ์ครับนี่มาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับมาทักทายกันหน่อยขอบคุณนะครับทุกท่านเลยที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live พี่ละอายพี่สาวลักษณ์คุณลุงต้อยสวัสดีเอ้าพี่นุ่นวัยรุ่นยุค90นะครับมาแล้วนะพี่นุ่นจะมาทุกๆวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์สงสัยนอนตื่นสายได้ก็เลยเข้ามารับชมใช่ไหมฮะสวัสดีครับไปถึงพี่ละไอนะครับพี่นรเดชพี่สาวขามนะครับผมพี่แววบอกว่าขอให้น้องเพชรเดินทาง

ลอดภัยค่ะขอบพระคุณมากๆครับแล้วก็สวัสดีพี่ประสิทธิ์คุณยายพอเพียงขอบพระคุณครับพี่ประภาพันธ์นะฮะมีใครอีกไหนดูซิใครนะใครนะใครนะใครนะนะฮะโอ้เลื่อนไปก็เห็นแต่สติกเกอร์ของพี่ประสิทธิ์พี่นรเดชพี่สาวครับอภิสุชาดาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงใครนะจริงๆนะบางทีก็อยากให้ Facebook มันเลื่อนขึ้นไปเร็วกว่านี้นะมันแบบเลื่อนช้าพอเลื่อนปุ๊บมันต้องโหลดอีกใช่ไหมนึกสภาพ Facebook Live ใช่ไหมฮะมันต้องโหลดอีกแล้วก็ถึงจะขึ้นมาว่าข้อความใครยังไงบ้างนะครับที่แล้วมานะฮะอัปนาง KPN สวัสดีครับผมโอ้ยไม่ได้เจอกันนานมากๆนะครับป้านางสบายดีนะครับนะฮะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงคุณแม่บุญเรือนนะคุณพี่ก้านกล้วยสวัสดีครับใครแม่รู้สึกว่าวันนี้พี่นรเดชกับอะไรนะกับพี่คุณยายพอเพียงนะฮะจะส่งสติกเกอร์กันแบบสุดยอดไปเลยนะฮะขอบคุณที่รวมมาให้ฮะพี่อนุภาพนะครับจากทุ่งสงนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาที่รัวสติกเกอร์กันมาณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับเอาไว้เจอกันใหม่อภิธีรพงษ์ด้วยนะฮะสวัสดีครับใหม่และรวยอีกแล้วพี่เย่สวัสดีครับพี่จินจินสวัสดีครับผมเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ตือนแทนนะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ LTM FM 95 22ปีอยู่ด้วยกันมานะคะปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect MCOT เว้นวรรค CONNECT นะคะจะได้เห็นของแปลกค่ะดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นดั้งหักดิฉันก็เติมไปทุกอาทิตย์เลยนะคะ คุณผู้ฟังค่ะเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับดีเจหน่อยเนาะคนไหนที่รับชมกดไลค์กดแชร์ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสเฮงเฮงปังปังคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองความสุขจากนี้ขอให้มีมากมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทวีด้วยความสุขอีเมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะโอ้โหดีเจก็นะหน้าด้านหน้าทนขอกันขนาดนี้แหละไม่มีใครก็ทำหรอกรายงานตนรายงานสังกัดเสร็จปุ๊บทักพี่น้องก่อนพี่น้องอยู่ไหนจ๊ะเดี๋ยวหาพี่น้องก่อนคุณกล้วยทอดขาเลาะนวมิน42นะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะมาจากคุณวัฒนาทิพย์วัฒนาคงลอยนะคะที่ช้านิดนึงเป็นเพราะว่าข้อความเนี่ยนะคะมันกระตุกนะคะโอ้มีอยู่ข้อความนึงนะคะค้างคามาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วคุณชาลิตานะคะคุณชาลิตาบอกว่าซื้อทุเรียนข้างบ้านมาเกือบ3ลูก300บาทเขาก็กรีดเนื้อเป็นสามเหลี่ยมให้ดูนิดเดียวจับลงไปก็โอเคแต่กลับมาบ้านแล้วเนี่ยค่ะคือดิบทั้งลูกเราก็ลองทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วันเผื่อจะกินไม่ได้ทำอะไรได้บ้างอย่าบอกนะว่าให้ทอดให้แกงไม่ทำจ้าเอาที่ง่ายๆอ่ะพี่แมมโอ้โหยากค่ะเอาไปคืนง่ายกว่า นี่หลายวันแล้วเนาะ2สัปดาห์ได้แล้วข้อความเนี่ยดิฉันจำได้อยู่อาทิตย์นู้นก็เห็นอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบเพราะว่าท้ายรายการแล้วนะคะที่ถามมายากมากอ่ะเดี๋ยวทำเลยแกงอ่ะเอาไปคืนคืนน้ำเปลือกประมาณนั้นสวัสดีค่ะคุณโจใจดีจากสงขลานะคะคุณนิ่มรายงานตัวบอกว่าพี่แมมคะป้าคนที่ขายหวยให้พี่ที่8ริ้วอ่ะที่ตลาดอ่ะตลาดท่าไข่อ่ะเขาบอกให้พี่กลับไปอีกนะไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเซ็ตคุณพันจ้านะคะบอกว่าโคราชอยู่โคราชคนนี้ที่ฉันจำได้คุณประวิตรบรรเทาพลสวัสดีนะคะถัดมาพี่น้องจ๋าคุณนลาเดชนะคะจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชตรงนั้นอากาศดีดิฉันมีแผนเดือนหน้า

มีไปพรหมคีรีมีแผนไปพรหมคีรีมีแผนไปจังหวัดตรังมีแผนไปจังหวัดพัทลุงเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะเล่าให้ฟังแต่เป็นเดือนหน้าหมดเลยนะคะเป็นเดือนหน้าหมดเลยเดือนนี้ภารกิจจะยุ่งอยู่กับตปท.เป็นหลักนะคะลูกค้าแล้วก็บอกว่าอะไรดีอะต้องเป็นการดูแลนะคะเป็นการดูแลลูกค้าจากต่างประเทศเป็นหลักนะคะเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมฟังอยู่สุรินทร์นะจ๊ะอันขอบพระคุณค่ะน้าดิฉันค่ะน้าเล็กวันชนีช่วยชูบอกกระบี่ร้อนมากทักทายพี่แหม่มพี่แหม่มเปิดเพลงมันๆหน่อยนะเจ้าวันนี้อ่ะได้คุณผู้ฟังขออะไรดิฉันจะขัดใจทุกอย่างแหละมาดูอากาศก่อนดีกว่าพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าไทยเนี่ยนะคะอากาศแปรปรวนทั้งภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองก็จะเพิ่มขึ้นกับมีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ทำให้ฝนตกสะสมเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยิ่งไปกว่านั้นประเทศของเราเตรียมเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนิโยฝนจะน้อยและอากาศจะร้อนมันแปรปรวนคุณผู้ฟังมันวุ่นวายนะก่อนหน้านี้เนี่ยจิสดาเนี่ยนะคะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก็แจ้งว่าไทยจะก้าวเข้าสู่ภาวะซุปเปอร์เอลนิโยนำมาซึ่งความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงวิกฤตไม่เพียงแค่เรื่องของลมฟ้าอากาศแต่จะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจและวิถีชีวิตภัยแล้งขาดแคลนน้ำไฟป่าฝุ่นควันฮอตเวฟคือคลื่นความร้อนเนี่ยมันจะทำลายสุขภาพของพี่น้องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นจิบน้ำไม่ใช่ดื่มนะจิบน้ำให้บ่อยนะคะแล้วก็ไม่ตากแดดในช่วงที่อากาศเนี่ยร้อนจัดเดี๋ยวจะเป็นฮิสโตกได้นะคะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าพี่แหม่มไม่ทักหนูทักค่ะนะคะทักทุกคนนะคะคุณณรุมนชูมนคุณอนุภาพสุวรรณวิโกคนไฟเว้นวักบีนคุณสมทรงสังเกิดคุณคนสันโดษคุณชมชาติน้ำทิพย์คุณจิตราศรีจันทร์คุณโอเฟรนแล้วก็คุณโอคัสอ่านว่าอะไรเนี่ยคัสเทโลเหรอโอถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยเด้ดิฉันก็ไม่สันทัดภาษาอังกฤษนะอร่อยเด็ดเอตโลมีอะไรพี่แหม่มที่บายแหม่มบุรีรัตน์อ๋อชาวนี้เป็นน้ำพริกแล้วกันต้นเดือนเราก็ต้องประหยัดไว้เพราะว่าวันหยุดสงกรานต์แล้วก็มาต่อเนี่ยหยุดยาวช่วงที่ผ่านมาอีกใช่ไหมเอาแบบน้ำพริกแห้งรสจัดจ้านมีความกรุบกรอบและความมันหงายครกขึ้นมาพี่น้องจ๋าใส่พริกแห้งทอดลงไปเป็นพริกแห้งทอดนะมันจะได้อรรถรสคุณผู้ฟังพริกแห้งทอดเนี่ยนะมันจะหอมไงลงไปได้กับโคลกเลยโคลกให้ละเอียดตามด้วยแคบหมูก็บอกแล้วไงว่ามันมีความกรุบกรอบและความมันในเมนูนี้แคบหมูทอดใหม่ๆนะแคบหมูนี่นะเวลาดิฉันไปเชียงใหม่ดิฉันไม่ไปซื้อที่ตลาดที่เขาเป็นของฝากนะดิฉันจะไปตลาดหนองหอยอุ๊ยออกไปหน่อยนึงเขาทอดสดๆคุณรู้ฟังตลาดหนองหอยนะจะมีนี่แหละแคบหมูนี่แหละคุณรู้ฟังโอ้โหอร่อยเด็ดเผ็ดมันจริงๆคุณรู้ฟังมีโอกาสไปเชียงใหม่ไปซื้อที่ตลาดหนองหอยก็มีหลายเจ้านะแต่มีอยู่เจ้าหนึ่งเขาทอดสดคุณผู้ฟังอยู่ด้านหลังนิดหนึ่งนะคิวเขายาวแต่เช้าเลยแหละเป็นแคบหมูที่ทอดใหม่ๆพอเราได้มาปรับเราก็ใส่ลงไปใช่ไหมเพราะว่าพริกแห้งอ่ะพริกแห้งทอดอ่ะมันโขลกจนละเอียดแล้วนะตามด้วยแคบหมูที่ทอดใหม่ๆหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวตามลงไปคราวนี้ก็โขลกเบาๆแบบเกรงใจแม่สมีโขกเบาๆพอแตกพอจากนั้นก็โรยเกลือโรยน้ำตาลนะบีบมะนาวตักใส่ถ้วย

ข้าวเหนียวร้อนๆออกมาแบ่งแล้วก็จกลงไปคุณผู้ฟังเอ้ยน้ำพริกแคบหมูเนี่ยนะคะอร่อยคุณผู้ฟังนะแต่ด้วยเศรษฐกิจแบบนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจอนุทินใครก็ไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้จักนะก้นครกติดน้ำพริกแม้เพียงเล็กน้อยก็อย่าเว้นตักข้าวสวยร้อนๆใส่ครกใช้ช้อนลงไปกวาดๆถูๆได้ละข้าวเช็ดครก1ถ้วยเล็กๆทานกับผักสดข้างรั้วหน้าบ้านด้วยหลังบ้านข้างบ้านด้วยบ้านป้าข้างบ้านด้วยมีความสุขแท้เนาะนี่คือเมนูนะคะน้ำพริกแคบหมูอร่อยกรุบกรอบรสชาติจัดจ้านอร่อยจริงไม่ขี้โม้เลยทักทายพี่น้องอีกสักหน่อยหนึ่งนะคะคุณทองสุขเพ่งพันคุณมุกดาวันทองประดับคุณภูนทรัพย์โลจิสติกคุณมายาลาบสาบเสือคุณเอิร์กหมายดีคุณนายแดงตารงดำรงสวัสดีนะเจ้าคะนะมาต่ออีกวันนี้ในอดีตนะคะวันนี้ในอดีตมีเหตุการณ์สำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2472รัชกาลที่7เสด็จทอดพระเนตรสุริยะปราคาเต็มดวงที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งมองได้เห็นอย่างชัดเจนโดยผ่านเงามืดเนี่ยนะคะนานประมาณสัก5นาทีและในวันนี้อีกเหมือนกันนะคะเมื่อปีพ.ศ. 2489นายปรีดีพนมยงค์นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ขึ้นทูลเกล้าถวายรัชกาลที่8เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยคุณพลพันธ์นะคะบอกมาว่าพี่แหม่มถึงแม้พี่แหม่มจะโหเขียนครบเลยคุณผู้ฟังเขียนครบเลยนะคะแม่ดิฉันนี่ยินดีจริงที่ท่านจดจำได้แม่นขี้เลดเตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุ่นดั้งหักเป็นดีเจที่แปลกที่สุดในประเทศไทยแต่ถึงแม้ดีเจจะขี้เละก็รักไอ้ยาอายนั้นเนี่ยเปิดเพลงนี้เลยค่ะขี้เละก็รักเชิญรับฟังจ้า

านผู้ฟังที่เคารพนะคะอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาแม้มีเว้นวรรคด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อกันแล้วกันนะคะกรมบัญชีกลางก็แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพให้ท่องไว้ให้ขึ้นใจในหมู่สมาชิกของพวกเราซึ่งเป็นสุจริตชนแปลว่าคนที่มีความเป็นสุจริตเป็นที่ตั้งนะเราไม่ได้เป็นนักการเมืองไงเราเป็นคนธรรมดาสามัญเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำว่าสุจริตชนนี่เนาะทุกอย่างที่ทำอะค่ะมันอยู่ที่เจตนาถ้าเจตนาดีนะทุกอย่างก็จบนะคะนี่เขาสั่งท่องไว้สี่สิ่งนะที่หน่วยงานราชการเนี่ยจะไม่ทำเด็ดขาดจริงๆเลยคุณผู้ฟังจริงแท้แน่นอน 100% ประมาณนั้นนะคะ 1. หน่วยงานราชการจะไม่เพิ่มเพื่อนทางไลน์ไม่มีอะเนาะ 2. มีการถามข้อมูลส่วนตัวโอ้ยข้อมูลส่วนตัวใครเขาจะบอกกันประเภทเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลชื่อพ่อชื่อแม่ไม่เหมือนดิฉันหรอกเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาประกาศให้ได้รู้กันว่าดิฉันเป็นคนที่เป็นลูกมีพ่อมีแม่ในรายการใช่ไหมคราวนี้หน่วยงานราชการเนี่ยไม่ทำอันดับ3นั่นก็คือสั่งให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบไม่มีทำไมต้องทำเสียงสองไม่เข้าใจคือไม่มีนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือโทรศัพท์มาหาแบบหวังดีประสงค์ร้ายนั่นคือโทรแจ้งสิทธิสวัสดิการโอ้จะมีเงินนั่นนี่โน่นอ๋อคุณผู้ฟังล่าสุดมีนี่มาไอ้โครงการที่เขาจะแจกเงินเดือนละพันน่ะยังไม่มีนะคะพี่น้องยังไงก็ยังต้องบอกว่ายังอย่ากดทุกชนิดไม่ว่าเพื่อนจะแชร์มาแล้วก็ไม่ต้องหวังดีซึ่งกันและกันส่งแชร์นี้นะคะไม่มีนะจ๊ะไม่มีแน่นอนเนาะพอหมดช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อมาถึงช่วงนี้เลยดิฉันคิดใหม่ละต่อไปนี้ดิฉันจะมีช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังเสมอนั่นคือช่วงของพยุงกันเที่ยวพยุงกันเที่ยวพยุงแปลว่าอะไรแปลว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ได้จูงกันธรรมดาแต่พยุงกันด้วยแขน พยุงกันเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะคือเราก็อายุ18 19 16 17กันใช่ไหมเวลาจะไปไหนใช่ไหมมันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเอาของออกจากกระเป๋าบางคนไปเที่ยวพี่น้องเอาที่นอนหมอนมุ้งไปอ่ะมีนะคะมี FC ดิฉันนี่แหละเขาจะไม่นอนที่นอนโรงแรมเขาจะไม่กินแก้วน้ำโรงแรมเขาจะไม่มีผ้าห่มหมอนเขาขนไปจากบ้านพี่น้องขนเหมือนย้ายบ้านเลยอ่ะ คือต่อไปเนี้ยเราต้องทำตัวให้ง่ายด้วยการพยุงกันเที่ยวคราวนี้ถามว่าจะพยุงกันไปไหนดีล่ะคือหาดทรายในประเทศของเราเนี่ยประเทศไทยนี่แหละจะเขาติดอันดับหาดที่ดีที่สุดในโลกในปีนี้โดย World 50 Best Beach นะคะคัดเลือกให้อ่าวเกือกชื่ออย่างนี้จริงๆดิฉันไม่ใช่ไม่สุภาพอ่าวเกือกที่เกาะ8เกาะ8เนี่ยนะคะอยู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงานะติดอันดับ10ด้วยหาดทรายที่ขาวละเอียดน้ำทะเลเป็นสีฟ้าใสมีสัญลักษณ์หินเรือใบเป็นก้อนหินนะคะรูปเรือใบสวยเชียวคุณผู้ฟังดิฉันไปมาแล้วนะคะดิฉันไปแบบนี้ดิฉันไปเรือนะคะแล้วก็ข้ามปีคือข้ามปีใหม่เลย

เลยอะนะไปตั้งแต่สิ้นปีไปลงที่ทับละมุนะแล้วก็ออกเรือไปแล้วก็ลอยเทงเต้งไปไปเที่ยวเกาะแถวนั้นมีกี่เกาะนะไม่ขึ้นฝั่งเลยนะคุณรู้ฝั่งนะคือไม่นอนบนฝั่งไม่ใช่ไม่ขึ้นฝั่งคือขึ้นฝั่งแต่ไม่นอนบนฝั่งนอนในเรือตลอดนะคะเป็นเรือสำราญนอนหัวเรือด้วยพอเรือโดนคลื่นมันก็โยกเยกเด็กโอ้โหคุณรู้ฝั่งเอ้ยอ้วกแตกอ้วกแตกเมาเรือไม่ได้เมาอย่างอื่นอย่าคิดเป็นอื่นนะปีใหม่อ่ะเขาก็กินน้ำเก๊กฮวยฟองกันนั่นแหละประมาณนั้นส่วนอีกหาดนึงนะคะนั่นคือหาดพาราไดซ์ที่เกาะกระดานจังหวัดตรังโอ้นี่จังหวัดชื่นชอบของดิฉันเลยติดอันดับ23โดดเด่นด้วยหาดทรายสีขาวละเอียดและความเงียบสงบทั้งนี้นะคะเกาะกระดานยกเกาะเลยนะเคยได้รับรางวัลอันดับ1เกาะที่มีชายหาดที่ดีที่สุดในโลก2ปีซ้อนคือปี2023แล้วก็2024ของเว็บไซต์ที่ชื่อว่า World Beach Guide จากความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังที่ทอดยาวคุณผู้ฟังดำตรงไหนสวยตรงนั้นดำลงไปเจอปลาคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วก็ในจุดบางจุดเนี่ยนะคะที่ฉันเคยไปที่เกาะ8เนี่ยนะคะดิฉันเจอกระเบนลาหูแล้วก็เจอเต่าตะหนุอุ้ยมันมีความสุขเหมือนได้ของขวัญจากธรรมชาติคุณผู้ฟังอีกหาดนึงบ้านดิฉันเองจังหวัดภูเก็ตดิฉันเนี่ยเป็นคนบ้านนอกเนาะอยู่นอกนะนอกแผ่นดินนะดิฉันมาจากเกาะคุณผู้ฟังแล้วก็ถีบตัวเองด้วยการศึกษานะคะหาดฟรีดอมติดอันดับ27เป็นหาดลับคุณผู้ฟังถ้าจะเดินน่ะเหรอโอ้โหหัวปักเลยอ่ะคือเป็นแบบปักลงไปเลยนะคะหาดฟรีดอมแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากเดินแข้งขาไม่ดีหัวเข่ามันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแบบนี้ไม่ต้องพยุงค่ะลงเรือที่หาดป่าตองเสร็จแล้วเขาก็จะสตาร์ทไม่ใช่สตาร์ทเขาก็ดึงเชือกเครื่องเรือบึ้นบึ้นแล้วก็แหวกน้ำไปเกาะฟรีดอมเขาก็จะนั่งให้นั่งนะอยู่สักประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็พากลับนะคะส่วนดิฉันไม่ดิฉันถ้าไปแบบนั้นเสียชาติเกิดดิฉันต้องดิ้นรนเดินลงไปคุณผู้ฟังนะคะหัวปักหัวปั๊มถลอกปอกเปิกดิฉันใช้วิธีนี้คุณผู้ฟังมันจะได้อรรถรสเวลาลงน้ำไงแผลที่โดนต้นไม้น้ำเกี่ยวมันโดนน้ำทะเลใช่ไหมเค็มๆใช่ไหมคุณผู้ฟังมันไม่ได้เค็มแต่มันแซ่บมันได้อรรถรสของการไปเที่ยวหาดฟรีดอมอันดับที่27หาดลับของจังหวัดภูเก็ตนะคะคุณผู้ฟังขามีโอกาสไปนะอ่าวเกือกที่เกาะ8อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงาแล้วก็ตามต่อด้วยหาดพาราไดซ์อันดับที่23ที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะเมืองไทยนี่สวยทุกที่ไม่ต้องไปร่อนเมืองนอกหรอกคุณรู้ฟังไหมไม่ต้องไปโอซาก้านางาซากิทำไมดิฉันต้องทำเสียงเนี้ยนี่คุณรู้ฟังเด็ดกว่านั้นอีกไม่ต้องไปไหนไกลกทมเลยไม่ว่าคุณจะอยู่เหนืออีสานใต้คุณมาเที่ยวกรุงเทพเพราะกรุงเทพค่ะคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย2ปีซ้อนเบดิมูจากนิตยสารท่องเที่ยวออนไลน์ที่ชื่อว่า Smart Travel Asia ประกาศให้กรุงเทพมหานครของประเทศไทยเนี่ยนะคะครองความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลกจากการที่กรุงเทพเนี่ยนะคะเป็นเมืองที่ดีที่สุดนะต่อเนื่องเป็นปีที่2ในการเป็นเมืองที่เปี่ยมด้วยพลังและชีวิตชีวาทั้งวันและทั้งคืนคุณผู้ฟังในโลกนี้เนี่ยนะคะที่ฉันก็ไปมาหลายประเทศนะรอบโลกก็ไปมา2ครั้งใช่ไหมที่ฉันไม่เห็นเลยว่าที่ไหนจะกินได้ทั้งวันทั้งคืนห้างบางห้างนะในต่างประเทศคุณผู้ฟังห้าโมงเย็นเขาก็ปิดแล้วเมืองเขาก็เงียบตะบึดตึดสู้กรุงเทพไทยไม่ได้เนาะโอ้ยเดี๋ยวมีอีก2จังหวัดพี่น้องชวนภูมิใจเลยนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตก็ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่3นี่คือเชียงใหม่และลำดับที่5นั่นคือจังหวัดบ้านเกิด

ดิฉันภูเก็ตตามลำดับด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและธรรมชาติที่งดงาม เราพยุงกันเที่ยวนะ2 ที่ 3 ที่ 4 ที่

พิทักษ์คุณออยโชคชัยคุณนราเดชนะคะทักทายมาจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชบอกเช้านี้หมอกหนาจ้าคุณกัจฉมนแก้วเรืองจากสารคามคุณเทวีสวัสดีค่ะคุณตำโคราชควรยอมรัชดาจังหวัดตรังนะคะคุณมานิตกันมัทุรพศบอกป่าบอนพัทลุงตอนนี้ฝนตกนะคะคุณโจใจดีจากสงขลาบอกว่าเทวดาพรมน้ำมนต์ค่อยหายร้อนหน่อยนะคุณศรีสาครจันทมาศอุ้ยอยู่ที่เดียวกับคุณตำโคราชควรยอมเลยนะคะรัชดาจังหวัดตรังนะคะบอกฝนตกติดต่อกัน3วันแล้วพี่แมมเฮ้อคนใต้เขาต้องพูดแบบนี้เนาะถึงจะของจริงคุณไผ่ตะกั่วป่าคุณสปอยคุณจุนขนส่งทั่วไทยนะคะผมชื่อโอเว่นกราฟเขียนแบบนี้อ่านตามนั้นนะคะปากพนังฝนตกพี่คุณดาราจากสงขลานะคะตาวัดส้มตำจากชุมพรคุณเพ็ญศรีจากวังอ่างชะอวดนครศรีธรรมราชฝนตกตั้งแต่หัวรุ่งแปลว่าหัวเช้านี่แปลว่าเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคนใต้เขาพูดแบบนี้แหละเนาะสวัสดีค่ะคุณวันชัยคำทองคุณณรงค์จุ้ยทองคำคุณสุเทพคำปิงคุณสุทัศน์อนุกูลมาจากจุฬาภรณ์นะจ๊ะเอาก่อนประมาณนี้วิเดี๋ยวมีอีกท่านนึงคุณสวัยพระคุณสวัยผ่อนนอกนะคะบอกว่าชุมพรตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกทั่วพื้นที่จังหวัดชุมพรเลยนะคะพอจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องที่ต้องซื้อน้ำรถต้นทุเรียนตอนนี้ทุเรียนกำลังออกดอกออกผลนะคะรถ6หลอก 1,000 บาทเริ่มต้นต่อเที่ยวนะคะเที่ยวหนึ่งก็ 5,000 ถึง 6,000 ลิตรครับมีแบบนี้รู้สึกค่อยสบายใจจากเขาค่ายสวีชุมพรเด้เงินนะอ่ะต่อคุณผู้ฟังเช้าๆแบบนี้เราอ่านข่าวหอยดีกว่านี่หอยนี่แหละหออยอ่านว่าหอยนะแต่พบในแม่น้ำสารวินนะคะค่าตะกัวแล้วก็สารหนูนี่พุ่งสูงลิ่วเตือนเลยห้ามบริโภคโดยเฉพาะเด็กหญิงตั้งครรภ์ผู้สูงอายุผู้เป็นโรคไตโรคมะเร็งเบาหวานหัวใจสารพัดโรคก็ไม่ต้องไปกินหอยทั้งนี้แม่น้ำสารวินเนี่ยนะคะอยู่ในเขตประเทศไทยเนี่ยจะไหลผ่านแค่3อำเภอคืออำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แก่อำเภอแม่ลาน้อยแล้วก็ตำบลแม่คงบางส่วนของตำบลแม่ยวมในอำเภอแม่เสลียงแล้วก็ตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยนะคะผ่านอยู่แค่นี้นะคะครอบคลุมพื้นที่อุทยานสารวินแล้วก็จุดพักค้างแรมหมู่บ้านชาวปะปะกะยอนะคะแล้วก็มีจุดผ่อนปรนการค้ารวมถึงจุดลงเรือท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นต้องระวังเลยแม่น้ำสายนี้เนี่ยจะสิ้นสุดในเขตของประเทศของเราที่อำเภอศบเมยเมื่อแม่น้ำเมยเนี่ยนะคะไหลไปบรรจบแม่น้ำสารวินก่อนที่แม่น้ำสารวินจะไหลวกกลับเข้าไปในประเทศเมียนมามาต่อเลย2ข่าวคุณผู้ฟังอ่านแล้วต้องใจร่มๆจาก Daily News อ่านความจริงอ่าน Daily News นะคะพาดหัวของ Daily News บอกว่าพ่อแม่ดิ้นรนสู้ฟัดเปิดเทอมแห่ซบรงตึงทองคำอันดับ1พุ่ง 65.7% พฤษภาเดือนเดียวทะยาน 8.26 พันล้านบาทกรุงเทพสุราษฎร์ปทุมระยองนนทบุรีสุดฮิตเดินหน้าเข้าโรงรับจำนำด้านล่างลงมานะคะเขียนว่ายึดสมุยพงันดันวาระแห่งชาติตอนนี้เช็คบินนอมินีต่างชาติเกินหมื่นนะคุณผู้ฟังก็จะต้องดันเป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะล้างบางนอมินีเหล่านี้นะคะเพราะว่าพวกนี้เขาเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยโรงแรมเถื่อนเกาะพะงันเนี่ยพุ่งสถิติเนี่ยสูงสุดในประเทศจับตาปัญหายิวยึดเกาะพะงันหลังพบยอดขออยู่ต่อเนี่ยนะคะในระยะยาวนะโดย4เดือนแรกเนี่ยปีนี้นะยิวเข้าไทยแล้วเนี่ย

ครึ่งล้านนั่นคือ 508,000 กับอีก181คนกระจายทั่วเลยคุณผู้ฟังนอกจากจะเป็นพังงานแล้วก็จะมีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่แล้วก็กรุงเทพไม่กระจุกตัวแต่ในเมืองหลวงนะคะยิวเลือกที่จะปักหลักในพื้นที่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศสมุยก็โดนด้วยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยนอกจากจะลงใต้แล้วยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นพวกแบ็คแพคเกอร์พำนักในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็แม่ฮ่องสอนที่ตรังฝนกระหน่ำอาคารผู้โดยสารหลังใหม่นะสนามบินตรังงบพันล้านหลังคารั่วน้ำก็ทะลุฝ้าเพดานนองเต็มพื้นที่อาคารกลายเป็นน้ำตกกลางสนามบินชาวเน็ตก็แห่บอกว่าที่นั่นคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตรังเนี่ยตรังก็ไม่ใช่ย่อยประมาณนั้นนะคะเอาต่ออีกคุณผู้ฟังนะคะจากหน้าหนึ่งของมติชนนี่มาแล้วรับมือสถานการณ์โลกชู3ข้ออนุทินปลุกอาเซียนเน้นความมั่นคงทางอาหารพลังงานแล้วก็คุ้มครองพลเมืองภูมิภาคแค่นี้นะนี่คือมติชนแต่พอมาต่อที่ Daily News ศรีหศักดิ์ยันอนุทินหารือ3ฝ่ายปกป้องชาติถกสุดยอดอาเซียนแน่คุณผู้ฟังเอ้ยพอพูดถึงเหม็นข่าวเหม็นมาทันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้แทนนายกรัฐมนตรีของเหม็นของกัมพูชาที่ชื่อว่าด็อกเตอร์คุณเหมสั่งสกัดทุเรียนไทยกำหนดให้เป็นสินค้าต้องห้ามห้ามนำเข้าเด็ดขาดและให้กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาติดตามจุดผ่านแดนช่องทางธรรมชาติท่าเรือและการขนส่งผ่านสปป.ลาวรวมถึงนะเวียดนามด้วยกันไปเถอะขนาดอดีตนายกไทยบางคนยังผ่านได้เลยเปิดเพลงค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
12: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ

0: ู่จริง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: อยู่ตรงนี้จะไม่ได้อยู่ตรงไหนนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นี่ตั้งหลักกันดีๆนะคะพี่น้องตั้งหลักดีๆนะคะเหตุผลเพราะโรคมันมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจริงๆเลยคุณสมศักดิ์แก้วลอยดาจากแก่งกระจานนะคะคุณเงินจบทุกอย่างได้บัวเชษฐ์ทีมค่ะจากสนามบินสุวรรณภูมินะจ๊ะเอาตามต่อมาจ้าอุ้ยคุณฟาติมะหวังหมัดนะจ๊ะทักทายมาคุณบุญเรียนที่รักสวัสดีนะจ๊ะแล้วก็ตามต่อมาอีกสักน้อยหนึ่งคุณกาหลงหันอ้านสวัสดีค่ะกำนันค่ะคุณกัชมนแก้วเรืองนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะคุณผู้ฟังมานี่บอกให้ตั้งหลักดีๆนะคะทั้งการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยเมื่อสักครู่นะคะดิฉันก็ทำพิธีเอ้ยไม่ใช่ดิออกกำลังนะคะด้วยการยืดเหยียดด้วยท่าสวัสดีท่าโม้แป้งท่าถอดเสื้อนะคะท่าเหวี่ยงแขนแล้วก็ท่าอุ๊ชอ่ะเพิ่มพลังนะคะปล่อยพลังกันแบบนั้นนะคะ WHO เนี่ยนะคะองค์การอนามัยโลกพบผู้ป่วยเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าฮันตากระจายแล้ว8รายเสียชีวิตแล้ว3ศพคาดนะคะว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มอีกเพราะระยะฟักตัวเนี่ยมันนาน6สัปดาห์6สัปดาห์นี่จะไม่รู้เลยค่ะแล้วก็การแพร่กระจายเนี่ยนะคะมันต่ำด้วยติดเชื้อมาแล้วก็รอเวลาละค่ะตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาโดยตรงล่าสุดก็ขยับติดเชื้อเข้ามาใกล้ประเทศไทยนั่นคือสิงคโปร์พบผู้ป่วย2รายแต่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาตรการอะไรในเรื่องของการจำกัดการเดินทางในเวลานี้นะคะในขณะที่ประเทศไทยก็เฝ้าระวังในเรื่องนี้อย่างเข้มข้นทีเดียวพี่น้องเราตระหนักได้แต่เราไม่ได้ตระหนกตกใจนะคะต้องทำร่างกายให้แข็งแรงค่ะแล้วก็เชื้อไวรัสฮันตาเนี่ยนะคะพบในพวกสัตว์ฟันแทะโดยเฉพาะหนูกระรอกแม้ว่าเชื้อเนี่ยนะคะมันจะไม่ทำให้หนูหรือว่ากระรอกเนี่ยป่วยแต่มันแพร่สู่คนได้และก่อให้เกิดความรุนแรงถึงชีวิตก็อย่างที่บอกไม่มีวัคซีนยังไม่เท่าไหร่ยารักษาเฉพาะทางก็ยังไม่มีด้วยนะคะผู้ป่วยเริ่มต้นจะมีอาการคล้ายๆกับเป็นไข้หวัดใหญ่มีไข้สูงหนาวสั่นปวดหัวปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดไปทั่วเลยทั้งหลังแล้วก็ขามีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องจากนั้นมันจะลามละลามไปสู่ปอดกระจายไปที่ตับแล้วก็ไตเสียชีวิตมากถึง 40% แน่เลยนะคะเนี่ยโอ้โหการสัมผัสสัตว์ฟันแทะตลาดสดดีเยอะเนาะหนูใช่ไหมตำไรตำนามีไหมอ่ะก็ต้องระวังให้จงหนักนะคะโดยเฉพาะพวกสัตว์ขั้นหลังแล้วก็เก็บอาหารให้มิดชิดดูแลบ้านให้สะอาดหากพบมูลหนูนะคะให้ใช้การฉีดพ่นฆ่าเชื้อหักไปตักไปยุ่งไปจับไปหยิบเขาเด็ดขาดนะคะหากมีอาการไข้หายใจลำบากพบแพทย์ทันทีแล้วก็บอกหมอด้วยนะคะว่ามีความเสี่ยงยังไงนะคะล่าสุดประเทศไทยนะยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาในประเทศของเราคุณผู้ฟังขยับเข้าไว้แข็งแรงเข้าไว้หายใจเข้าไว้รับรองตายยากสวัสดีค่ะคุณกรองแก้วพวงทองจากสวคันยามนะจ๊ะสวยอดจากสูงเลยจ้ะบทเพลงนี้จัดให้เลยนะจ๊ะไก่นาตาฟัง

0: นี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
3: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
4: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทธิยะ
2: สวัสดีอีกครั้งในช่วงที่2ของรายการขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาต้อนรับพี่น้องที่เคารพเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแหม่มบุรีรัตน์สามัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ท่านใดนะคะที่รับฟังทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศรวมถึงการรับชมทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect เมตตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจขี้เหล่เตี้ยอ้วนดำเลื้อยพุงปริ้นสะดือจุนหน้าหักดั้งไม่มีโอ้โหคุณฟังเอ้ยเข้ามาดูที่ MCOT Connect นะคะคุณผู้ฟังว่ามีใครประกาศถึงตัวเองได้ขนาดนี้ที่เอาความจริงมาพูดเล่นไหมคะไม่มีมีแต่แหม่มบุรีรัตน์คนนี้แหละค่ะอยู่กันมา22ปีคุณผู้ฟังอยู่กันยาวนานจังเลยเนาะจากดิฉันอายุ18วันนู้นวันนี้ก็ยังอายุ18อยู่ประมาณนั้นพูดไปก็ไม่อายปากทักทายพี่น้องก่อนดีกว่านะคะพี่น้องมากันแล้วเดี๋ยวหาก่อนนี่อยู่นี่ค่ะป้าเป้าสวัสดีนะคะสวัสดีคุณวิสูตรแล้วก็สวัสดีคุณนุชเจริญวัยวีรกุลค่ะสวัสดีนะคะคุณประสิทธิ์สุวรรณไตรเข้ามารายงานตัวเช่นเดียวกับคุณสมชายสุนันสาสวัสดีครับพี่ครับพี่อานี่ข่าวพี่นี่ไร้สาระจริงๆผู้เล่นเขาชมนะคะส่วนดิฉันเนี่ยเวลารับคำชมดิฉันก็จะอายเนาะหรือว่าเวลาไปเจอใครแล้วเขาก็บอกนะว่าฟังรายการนี้นะดิฉันก็อับอายนะคุณรู้ฟังนะเพราะว่าดิฉันตั้งใจจัดรายการนะจริงนะคะดิฉันก็เตรียมข้อมูลมาก็จริงแต่ดิฉันก็อายอ่ะดิฉันก็พูดไปเรื่อยอ่ะประมาณนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณรัตยานะคะสวัสดีนะคะคุณสมชายจ้าคุณสมชายนี่มา2คนเลยนะคะคุณสมชายนิ่มฟักมาด้วยนะคะสวัสดีคุณจูสนเท

พยาคุณสุวณีข้องหลิมแล้วก็เจสุเจสุไก่ทอดมาแล้วนะจ๊ะบอกว่าประจำการแล้วลูกค้าสามารถเดินไปที่หน้าสผ.ตราดแล้วก็สั่งไก่เลยลงบัญชีไว้วันหลังค่อยมาจ่ายไม่ใช่ลงบัญชีพี่แหม่มนะคะลงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เจอกับเจสุนะคะแล้วก็จากระรีนะคุณกนิกาสวัสดีค่ะคุณวลีลักษณ์วรการรัศมีอยู่คลองเตยนะคะที่ฉันจำได้คนนี้แต่ถ้าเป็นคุณอุไรจริตงามคนทุ่งสงจ้ะโอ้พูดถึงทุ่งสงมานี่เลยพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๊ะมานี่เลยจ้ะคือไม่ได้ไปทุ่งสงอะเนาะแต่ว่าเขาก็รวมเงินกันในสถานะของชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยเชิญร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะคะท่านประธานชมรมเนี่ยนะคะคือท่านโกเมศรุ่งเรืองสกุลประธานจัดงานคือคุณอำนวยคำแหงเลขานุการจัดงานคือคุณวิทยาทองดำนะคะทั้งหมดอาคารร่วมกันนะคะจัดคอนเสิร์ตขึ้นในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมนี้เวลา15นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่บ้านตะเกียงลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ไปพบกันหน้างานได้เลยตั๋วเต๋อบัตรเนี่ยนะคะซื้อตรงนั้นเลยนะคะศิลปินที่จะได้พบก็มีน้องต้นข้าวสุปรียาแล้วก็มีคอนเสิร์ตสอนสุพันโชรวมทั้งหนุ่มหล่อโอ้โหคนนี้พี่แหม่มรู้จักยินดีปรีดามานานบ่าววีสุดหล่อเองนั่นนะคะคุณผู้ฟังคะวันที่10พฤษภาก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ3โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มที่บ้านตะเกียงลำลูกกานะคะเรียบร้อยไปสำหรับชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยเขาไปรวมกองกันอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยผู้ป่วยติดเตียงนะคะรายได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำไปมอบให้นะคะผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงใน1ครอบครัวเนี่ยนอกจากจะใช้คนถึง3คนในการเฝ้าดูแลแล้วบางบ้านนี่ยกทั้งบ้านด้วยใจนะคะเพื่อผู้ป่วยเพียงคนเดียวแต่บางครั้งใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีกำลังทรัพย์ด้วยไงเพราะฉะนั้นช่วยกันนี้วันเสาร์ก็เอาวันอาทิตย์สิวันอาทิตย์ที่10ก็ไปปาร์ตี้เนาะส่วนวันเสาร์ที่แล้วคุณผู้ฟังถามว่าที่ดิฉันกระหืดกระหอบนั่นน่ะไปไหนเสาร์ที่แล้วจัดรายการเสร็จใช่ไหมคะ FC เขาก็มาคอยแต่เขาก็ไม่ได้ขึ้นมาข้างบนสถานีนะคะคอยดูอยู่ที่ชั้นล่างก็ไปปาร์ตี้เกาเหลาไงเกาเหลาหม้อไฟเป็นเกาเหลาเนื้อคุณผู้ฟังนะคะอยู่ละแวกถนนนครชัยศรีจากอสมทไปวันนั้นรถไม่ติดก็ใช้เวลาประมาณสัก25นาทีนะคะก็เลยแยกราชวัตรมานิดเดียวนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะเปิดขายกันมายาวนานนะคะตรงนั้นนะคะประมาณสัก7 10 80ปีนะคะก็จะเป็นเนื้อล้วนๆมีเนื้อสดเนื้อเปื่อยเนื้อโกเบมีพื้นท้องมีไส้มีลิ้นมีเอ็นน้ำซุปก็จะปรุงเครื่องเทศนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำกระเทียมเกือบทุกร้านนะคะที่ไปเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสความอร่อยไม่เท่ากันคุณผู้ฟังปากของแต่ละคนก็จะชอบไม่เหมือนกันเฉพาะเวิร์กนั้นเวิร์กเดียวนะคะมี3ร้านอร่อยทุกร้านถ้าไปจอดง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือร้านซ้ายมือก่อนนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุราชวัตรคือเดิมอะค่ะเขาชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อราชวัตรธรรมดานี่แหละแต่ตอนหลังมาเติมคำว่าบิ๊กสุเข้าไปเพราะว่าบิ๊กสุคุณรู้หลังจำบิ๊กสุได้ไหมคนที่เข็มขัดสั้นอะ เสียชีพอย่าเสียสัตว์ คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงเวลาสั้นๆคนนั้นแหละเขาชอบรับทานร้านนี้เนาะก็เลยเป็นเนี่ยแหละชื่อร้านนะคะแต่ว่าไม่ได้มีร้านเดียวนะคะจอดรถแล้วคุณผู้ฟังจอดรถริมถนนนะคะร้านก็จะเป็นห้องแถวอ่ะไม่มีแอร์2คูหานะคะตรงข้ามกับบิ๊กสุเนี่ยนะคะก็จะเป็นร้านฉั่วแต่ถ้าเยื้องไปทางซ้ายเล็กน้อยอันนั้นคือร้านเจงอทั้ง3ร้านอร่อยเหมือนกันก็ไปด้วยกันใช่ไหมคะก็สั่งหม้อไฟเสร็จจะรออะไร ข้าวเปล่าคนละถ้วย

น้ำชาฟรีโอ้โหคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วก็ร้านเป็นห้องแถวใช่ไหมธรรมดาธรรมดานะคะแล้วก็ทานไปก็เหงื่อตกกันไปเพราะว่าหม้อไฟไงก็จะร้อนนะคะแต่ถ้าไม่รับทาน3ร้านนี้ก็จะมีอีกร้านหนึ่งตรงราชวัตรนะคะรัฐราชวัตรพอถึงราชวัตรปั๊บเดียวซ้ายปั๊บเข้าไปตรงนั้นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกแล้วไร้เทียมทานอ๋อดิฉันก็รับทานแล้วเหมือนกันคนขายเป็นผู้หญิงนะโอ้โหเวลาเจ๊แกควงอิโต้เนี่ยสับลงไปบนเนื้อโกเบชับชับชับชับคุณผู้ฟังเอ้ยน้ำลายนี่แทบหยดแต่นะคะถ้าย้อนกลับไปตรงราชวัตรเนี่ยก็มีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเป็นน้ำใสนะอันนี้ไม่ได้เนื้อตุ๋นนะก็อร่อยดีนะเอ่ยชื่อได้ไหมอ่ะได้เนาะเพราะว่าเราเอ่ยหลายร้านเหลือเกินเนาะร้านสีย่านอ่ะตรงนั้นน่ะโอ้ยคุณรู้ป่ะเอ้ยน้ำลายไหลดิฉันก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแถวนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเยอะจังเลยนะคะคำตอบก็คือว่าแต่ดั้งแต่เดิมแถวนั้นจนเดี๋ยวนี้นะคะจนถึงเดี๋ยวนี้แถวนั้นเนี่ยมีหน่วยทหารมีกรมกองต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างเยอะเขาก็เลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อซึ่งเป็นที่นิยมรับทานตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงโน่นไล่จนถึงมื้อเย็นนะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็อ๋อแถวราชวัตรมีนี่ไงผัดไทยผัดไทยนะหอยทอดขนมหัวผักกาดคุณผู้ฟังเอ้ยแล้วพี่โอเลี้ยงกลับอีกสักถุงหนึ่งโอ้โหชีวิตนี่คือเหตุการณ์วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะดิฉันก็เลยสั่งเกาเหลาเอาแบบเนื้อแน่นๆน่ะนะเป็นหม้อไฟใช่ไหมหม้อหนึ่งก็250พวกเนื้อเนี่ยนะคะจะมายาวกว่านิ้วชี้ดิฉันนะนิ้วกลางเลยอ่ะนิ้วดิฉันก็สั้นเนาะอู้ยแต่ละชิ้นนี่ไส้นี่อย่างยาวเลยคุณผู้ฟังต้องไปทานก่อนที่จะแก่ไปกว่านี้ตอนนี้ยังเคี้ยวได้คุณผู้ฟังแต่แก่ไปกว่านี้ถ้าฟันดีก็เคี้ยวไหวแต่ไปเถอะก็ตุ๋นอร่อยนะคะเนื้อแบบแน่นๆรสสัมผัสยอดเยี่ยมน้ำซุปเนี่ยนะฉันก็ไปเชิงเออชะแงแอบดูในหม้อดิฉันต้องแอบดินะแล้วก็มองลงไปน้ำต้มเนี่ยนะคะไม่มีไขมันลอยเลยคุณผู้ฟังมันอร่อยซะขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังลองไปทานดูนะคะคุณผู้ฟังชอบไหมดิฉันน่ะชอบมากชอบถึงชอบที่สุดอ่ะทานแล้วก็จ่ายสตังค์กลับบ้านอย่างปรีเปรมส่วนสัปดาห์หน้านะคะโอ้ยไม่ใช่ดิสัปดาห์นี้จะไปรับทานที่ไหนเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตรงไหนอร่อยนะแต่ถ้าเป็นพุงวัวพุงวัวก็คือเครื่องในวัวต้องไปทานที่พัทลุงสุไบดะโอ้ยคุณฟังเอ้ยเขาจะโรยกระเทียมไม่ใช่กระเทียมหอมเจียวหอมเจียวมานะแล้วก็มีผักข้างบนนิดหน่อยพอเขียวๆคือดิฉันน่ะเป็นคนไม่ทานผักเวลาสั่งเกาเหลาก็จะสั่งว่าเกาเหลาไม่ผักไม่ถั่วงอกไม่ผักทุกชนิดนี่ดิฉันจะสั่งแบบนี้คนขายก็จะมองหน้าเขาก็บอกว่าสั่งแต่เนื้อกับน้ำแกงก็จบแล้วไม่ต้องมารีลาเยอะอร่อยคุณผู้ฟังลองไปทานดูนะคะถ้าดิฉันหัวเราะได้ขนาดนี้เฮ้ยคุณผู้ฟังเอ้ยมันแซ่บขนาดแล้วก็ร้านที่อยู่กันเนี่ยนะคะเขาก็อยู่เคียงกันคุณผู้ฟังบทเพลงนี้ต้องมานะจ๊ะเขาก็อยู่กันด้วยสันตินะถึงจะขายอาหารประเภทเดียวกันแต่ความอร่อยของแต่ละคนนะคะไม่เท่ากันแต่เขาอร่อยทุกร้านนะประมาณนั้นนะคะบทเพลงนี้มาให้รับฟังทันทีจ้า

คุณผู้ฟังก็ได้ขยับขยับนะคนเราเนี่ยนะคะขอแค่ขยับคุณผู้ฟังไม่ได้ออกไปวิ่ง4 5 10กิโล21กิโลก็พอ21กิโลไม่ได้ก็เอา5โลนะคะขยับขยับนะคะคุณผู้ฟังค่ะทักทายคุณธีรพงษ์ผายมคุณจรูญหน้าแก้วนะคะบอกว่าอยากกินอึ่งต้มยำให้ไปที่บ้านสนามบินน้ำจังหวัดตากจะต้มให้กินฟรีฟรีจ้ะสวัสดีค่ะคุณชนัทนะคะสวัสดีคุณอุทุมพอหนูน้อยสวัสดีคุณธนพงศ์บอกกลางขอบพระคุณค่ะที่บอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณค่ะคุณเออินทิลาแล้วก็ต่อด้วยคุณสุธิดาคุณสุธิดาทศราชนะคะบอกว่าอยู่สงขลาฝนกำลังมาพี่แม่มีคิวไปสงขลาด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปกินถนนนางงามตั้งแต่ต้นซอยไปถึงท้ายซอยเลยนี่คุณ CEO สวนยางนะคะฟังจากอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเสียงชัดเจนจ้าคุณบีบีมาสะลุนาถาวรวงสวัสดีค่ะคุณอ่านว่าอะไรโอ้อ่านบ่ออกเด้พยายามอ่านอยู่นะคะไอ้ยาสวัสดีค่ะคุณไอ้ยาไปละข้อความไปละพี่แหม่มเช้านี้จัดไปบัวลอยไข่หวานลดอ้วนคุณนราเดชนะคะเข้าใจหยอกเนาะแล้วก็ทำให้ใจร่มร่มคุณผู้ฟังขอเพลงมารอไปก่อนคุณนิพนธ์พรมขมูลจากกาฬสินธุ์ฝนตกแล้วจ้ะพี่แหม่มกรุงเทพฝนตกหรือยังยังนะคะแต่เมฆครึ้มเลยแหละประมาณนั้นนะคะคุณ TS เอ้าข้อความหายไปเหลือคุณหมูอ้วนตัวใสนะคะคุณโคมสันโดษจ้าบอกว่าแชร์ให้แล้วนะจ้ะหนูแหม่มโอ้ยนานทีนะคะชอบต้มประชาชนเอ้ย ต้มหนูไม่มีมีต้มประชาชน คุณ TSJJ นะคะเขียนว่าแบบเนี้ยดิฉันอ่านตามนะดิฉันเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์ดุดน้ำค้าง ที่ตกลงบนน้ำคลำในสลัมเมอดิฉันเป็นคนแบบนี้จริงๆดิฉันใสซื่อบริสุทธิ์ดุดน้ำค้างยกเว้นข้างหลังนี่ไม่ค่อยจะกล้าพูดคุณอเกณฑ์เจริญพรจากจังหวัดพะเยาค่ะพี่แหม่มครับมาที่หน้าหนึ่งเลยจ้ะหน้าหนึ่งของข่าวสดครบทุกรสสดทุกเรื่องนะคะพาดหัวมาเลยค่ะว่าฝ่ายค้านลุยคว่ำพ.ร.ก.กู้ยื่นศาลตีความ11พฤษภานี้สแสวงเผยหัวเลือกสอวอถึงมือกกต.ชุดใหญ่แล้วอันแน่จริงหรือเปล่าไม่รู้หรือเหมือนต้มกบของคุณจรูญหน้าแก้วแหมหลอกให้ดีใจนะและค่ะพาดหัวของข่าวสดเหมือนกันนะคะรัฐบาลโต้เฟกนิวส์ยันคาสิโนไม่มีในแลนด์บิชบอกว่าไม่มียังไงก็ไม่มีทำไมต้องทำเสียงสองบุรีรัตน์นี่คือแลนด์บิชเนี่ยนะคะเป็นโครงการสะพานเชื่อมเศรษฐกิจฝั่งทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเป็นเมกะโปรเจกต์แปลว่าใหญ่มากคุณผู้ฟังเมกะเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะเชื่อมต่อนะอันดามันกับอ่าวไทยจากจังหวัดระนองน้องจ๋าน่านนะถึงจังหวัดชุมพรตามแผนจะมีการสร้างท่าเรือน้ำลึกจะมีมอเตอร์เวย์จะมีทางรถไฟรางคู่แล้วก็มีระบบขนส่งน้ำมันทางท่อแล้วก็มีท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะทางเนี่ยนะคะยาวประมาณสัก100กว่ากิโลแลนด์บิชเนี่ยนะคะไม่ใช่คลองไทยแม้จะมีการเชื่อมอ่าวไทยกับอันดามันเพื่อย่นระยะทางการเดินทางที่ไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาแต่คนละโครงการกันเพราะแลนด์บิชจะเชื่อมต่อด้วยโครงข่ายบกขณะที่คลองไทยคือการขุดคลองเชื่อมให้เรือเนี่ยวิ่งผ่านโดยตรงไม่ต้องมีการยกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นเรือแล้วก็จากเรือก็เอามาขึ้นรถไฟรถบรรทุกแล้วก็ยกขึ้นฝั่งจู๊ดนะผ่านจังหวัดกระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงแล้วก็ส่งคล้า
ระยะทาง135กิโลเมตรเห็นนะมันจะต่างกันตรงนี้คุณผู้ฟังคลองไทยเป็นคลองนะก็คือให้เรือแล่นผ่านไปเลยแต่ถ้าเป็นแลนด์บริดจ์มันจะต้องมีท่าเรือฝั่งหนึ่งแล้วก็มีท่าเรืออีกฝั่งหนึ่งก็คือโยกขึ้นไปแล้วก็วิ่งไปบนอะไรก็แล้วแต่แหละอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งแบบนั้นตามข้อมูลพี่น้องตามข้อมูลไอ้โครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมีแต่มันมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2220สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอาณาจักรอยุธยาครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะก็มีพระราชดำริก็กว่า300ปีแล้วแหละให้เดอลามาเดอลามาเนี่ยเขาเป็นวิศวกรชาวฝรั่งเศสในสมัยนั้นทำการสำรวจคอคอดกระระนองกับชุมพรและสำรวจนะเพื่อเชื่อมเมืองสงขลากับมะลิดเห็นไหมเห็นภาพนะคะคือจะเป็นการเชื่อมอ่ะเชื่อมจากมะลิดลาดไปสงขลานะคะเป็นการเชื่อมระหว่างอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อที่จะเคลื่อนกองทัพเรือจากสองฝั่งทะเลโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมะละกาและเพื่อการค้าทางทะเลจากยุโรปมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาโดยไม่ผ่านมะละกามะละกานี่เป็นช่องแคบนะโน่นอยู่ข้างล่างลงไปอีกคุณผู้ฟังแต่โครงการในสมัยนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะว่ามีข้อจำกัดด้านของวิทยาการและเทคโนโลยีเพราะอะไรเพราะมันจะต้องผ่านภูเขาแล้วก็มีหินแข็งด้วยเรือไม่ใช่เรือลำเล็กๆที่เราลอยในกะละมังนะเรือเนาะขนส่งน้ำมันขนส่งสินค้าจะเป็นเรือลำใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องมีการขุดหินแข็งออกไปบางส่วนแล้วก็ยังจะมีภูเขาข้างๆอีกใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็หลังจากสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยนะคะแนวคิดนี้ก็ถูกหยิบยกมาพิจารณาบ่อยครั้งมากในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมเด็จวังหน้าในรัชกาลที่หนึ่งคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาถก็ทรงเสนอให้ขุดคลองเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศอย่างไรก็ตามจากนั้นมาในยุคหลังๆรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็ให้ความสำคัญจากคลองไทยก็มาเป็นแลนด์บริดจ์แต่แลนด์บริดจ์เนี่ยนะคะมันเต็มไปด้วยคำถามในเรื่องของงบประมาณอุ๊ยหวานปากเช็ดน้ำลายไม่ใช่ปากดิฉันแล้วก็รวมถึงผลกระทบทางความมั่นคงด้วยนี่คุณผู้ฟังเรื่องเป็นแบบนี้แหละแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะนี่คุณผู้ฟังมาข่าวดีมั่งดีกว่าแม้จะผ่านไป2วันนะแต่ดิฉันอยากอ่านมากข่าวนี้แล้วดิฉันก็ชื่นชมมากข่าวนี้ซึ่งข่าวแบบนี้จะไม่มีไอ้นักการเมืองหน้าไหนๆเลยคุณผู้ฟังแม้ทำไมดิฉันต้องใส่อารมณ์ขนาดนี้สุดประทับใจค่ะครอบครัวสมิตมานสมิตมานทำอะไรครอบครัวนี้บริจาคที่ดินผืนใหญ่66ไร่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทในอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบโดยเมื่อปีพ.ศ. 2527เนี่ยเคยบริจาคที่ดินแล้วเนี่ยนะคะ33ไร่เพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบและครั้งนี้เป็นการสานต่อเจตนารมณ์บริจาคที่ดินเพิ่มเติม66บวก33ไร่คุณผู้ฟัง6กับ6บวก33คุณผู้ฟัง99ไร่เพื่ออะไรเพื่อสร้างโรงพยาบาลวารินชำราบสานต่อเจตนารมณ์ด้วยการบริจาคที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างศูนย์การแพทย์แล้วก็ให้รองรับการขยายบริการในอนาคตผู้บริจาคเป็น4พี่น้องได้แก่นางสาวประพิษสมิตมานนางสาวนฤมลสมิตมานนางสาวลัดดาวันสมิตมานและนางสาวกัณิกาสมิตมานเป็นทายาทของร้อยโทปิ่นและคุณแม่วิเชียรสมิตมานครอบครัวผู้มี
คุณโนปักการต่อวงการสาธารณสุขของจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอุบลเนี่ยเวลานั่งรถไฟไปจืดจะลงอำเภอเมืองข้ามแม่น้ำจะเจออำเภอวารินชำราบในโอกาสนี้คุณผู้ฟังผู้ว่าอุบลนะพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าเยี่ยมและแสดงความขอบคุณต่อครอบครัวสมิตมานสาธุบทเพลงมาเลยค่ะยิ้มเป็นค่ะคนอุบลจ๋า

คุณละไมเพชรจำนงถามว่าบทเพลงก่อนหน้านี้ชื่อเพลงอะไรนะคะถ้าเป็นเพลงในเบรกนี้นะคะเบรกที่2ก็จะมีบ้านเรือนเคียงกันของอาชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็มีเพลงยิ้มแป้นนะคะของคุณพจน์พนาวันและที่เพิ่งจบไปนะคะพี่พึ่งค่ะพุ่มพวงดวงจันทร์สยามเมืองยิ้มนะคะเปิดให้กับน้ำใจนะคะของพี่น้องสี่พี่น้องนะคะที่มอบให้กับชาววารินชำราญในเรื่องของการบริจาคที่นะคะที่ดินแล้วก็เพื่อขยายโรงพยาบาลวารินชำราญแล้วก็ศูนย์บริการอื่นๆด้วยนะคะตามต่อพี่น้องใจร่มๆทำไมดิฉันต้องทำเสียงถูกด้วยเนาะมีเรื่องให้ประธานาธิบดีทำต้องปวดหัวเมื่อศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐตัดสินนโยบายการขึ้นภาษีนำเข้าทั่วโลก 10% ที่ทำเนี่ยนะคะประกาศใช้ขัดต่อกฎหมายซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายบริหารอีกครั้งที่พยายามใช้มาตรการทางภาษีโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาคองเกรสและในรายงานยังเปิดเผยด้วยว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้สั่งให้ธนาคารกลางระงับการปล่อยสินเชื่อกับโรงกลั่นน้ำมันบางแห่งที่โดนสหรัฐคว่ำบาตรในเรื่องของอิหร่านอีกด้วยเห็นไหมเนี่ยมันงวดเข้ามารอบรู้กระแสโลกต้องตามต่อด้วยหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศพาดหัววันนี้คุณผู้ฟังบอกว่ายิ่งถล่มเดือดฮอร์มุซอิหร่านเปิดฉากโจมตีเรือพิฆาตสหรัฐ3ลำทำโวสกัดได้หมดนี่คุณผู้ฟังต่ออีกฉบับนั่นคือ Daily News พาดหัวเรื่องเดียวกันนะคะเขียนว่าถล่มเรือสหรัฐยับคาฮอร์มุซ IRGC จัดหนักอิหร่านเน้นใช้เรดาร์บุ้มคลังแสงลันเวย์เสียหายยับเยินฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางถูกถล่มหนัก228จุดนะคะอิหร่านเขาเน้นโจมตีระบบเรดาร์คลังแสงอาวุธลันเวย์และที่พักทหารโอ้โหห้าวซะขนาดนี้สถานการณ์หน้างานในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่สงบอย่างที่เรียนให้ทราบเพราะสหรัฐเนี่ยนะคะกับอิหร่านเนี่ยตอบโต้กันอย่างรุนแรงทั้งนี้สหรัฐก็ได้ยื่นข้อเสนอสันติภาพหวังจะยุติสงครามกับอิหร่านโดยมีปากีสถานเนี่ยทำหน้าที่เป็นคนกลางในการส่งสารขณะที่ทั้มก็ออกมาบอกใบ้นะคะว่ามีความมั่นใจว่าสงครามเนี่ยนะคะจะทำให้การเกิดวิกฤตพลังงานโลกครั้งนี้จะจบลงอย่างเร็วที่สุดโดยแหล่งข่าวอันนี้แหล่งข่าวนะระบุว่าแผนข้อตกลงมีแบบนี้พี่น้อง 1. ยุติสงครามอย่างเป็นทางการซึ่งดิฉันมองว่าน้อยมากถัดมานั่นคือการคลี่คลายวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซ 40% ยังไม่ถึงเลยนะคะแล้วก็จะมีการเปิดเจรจาดีลใหญ่เจรจานะไม่ใช่จบนะดีลเปิดดีลใหญ่ภายใน30วันนับจากนี้นี่คือเรื่องราวของช่องแคบฮอร์มุซที่มีผลมากระทบกับประเทศของเราเงินเฟ้อของเราก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะปกติแล้วแต่ละปีเนี่ยเงินเฟ้อมันจะประมาณสัก 3% แต่ตอนนี้โอ้โหดิฉันให้ 5% แต่ไม่แน่อาจจะถึง 6% เท่านั้นนะอย่าเกินนั้นนะถ้าเกินนั้นนี่ยุ่งคุณผู้ฟังถามว่าทำไมเหรออ๋อคุณผู้ฟังคิดง่ายๆเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือของที่มันขึ้นราคาเช่นก๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนกินชามหนึ่ง20บาทอิ่มแป้แต่ตอนนี้ชามละเท่าไหร่ล่ะชามเดียวอิ่มไหมล่ะนี่แหละค่ะคือเงินเฟ้อเท่านั้นเองนะคะจำง่ายๆคุณผู้ฟังนะคะอ่ะต่ออีกนิดนึงไหนๆก็ไหนๆละคุยกันเรื่องทุเรียนเยอะเลยนะคะ เป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังสถานีโทรทัศน์ CCTV รายงานค่ะว่าจีนนะคะ

0: ปิดรถไฟด่วนทุเรียนขนส่งระบบห้องเย็นที่13องศาเซลเซียสเย็นเจี๊ยบสายใหม่ด้วยเชื่อมจากแหลมฉบังผ่านสปป.ลาวเข้าสถานีนครคุนหมิงเมืองเอกของมณฑลยูนนานใช้เวลา3วันเท่านั้นแหละและหากขนส่งต่อไปยังนครเฉิงตูจะใช้เวลาเพิ่มอีก2วันนั่นเป็น5วันซึ่งจะเร็วกว่าเดิมคุณผู้ฟังนับเป็นสัปดาห์เมื่อก่อนนี่เป็นสัปดาห์เลยนะกว่าจะผ่านจากแหลมฉบังโอ้ขึ้นไปถึงเวียงจันทน์จากเวียงจันทน์ต่อไปคุณหมิงจากคุณหมิงไปเฉิงตูคุณผู้ฟังเอ้ยนานทั้งนี้ทั้งนั้นจีนเป็นตลาดนำเข้าทุเรียนรายใหญ่ 90% ของมูลค่าโลกราคาเท่าไหร่หรอรวมหมดเลยนะคะ 2.7 แสนล้านบาทอียโดยทุเรียนลูกใหญ่เกรดพรีเมียม6กิโลต่อลูกนะราคาก็จะประมาณ200หยวน200หยวนคูณ5ก็เท่ากับประมาณสัก1,000บาทไทยอ่ะลูกหนึ่งอ่ะนะแต่ถามว่าที่นั่นกับที่นี่ที่ไหนอร่อยกว่ากันเมืองจีนกับไทยต้องกินที่ประเทศไทยถึงจะอร่อยที่สุดในโลกกินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากินบ้านเราหรอกคุณผู้ฟังเหมือนน้ำปลาพริกอ่ะแล้วก็ที่สำคัญณบัดดาวคือณเวลานี้กลิ่นทุเรียนนะโชยหึงหน้าตึกอสมทนี่แหละค่ะหอมหึงด้วยพวงมณี จากเจสุที่ส่งทุเรียนพวงมณีมากองไว้หน้าอสมทแล้วเดี๋ยวดิฉันจะกำจัดกินหึงหน้าอสมทให้ไปอยู่ในรถของดิฉันแทนขอบพระคุณค่ะเจสุส่งมาบ่อยมากเลยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มีข้อความต่อมาจากคุณพี่สุเมธคุณพี่สุเมธนี่เป็นเจ้าของร้านไก่ย่างเนี่ยพระรามเก้าไก่ย่างนี่คุณผู้ฟังอร่อยได้มิชลินด้วยส่งมาว่าขอที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พิมพ์ส่งด้วยนะจะส่งทุเรียนมาจากตราดคราวนี้จะเป็นกบชายน้ำจ้าพี่เมมจะผอมไหมพี่น้องท่าทางจะยากชีวิตนี้คงผอมลำบากแต่เช้านี้นะต้องเพลงนี้ก่อนคุณผู้ฟังอยากกินกาแฟ
1: กินกงเนี่ยกินบงกินเบียร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร
2: ่กินกาแฟดีกว่า
1: เปลี่ยนมากินกาแฟดีกว่า
2: สองทุ่มกำลังดี
1: กำลังดี
2: ไม่ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะ
1: หรือจะเปลี่ยนไปกินชาจีดีตื่นเหมือนกัน

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้มีอายใคร
3: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
4: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยา
10: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
9: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
10: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
9: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะ อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
11: ถึงช่วงของพี่น้องดีใจช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะพี่น้องคะเป็นช่วงที่ชื่อว่าอีอีอาอะตะมุตะมิปุกปิกตะลุกกุกกิกของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาอุอีอาอุอีอาโอเอพระพุทธเจ้าทรงสอนทุกข์กับการดับทุกข์เพราะสุดท้ายเรื่องที่ผ่านมาก็เป็นแค่การละครั้งหนึ่งขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทีมงานและส่งพรด้วยสิ่งที่ปรารถนาขอให้สำเร็จในทุกประการเป็นดั่งใจทั้งเปิดทางบุญเปิดทางโชคและสิ่งดีงามเข้าหาชีวิตอย่างอัศจรรย์ในวันนี้ลากันด้วยคาถาหลวงปู่ทวดปลอดภัยนิรันตรายนะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภัควาดิฉันแม่มบุรีรัตน์สามัทยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคุณฟังคะก็เป็นช่วงที่เราทั้งสองคนเรียนวีรวันบรรลุแล้วก็คุณภูเบศสุนีก็จะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยเนาะ
2: ครับในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับนะฮะก็ต้อนรับคุณฟังด้วยนะครับทั่วประเทศนะครับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้อาจารย์ก็ต่อสายอยู่นะครับ
1: ยังต่อสายอยู่นะฮะ
2: คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับช่องทางเดิมก็คือทาง Facebook นะครับ MCOT News FM 100.5 นะครับตอนนี้อาจารย์พร้อม
1: ได้แล้วพร้อมแล้วอ
2: ยู่ในสายแล้วนะฮะภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรม
1: ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องวันนี้เป็นอีพิโซดที่12แล้วนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
3: ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระบานคุณอะไรนะ
2: ภูเบศครับอาจารย์แหมยิงมุกอีกแล้ว
1: ทุกอาจารย์จะมีมุกอีกแล้วมาเพิ่มเติมค่ะ
2: มัน
1: ก็ยังเพิ่งไปเที่ยวจีนกันมาหยกๆค่ะอาจารย
2: ์ครบอาทิตย์แล้วฮะ
1: เสียงรู้สึกสัญญาณไม่นะกระท่อนกระแท่นอยู่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2: น่าจะได้อยู่ครับอาจารย์ว่าไปเลยครับอาจารย์ครับ
3: มาเจอกัน
2: ครับใช่มีมีตติ้งครับเมื่อคืน
1: มีตติ้งพวกที่ไปเที่ยวมาเหรออ
2: ่าไม่กลุ่ม CEO ครับ CEO รุ่น1กับรุ่น2
1: อ๋อของอาเซียน
2: ใช่ครับ
3: เป็นผู้เสร็จเป็นโฆษกเนี่ยวันนี้พูดแทนเลยวันนี้เสียงหาย
2: โอ้โหมีบังอาจเลยอาจารย์ครับถ้าเป็นเรื่องของภัยพิบัติ